0: ในส่วนการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องได้แก่พระมหาภิชัยราชรถเวชยันตรารถราชรถน้อยพระที่นั่งราชเชนทรยานพระวรศรีวิกาการและเกริ่นบันไดนาคแล้วเสร็จโดยช่างผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซมแกะสลักปิดทองและประดับกระจกอย่างประณีตเพื่อคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและราชประเพณีไทยนอกจากนี้กรมศิลปากรได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการออกแบบพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานเมื่อจัดทำแบบแล้วเสร็จจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป
1: ด้านพลเอกพนาแค้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณอาคารโรงราชรถภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยพลตรีพานุป้านทองผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกได้รายงานการซ่อมบำรุงราชรถราชยานในส่วนของงานกรมสรรพวุฒิทหารบกได้แก่พระมหาภิชัยราชรถเวชยานตรราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกริ่นบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศและพระยานมาศ3ลำคาญ2องค์ว่าได้ดำเนินการเกือบครบถ้วนทั้งหมดแล้วโดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในการใช้เทคโนโลยีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแมกเนติกยอร์กตรวจสอบความแข็งแรงโครงสร้างโลหะของราชรถที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานช่าง10หมู่กรมศิลปากรดำเนินงานด้านการประณีตศิลป์ไปพร้อมกันคาดว่าการบูรณะและงานศิลป์จะเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคมนี
0: ้นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่รอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามสิ่งทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
3: ถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่าที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยทำในขอบเขตกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก่อนก็คือมีการบรรจุไปแล้วประมาณ 15,000 คนแล้วก็เอา 15,000 คนมาตรวจสอบก่อน
2: ด้านนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่าคณะกรรมการจะประชุมนัดแรกในวันนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปท.และเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันที
4: ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปท.หารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปท.ในการระดมกันหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีและก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ก็คงจะมีการประชุมเบื้องต้นครั้งแรกของคณะกรรมการเพราะว่าท่านนายกท่านก็ร้อนใจว่ามันควรจะให้เสร็จโดยเร็วจะทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันมีข่าวพูดกันมานานแล้วแล้วก็ยังไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังสักที
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดและขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณปิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซีย
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9-23/10และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22-23มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียน
6: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างๆให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
5: สำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่าง2ประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2บาท56สตางค์ส่วนเบนซิน2บาท51สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อวานนี้ได้มีมติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านนาบงตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนบ้านนาต้องตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
8: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Next กับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพ.จุดท.จุด32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTAM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีเรเจปไตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีและเตรียมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อตุรกีจากกรณีที่รัฐบาลตุรกีซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียในปี2563ขณะเดียวกันประธานาธิบดีแอร์ดวนเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถแก้ไขปัญหาและข้อพิพาทต่างๆระหว่างสหรัฐกับตุรกีได้ทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกร้องรัฐบาลสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีโดยอ้างว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจทำให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: นายอาบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เตือนว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางจะไม่เริ่มขึ้นหากสหรัฐยังคงเดินหน้าข่มขู่อิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐอาจกลับมาดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากรัฐบาลอิหร่านยังไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐ
0: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างการพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาราผู้นำซีเรียที่กรุงดามัสกัสของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า ซีเรียต้องไม่ตกอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพหลังเกิดเหตุระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสที่ทำให้ผู้นำฝรั่งเศสพำนักอยู่ซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บ78รายพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีมาครงยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะยังคงให้การสนับสนุนซีเรียต่อไปด้านประธานาธิบดีอัลชาราแสดงความยกย่องถึงความกล้าหาญของผู้นำฝรั่งเศสที่ยังคงปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียต่อไปแม้ว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในกรุงดามัสกัสก็ตามนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลการซูและเขตปกครองตนเองกวางซีจวงตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย17รายบาดเจ็บมากกว่า300รายและมีผู้สูญหายอีก23รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนชาวราว 130,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เหล่านี้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026ทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ที่เอาชนะจุดโทษโคลอมเบีย4ประตูต่อ3หลังเสมอกันในเวลา0ต่อ0เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษอเล็กซานดราเอียล่านักขวดดาวรุ่งฟิลิปปินส์เกือบสร้างปาฏิหาริย์หลังฮึดสู้กับจัสมินปอลินีอดีตรองแชมป์เมื่อปี2024พ่ายไป1ต่อ2เซตหยุดเส้นทางแกรนด์สแลมวิมเบิลดันไว้ที่รอบ16คนสุดท้ายด้านเทนนิสแกรนด์สแลมเยาวชนวิมเบิลดันจูเนียร์ในประเภทชายคู่รอบแรกผู้นานันพันธราธรนักเทนนิสเยาวชนไทยมืออันดับ59ของโลกจับคู่กับอานาภาภาการนักขวดจากอินเดียมืออันดับ19ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมผู้ชนะคู่เจ้าถิ่นจากสหราชอาณาจักรเลียมแชนนอนกับวิลเลียนโมซอน2ต่อ1เซตผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการหลุยโกโต้มิเกลมืออันดับ1ของโลกจากบราซิลที่จับคู่กับซิก้าเซโก้มืออันดับ4ของโลกจากสโลวีเนียวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตบสาวยุค18ไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ตบเอาชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างกีฬาไทยโดยมีแนวคิดจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศและควบรวมภารกิจท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าโดยการปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อวางรากฐานผลักดันให้กีฬาเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรกีฬาจักรยานในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินซึ่งเป็นนโยบายที่ทางสมาคมดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจักรยานอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันมีผู้ฝึกสอนไทยทั้งวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ชงสายอุดมศิลป์จุฑาทิพย์มณีพันธ์อดิศักดิ์วรรณศรีและจายอังสุธาสาวิทต่างสอบผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนานักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยได้อย่างต่อเนื่องโดยในเดือนนี้จะเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินพร้อมกัน2โครงการระหว่างวันที่22ถึง26กรกฎาคมที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
12: 1 นาทีกับกปท.
13: มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเป็นอุปกรณ์ในรถยนต์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบอกจุดบกพร่องของระบบระบายความร้อนดังนั้นผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตมาตรวัดอุณหภูมิเป็นระยะและควรฝึกให้เป็นนิสัยที่เคยชินด้วยเพราะถ้าหากเครื่องยนต์มีปัญหาจะได้ทราบและทำการแก้ไขก่อนจะสายเกินแก้เช่นช่วงที่การจราจรติดขัดในเมืองพบว่าความร้อนขึ้นสูงแต่พอรถขยับเคลื่อนตัวไปหรือสามารถใช้ความเร็วได้สูงขึ้นในระดับหนึ่งอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นจะลดลงซึ่งนั่นแสดงว่ามีปัญหากับระบบระบายความร้อนแล้วโดยระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดพัดลมไฟฟ้าที่เป่าระบายความร้อนอาจจะเสื่อมหรือไม่ทำงานส่วนกรณีที่ความร้อนขึ้นสูงเวลาขับเร็วและลดต่ำลงเวลาลดความเร็วแสดงว่าหม้อน้ำสกปรกอุดตันหรือระดับน้ำหล่อเย็นต่ำกว่ากำหนดหรืออาจมีปัญหาที่ฝาสูบก็ได้ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าสับปะเรอสับปะเรอเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสระเอหอหีบรอเรือไม้เอกออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพเริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปนสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสับปะเรอมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเรอมี2ความหมายความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธเคืองต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดีรักษาศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความหมายที่2หมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่2ชาวมอญนับถือพระพุทธศาสนารวมทั้งเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษและปฏิบัติตามความเชื่ออย่างเคร่งครัด ชาวมอญสามารถอยู่ร่วมกับชาวไทยได้อย่างดีลักษณะบ้านเรือนของมอญไม่ต่างจากของไทยทั่วไปเท่าใดนักอาชีพก็คล้ายกับคนไทยนิยมทำนาทำสวนทำไร่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดีโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทำหม้อน้ำลวดลายวิจิตรงดงามมากจังหวัดนนทบุรีจึงใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องการเตรียมพร้อมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญและภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากการคาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโญอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยและเกิดฝนทิ้งช่วงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรเช้าวันนี้ไปติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
20: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
20: ตอนนี้เราก็อยู่ในสายกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจากการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะระบุว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนิโญอาจทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยแล้วก็เกิดฝนทิ้งช่วงขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ในระดับไหนแล้วคะแล้วมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภครวมถึงการทำเกษตรไหมคะ
21: ครับกราบเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับณเวลานี้นะครับในส่วนของปริมาณน้ำในเขื่อนเก็บน้ำของเรานี้นะครับณการเพาะปลูกในปีนี้นะครับประเมินไว้ยังสามารถที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรได้แต่คาดว่าจะมีเรื่องของเอลนิโญในช่วงปลายปีหรือว่านับจากนี้ไปเนี่ยก็เราได้มีการเตรียมการนะครับมีการวางมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บกักน้ําหรือว่าการเพิ่มปริมาณน้ําในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําให้มากขึ้นซึ่งเราก็คาดการนะครับว่าปริมาณน้ําที่เราคาดการในวันที่1พฤศจิกายน2019โดยกรมชลประทานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยครับอ่างเก็บน้ําที่เป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ยังมีปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็จะมีบางส่วนแถบภาคตะวันออกอย่างคลองสียัดหรือว่าในส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นลำตะคองหรือว่าในส่วนทางภาคอีสานตอนใต้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ซึ่งตรงนี้ก็จะมีมาตรการเรื่องของการเติมน้ำเข้าอ่างนะครับโดยไม่ว่าจะเรื่องของการบริการของกรมฝนหลวงและการมีเกษตรหรือเรื่องของการบริการน้ำเพื่อให้มีน้ำเข้าไปสะสมไว้ในอ่างเก็บน้ำให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
20: อย่างแผนรับมือหรือมาตรการรับมือเอลนิโญค่ะตอนนี้ของกระทรวงเองมีการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบทั้งของประชาชนภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานไว้ยังไงบ้างอะครับ
21: ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุยาสิงห์เมืองนนท์กิจนะครับท่านได้ประชุมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมฝนหลวงและการเกษตร กรมพัฒนาที่ดินสปกนะครับหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเรามองในภาพรวมทั้งหมดนะครับคงจะไม่ดูแค่เรื่องของน้ำแต่ดูเรื่องการบริหารความเสี่ยงว่าวันนี้เรามีพื้นที่ตรงไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ตรงไหนที่เราอาจจะต้องเข้าไปให้ความสนใจเรื่องของการปรับแผนการเพาะปลูกซึ่งเราก็ประเมินนะครับว่าช่วงเดือนสิงหาคมนะครับจะมีพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าได้รับผลกระทบประมาณ66จังหวัดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่เราเฝ้าระวังในการบริหารจัดการดูแลพี่น้องเกษตรกรให้สามารถที่จะทำการเกษตรได้ไม่ว่าจะพืชสัตว์ประมงเนี่ยให้ได้อย่างมีศักยภาพนะครับก็เราจะสร้างเรื่องของความมั่นคงด้านน้ำแล้วก็ด้านการเกษตรยกตัวอย่างนะครับที่เราได้วางมาตรการไว้เนี่ยคงให้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรแล้วก็หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรนะครับสทช.กระทรวงมหาดไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้ามาดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งน้ำต้นทุนการให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำการดูแลเรื่องการวางระบบไม่ว่าจะน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคหรือรักษานิเวศเนี่ยให้มีความสมดุลเพื่อให้ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้น้อยที่สุดแล้วก็สมดุลกับปริมาณน้ำที่เรามีในทุกๆจุดที่มีการเก็บกักน้ำนะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของการปรับแผนการผลิตในภาคเกษตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำทำยังไงจะเพาะปลูกให้ปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลูกข้าวพื้นที่ปลูกข้าวจะดูแลไงให้มีพื้นที่ที่สมดุลกับน้ำแต่ว่าถ้าพืชในบางส่วนที่ไม่ได้ปลูกเนี่ยอาจจะมีพืชอื่นที่ไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรได้ปลูกเช่นถั่วหรือพืชหลังนาหรือพืชผักที่เป็นพืชอายุสั้นนะครับที่ใช้น้ำน้อยเนี่ยเพื่อเป็นรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้ไม่ขาดแคลนหรือว่าไม่กระทบต่อรายได้ที่เกิดจากการทำอาชีพปกตินะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังการเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองนะครับเรามีอาสาสมัครในการที่จะเข้าไปช่วยในการดูแลในพื้นที่นะครับติดตามเฝ้าระวังนะครับว่าพื้นที่ไหนที่มีผลกระทบหรือว่าเข้าไปช่วยให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในการวางแผนการผลิตการปรับตัวนะครับเพื่อลดความเสียหายจากผลกระทบเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศได้ทันท่วงทีรวมทั้งเรื่องของการดูแลช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงซึ่งเราได้ประเมินผลว่าเราจะเข้าไปดูแลในพื้นที่ที่ผมได้กล่าวเปรียบเบื้องต้นว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังว่าเราจะดูแลไงให้รวดเร็วและเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดรวมทั้งเรื่องของการวางแผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลหลังเกิดภัยได้อย่างไรให้พี่น้องเกษตรกรได้รับการดูแลให้ไวที่สุดแล้วก็ลดความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดครับ
20: ค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรเองค่ะได้มีการประเมินไหมคะว่าจุดไหนที่เราต้องเฝ้าระวังว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือว่าจุดไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงน่าจะเกิดการขาดแคลนน้ำอะค่ะ
21: ก็จะมองว่ามี66จังหวัดประมาณ51ล้านไร่นะครับอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยในจังหวัดที่เราคิดว่าหลักๆ ก็คืออย่างนครราชสีมาอุบลราชธานีขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับภาคเหนือเช่นนครสวรรค์เพชรบูรณ์กำแพงเพชรนะครับอาจจะเกิดผลกระทบจากการมีฝนทิ้งช่วงอันนี้เป็นการประเมินนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการได้เข้าไปดำเนินการนะครับไม่ใช่เฉพาะ 6-7 จังหวัดนี้ที่ผมได้กล่าวเรียนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบครับ
20: ค่ะปลัดคะเรามีแผนสำรองไหมคะว่าหากกรณีสถานการณ์เอลนีโญรุนแรงกว่าที่หลายหน่วยงานคาดการไว้เราจะมีมาตรการบริหารจัดการน้ำหรือช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างไรคะ
21: คือในเบื้องต้นนะครับต้องกลับเรียนว่าวันนี้เรื่องของน้ำเนี่ยมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรที่เข้ามาดำเนินการหลายๆหน่วยวันนี้ก็คงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเก็บกักน้ำต้นทุนให้เผื่อไว้สำหรับการดูแลปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดสองคือกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ในการที่จะทำฝนเติมน้ำเข้ามาในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเนี่ยผมได้คุยกับท่านทิพย์ดีแล้วว่าให้เขาวางแผนว่าจะดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานอย่างไรเพื่อให้การเติมน้ำในพื้นที่ที่สามารถเก็บกักน้ำได้เนี่ยให้มีประสิทธิภาพสามก็คือกรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลเรื่องของบ่อจิ๋วหรือระบบการกระจายน้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูในพื้นที่เสี่ยงต่างๆว่าจะดำเนินการยังไงให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับการบริหารน้ำที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในส่วนของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งวันนี้มีกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะที่สามารถจะดูแลเรื่องของสร้างพื้นฐานได้ก็คงต้องเข้าไปดูในส่วนของพื้นที่ที่จะดูแลรับผิดชอบกับสทช.ในเรื่องของการบริหารน้ำในภาพรวมนะฮะการใช้งบประมาณต่างๆได้มีความรวดเร็วในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรในส่วนของดูแลเรื่องของการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมเกษตรกรมประมงกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องของการให้คำแนะนำในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการดูแลเรื่องของการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนในส่วนการดูแลหลังเกิดภัยหรือว่าการเข้าไปดูระหว่างการเกิดภัยกรมชลเองก็มีเครื่องจักรเครื่องมืออันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปดำเนินการให้เร็วที่สุดที่น้องเกษตรกรได้ผลกระทบและมีการประกาศภัยขึ้นมาเราก็จะเข้าไปดูแลให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เป็นการเตรียมการนะครับตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหกรณ์ในภาพรวมเลยนะครับที่ให้พวกเราขับเคลื่อนเป็นลักษณะของทีมงานของกระทรวงเกษตรโดยทำงานในเชิงบูรณาการกันครับ
20: ค่ะจะไม่พูดถึงเลยก็ คือด้านของเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆตอนนี้เราเสริมพร้อมและมีการติดตั้งเพิ่มเติมหรือยังคะ
21: ตอนนี้นะครับกรมชลประทานเองนะฮะมีเครื่องจักรเครื่องมือในทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเนี่ยเรามีประมาณ 2,500 กว่าเครื่องรถบรรทุกน้ำประมาณเกือบ300คันนะครับรวมทั้งเรื่องของเครื่องจักรกลสนับสนุนประมาณ 3,000 หรือประมาณ 4,000 หน่วยของการสนับสนุนนะครับผมคิดว่าในประมาณ 6,000 เกือบ 7,000 หน่วยเนี่ยก็ได้รับข้อสั่งการให้เข้าไปชาร์จปัญหาอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วตรงนี้เรามีความพร้อมครับผม
20: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ปลัดฝากข้อแนะนำถึงเกษตรกรหรือประชาชนเกี่ยวกับการใช้น้ำในช่วงนี้ค่ะรวมถึงการปรับตัวรับกับผลกระทบจากเอลนีโญหน่อยค่ะ
21: ก็ผมขออนุญาตกลับเรียนนะครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมว่าสิ่งที่เราได้รับประโยชน์คือการสื่อสารข้อมูลล่วงหน้าที่ทำให้เราได้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นข้อดีของข้อมูลข่าวสารที่ท่านทุกท่านได้รับรู้ว่าวันนี้อาจจะเกิดภาวะของฝนทิ้งช่วงเพราะว่าเอลนีโญเพราะนั้นเรื่องของการใช้น้ำที่สมเหตุสมผลการใช้น้ำที่สมดุลหรือว่าการใช้น้ำที่เป็นไปตามหลักวิชาการเราชาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยพยายามจะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรก็พยายามที่จะให้ท่านได้สามารถเพาะปลูกภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีปัญหาอย่างเงี้ยอย่างมั่นคงแข็งแรงเพราะนั้นก็กล่าวเรียนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนะครับที่จะสนับสนุนในเรื่องของการทำกิจกรรมภาคการเกษตรกรรมหรือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการอุปโภคบริโภคหรือเรื่องของน้ำให้สามารถอยู่ได้จะมีความสุขในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดปัญหาผมไม่มั่นใจว่าจะมากหรือน้อยอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารที่เตือนเราผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเราจะได้เตรียมการกันแต่กลับเรียนว่ากระทรวงเกษตรพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกท่านมีอะไรก็ติดต่อผ่านหน่วยงานของเราในเขตภูมิภาคทุกจังหวัดและอำเภอหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครของเราทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เราพร้อมที่จะช่วยท่านให้เร็วที่สุดนะครับก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าเราจะอยู่กับท่านในทุกช่วงนะครับของการทำกิจกรรมภาคเกษตรครับ
20: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับการรับมือเอลนีโญรวมถึงฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะ
21: ครับขอบคุณครับ
20: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงควบคู่กับการส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: ประเทศไทยและมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและใกล้ชิดมาอย่างยาวนานด้วยพรมแดนที่เชื่อมต่อกันทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศมีวิถีชีวิตที่เกื้อกูลกันและมีความร่วมมือที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่เผชิญความท้าทายรอบด้านการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความสำคัญเพื่อร่วมกำหนดแนวทางรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างเสถียรภาพและต่อยอดการพัฒนาภูมิภาคร่วมกันซึ่งการเดินทางเยือนเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันพรุ่งนี้ถึง10กรกฎาคมนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์ในระดับผู้นำเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ลึกซึ้งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งมองการพัฒนาในมิติที่กว้างไกลนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นำคณะหัวหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขร่วมเดินทางไปด้วยเพื่อหารือแนวทางสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติ
2: ครั้งนี้ก็เป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะท่านอันวาซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศในโอกาสนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าไปให้ลึกและไปให้ไกลมากขึ้น3เป้าหมายหลักในครั้งนี้เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอาหารความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราเน้นในเรื่องของสันติภาพแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้คงจะมีรายละเอียดที่จะได้พิจารณาร่วมกันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้าน
22: นอกจากความร่วมมือด้านความมั่นคงแล้วการเสริมสร้างความเชื่อม

0: ขนส่งสินค้าอำนวยความสะดวกในการเดินทางรองรับการขยายตัวของการค้าสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียในอนาคต
1: ที่สำคัญคือในวันที่2ของการไปเยือนมาเลเซียท่านนายกก็จะกลับมาที่สงขลาแล้วก็จะไปเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่อันนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญของการค้าชายแดนเพราะว่าด่านสะเดาถือว่าเป็นด่านหลักของการค้าขายกับชายแดนมาเลย์นะคะด่านสะเดาแห่งใหม่นี้ที่สร้างกันมาอย่างยาวนานใช้เวลาถึง10ปีในโอกาสนี้ก็จะได้เปิดอย่างเป็นทางการในฝั่งมาเลเซียท่านนายกอันวาก็จะไปกดปุ่มเปิดในฝั่งมาเลย์ก็เป็นอีกภาพบรรยากาศนึงที่จะนำไปสู่การค้าขายที่กว้างขวางมากขึ้นเรื่องการท่องเที่ยวที่จะผลักดันให้มันเติบโตมากขึ้น
0: การเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือใหม่ๆที่จะส่งผลดีต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกำหนดติดตามในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทำให้หลายคนเลือกที่จะใช้ช่องทางแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งการใช้แอปนั้นมีทั้งที่ถูกกฎหมายได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและแอปเถื่อนที่ฉวยโอกาสจากความเร่งรีบใช้เงินด่วนทันใจกับการโฆษณาที่ว่าอนุมัติไวไม่เช็คบูโรไม่ต้องมีคนค้ำเพราะนี่คือกับดักที่ทำให้เหยื่อหลงเชื่อตกเข้ามาอยู่ในวังวนของอาชีพอย่างง่ายดายสิ่งที่แลกมากับเงินด่วนทันใจนั่นคือเงินที่ได้ไม่ครบจำนวนโดนหักไปกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงหากไม่ชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดจะถูกตามคุกคามมีการทวงหนี้แบบผิดกฎหมายบางรายถูกขโมยข้อมูลและเข้าถึงรายชื่อในโทรศัพท์ส่ง SMS หรือโทรไปหาคนที่ผู้กู้มีรายชื่อติดต่อประจานให้อับอายลุกลามไปจนถึงสถานประกอบการมีผู้เสียหายถูกหลอกแจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจำนวนมากจึงร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมธนาคารแห่งประเทศไทยและตำรวจไซเบอร์เร่งตรวจสอบและปิดกั้นแอปเงินกู้ผิดกฎหมายเน้นประสานข้อมูลระหว่างกันเพื่อติดตามและปิดแอปเถื่อนได้อย่างรวดเร็วสำหรับพฤติการของการปล่อยเงินกู้ผ่านแอปเงินกู้ออนไลน์มีการวางระบบที่ลดขั้นตอนจากแอปที่ถูกกฎหมายการกรอกข้อมูลเข้าระบบต้องการเพียงข้อมูลพื้นฐานเช่นบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์บัญชีธนาคารและถ่ายภาพใบหน้าใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีทำให้ผู้กู้จำนวนมากตัดสินใจสมัครโดยไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาให้รอบด้านนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำหากถูกแอปเถื่อนเหล่านี้คุกคามกระทบการใช้ชีวิตประจำวันคือต้องตั้งสติและหยุดจ่ายหนี้ทันทีหลีกเลี่ยงการสื่อสารกับมิจฉาชีพไม่เปิดอ่านข้อความหรือรับโทรศัพท์จากแอปเงินกู้เถื่อนที่มาทวงหนี้เพื่อป้องกันการถูกคุกคามตามติดหรือประจานรีบแจ้งความและรวบรวมหลักฐานกับสถานีตำรวจใกล้บ้านหรือผ่านออนไลน์ที่สำคัญต้องแจ้งให้คนรอบข้างได้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าโดนหลอกให้กู้เงินออนไลน์และให้เตรียมรับมือหากถูกคุกคาม
5: ถ้ากระบวนการในการกู้นะครับไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นเรื่องเอกชนนะครับประชาชนให้กู้ด้วยกันเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 1.5 ถ้าเป็นในส่วนสถาบันการเงินเนี่ยครับก็ต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปีถ้าการดำเนินการที่นอกเหนือไปกว่านั้นคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ร้อยละ10ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นต่อเดือนมากกว่าต่อปีก็ไม่ต้องส่งนะครับมาร้องนะครับถ้าเป็นจังหวัดก็ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับถ้าต่างจังหวัดนะครับถ้าส่วนกลางก็มาร้องที่สคบนะครับหรือว่าทางสภาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นกรที่เราก็จะมีบุคลากรหรือมีคนที่รับผิดชอบในการดูแลทำหน้าที่แทนท่านที่เดือดร้อนเหล่านั้น
4: หากใครที่กำลังจะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันขอให้ระวังความเสี่ยงโดยศึกษาข้อมูลและเลือกแอปเงินกู้ที่ได้รับการรับรองถูกต้องตามกฎหมายผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ให้ครบถ้วนพร้อมตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับจริงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการชำระคืนให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจกู้นำเงินมาใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ต้องเสียดอกเบี้ยที่สูงเกินจริงมาริชโยรายงาน

0: ท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวางมาตรการยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพอย่างเข้มงวดแก้ปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: การใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในระบบธุรกิจไทยมาอย่างยาวนานแต่การกระทำผิดเหล่านี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีผู้คอยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกอยู่เบื้องหลังรัฐบาลจึงยกระดับการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องโหว่ขบวนการนอมินีนายพูนพงษ์ นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับสภาทนายความสภาวิชาชีพบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและทนายความบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยที่ประชุมเห็นชอบให้บูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลผู้ทำบัญชีผู้สอบบัญชีและทนายความเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดพร้อมยกระดับการกำกับดูแลสมาชิกตามจรรยาบรรณวิชาชีพหากพบผู้ให้ความช่วยเหลือหรือรู้เห็นเป็นใจจะเร่งดำเนินการทางวินัยและลงโทษตามจรรยาบรรณอย่างเข้มงวดต่อไป
2: ผู้มีวิชาชีพทนายความและบัญชีเนี่ยบางท่านนะครับไปให้การช่วยเหลือและก็สนับสนุนโดยเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติก็ให้มาคุยกันและสิ่งที่นายกสภาวิชาชีพบัญชีและนายกสภาทนายความรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมเห็นตรงกันก็คือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่ามีผู้ทำบัญชีกี่รายเป็นใครทนายความกี่รายเป็นใครที่เข้ามารับรองลายมือชื่อเรื่องที่สองก็คือการกระทำที่เราคิดว่าให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือถ้าเราพบมีการกระทำความผิดทั้งสองสภาก็จะดำเนินการในส่วนที่ระเบียบหรือกฎหมายที่ทั้งสองสภารับผิดชอบนะครับในเรื่องมารยาทของทนายความและก็จรรยาบรรณของผู้ทำบัญชี
1: ขณะที่นายธนพลคงเจียงนายกสภาทนายความกล่าวว่าทนายความที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับเป็นนอมินีให้ชาวต่างชาติอาจถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528โดยมีโทษ3ระดับได้แก่ภาคทันการสั่งห้ามประกอบวิชาชีพทนายความไม่เกิน3ปีและการลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความซึ่งถือเป็นโทษสูงสุดพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้วินัยของสภาทนายความจะพิจารณาตามความร้ายแรงของพฤติการในแต่ละกรณีเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของวิชาชีพทนายความ
3: พี่น้องทนายความผมรักวิชาชีพผมนะครับแต่ท่านก็ต้องรักวิชาชีพทนายความเช่นกันถ้าทางกรมพัฒนาธุรกิจมีข้อมูลยกตัวอย่างเส้นทางการเงินของทนายความที่ไม่มีตังจริงแล้วเอาเงินต่างชาติมาเป็นนอมินีโทษเราเนี่ยมีอยู่3ประการคือภาคทันที่2ก็คือห้ามทำการเป็นทนายความไม่เกิน3ปีและโทษประการที่3ก็คือลบชื่อดูความหนักเบาของแต่ละเคสว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งท่านไม่รอดแน่นะครับผมฝากเพื่อนพี่น้องทนายความผมด้วยนะครับเราต้องประกอบวิชาชีพโดยสุจริตนะครับ
1: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีในการตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพที่เอื้อประโยชน์ต่อขบวนการนอมินีสะท้อนถึงความตั้งใจในการตัดวงจรการกระทำผิดอย่างจริงจังครอบคลุมตั้งแต่ผู้ถือหุ้นตัวแทนไปจนถึงผู้ให้คำปรึกษาและผู้สนับสนุนผ่านการเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจของประเทศปริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรจน์คตวิโร
8: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ

0: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้นะเจ้ารายการฮัลโหลเทศบาลโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปูนก็ได้มาพบกับทุกท่านแห่งข้างหนึ่งนะเจ้าโดยรายการฮัลโหลเทศบาลจอกอากาศทุกวันพุธหลังเคารพธงชาติจนถึงเวลาประมาณ9 โมงเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าและยังสามารถรับชมรายการฮัลโหลเทศบาลได้ทางแฟนเพจ Facebook ไร่สวท.ลำปูน FM 95ซึ่งรายการฮัลโหลเทศบาลโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปูนนะเจ้าจะมีผู้ดำเนินรายการจากเทศบาลต่างๆที่เป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปูนกว่า40แห่งเจ้าหมุนเวียนพัดเปลี่ยนกันมาอู้บอกเล่าข่าวสารต่างๆและกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลนั้นๆหือกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมติดตามรับฟังกันเจ้ารายการฮัลโหลเทศบาลประจำวันพุธที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังจะได้พบกับเทศบาลตำบลท่ากาดเหนือซึ่งวันนี้นะเจ้าคุณภาสกรป่างวิสัยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากาดเหนือหรือสท.แป๋วนะเจ้าและก็ข้าเจ้านางสาวสิรินภาโนกาศพนักงานจ้างเหมาเทศบาลตำบลท่ากาดเหนือรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสวัสดีเจ้าท่านสท.เจ้า
1: สวัสดีครับพี่แนทครับ อันนี้ตื่นเต้นนะครับเพิ่งเคยมาออกรายการครั้งแรกนะครับ
0: เจ้าก่อนอื่นนะเจ้าอยากฮือท่านสท.นะเจ้าแนะนำเทศบาลตำบลท่ากาดเหนือฮือกับคุณผู้ฟังได้ฮู้จักแฮมสักหน่อยนะเจ้า
1: ได้เลยครับครับขอสวัสดีแฟนๆรายการในครั้งนะครับผมแปลวภัสกรปางวิสัยนะครับเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากาดเหนือครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะครับเป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลท่ากาดเหนือนะครับเทศบาลตำบลท่ากาดเหนือของเฮานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่ากาดอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนนะครับถ้ามาในเวียงลำปูนแล้วเนี่ยขับรถไปประมาณสัก2 กิโลเนี่ยครับก็จะถึงต่างเทศบาลครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ13 กิโลครับแล้วก็อยู่ระหว่างตำบลท่าทุ่งหลวงท่าคุ้มเงินครับปีเทศบาลของเฮาเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ13 ชุมชนนะครับจะเป็นชุมชนพื้นที่ราบเนี่ย6 ชุมชนแล้วก็มีชุมชนที่อยู่บนพื้นที่สูงเนาะหรือว่าพี่น้องชาติพันธุ์ส่วนใหญ่จะเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแห่ง7 ชุมชนครับเฮามีพื้นที่มากกว่า183 ตารางกิโลเมตรนะครับหรือว่าประมาณ100,000 ขออภัยครับ114,000ไร่นะครับแล้วก็เฮามีความโดดเด่นเรื่องของธรรมชาตินะครับมีน้ำท่าไหลผ่านมีน้ำแม่คะนาดนะครับแล้วก็ยังมีความเรียบง่ายของวิถีชีวิตของผู้คนนะครับแล้วก็มีพื้นที่บางส่วนของเฮาเนี่ยครับที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองครับแล้วก็ยังมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของชุมชนครับ
0: เจ้าช่วงหลังน่าจะหลายคนเปิ่นเริ่มได้ยินว่าลานสุขภาวะเล่นได้แต่แล้วมันคืออะหยังเจ้า
1: ครับหลายคนอาจจะลานสุขภาวะเล่นได้นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นสนามเด็กเล่นหรือว่าลานเล่นธรรมดาครับจริงๆตัวนี้มันมาจากคำว่าเพลกาวเนาะแต่ว่าไทยเฮาแปลออกมาว่าเป็นสนามเด็กเล่นนะครับแต่จริงๆนะฮะศัพท์ของเปิ้ลเนี่ยก็คือพื้นที่เนาะพื้นที่เล่นสำหรับคนทุกคนที่มาใช้เวลาร่วมกันนะครับแล้วก็พื้นที่ของเฮาเนี่ยเป็นเป็นห้องว่าลานสุขภาวะสร้างสุขที่ทุกคนเนี่ยสามารถมาใช้ลานพื้นที่แห่งนี้ร่วมกันได้นะครับว่าจะเป็นพื้นที่ที่ละอ่อนเนี่ยครับได้มาเล่นด้วยกันแล้วก็จะมีทั้งเด็กๆเนาะมาใช้เวลาร่วมกับผู้ปกครองนะครับผู้สูงอายุก็สามารถมาใช้พื้นที่ในการพบปะหาเลือกันเยาวชนก็มาทำกิจกรรมในพื้นที่นะครับแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยครับก็ได้มาเจอกันนะครับเป็นพื้นที่ที่สร้างสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ความสัมพันธ์ในชุมชนครับไอกระบวนการตัวนี้ครับมันทำให้คนในชุมชนในเทศบาลตำบลท่ากาดเหนือนะครับได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้มาทำอะไรอย่างร่วมกันในพื้นที่ในชุมชนครับ
0: เจ้าแล้วก็อะไรอย่างเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เจ้า
1: จุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยครับเทศบาลเฮามองว่านอกจากเฮาจะพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยครับเฮายังเห็นความสำคัญของการเติบโตของทุนมนุษย์ของเฮาครับพี่แนนครับจะบอกผู้ฟังว่าปีนี้แล้วก็ปีที่ผ่านมานะครับ การเกิดของละอองเนี่ยน้อยลงมากๆเลยครับปีจากถ้าย้อนไปยุคคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยสาว10กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับอัตราการเกิดเนี่ยจะประมาณเป็นล้านเลยนะครับพี่เนาะจากอะไรมากกว่า 500,000 ขึ้นไปครับแต่ว่าปีหลังๆมาเนี่ยละอองของเราเนี่ยเกิดน้อยลงติดๆเลยครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยครับละอองเนี่ยเกิดมาถึง 500,000 ด้วยซ้ําเนี่ยครับประมาณสัก 400,000 นิดๆเนี่ยครับจะทําให้เห็นว่าประชากรของเขาเนี่ยลดน้อยลงมาอ่ะครับแล้วก็ไทยเฮารวมทั้งเทศบาลตำบลท่ากาศเหนือเนาะละปูนเฮาตัวอ่ะครับเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะถือว่าจะเข้าสู่ยังเต็มตัวเลยก็ได้อ่ะครับพี่แล้วก็เห็นว่า พื้นที่ชนบทของเขาเนี่ยยังเปิ้นฮ้องว่ายังขาดพื้นที่สาธารณะหรือว่าพื้นที่ที่จะทําให้ผู้คนได้มาเจอกันเนาะเฮามันจะเป็นความเหลื่อมล้ําเนาะถ้าเราไปกรุงเทพก็ดีตัวเวียงเชียงใหม่เวียงละปูเนี่ยครับมักจะมีเรื่องของสวนสาธารณะเนาะมีพื้นที่มีสตูดิโอมีแกลเลอรี่นะครับเพื่อผู้คนเนี่ยสามารถไปใช้เวลาว่างได้แต่กลับกันนะครับชุมชนรอบนอกของเราเนี่ยมักจะมีพื้นที่แบบนี้ครับทําให้ละออนหรือว่าผู้คนเนี่ยมันได้มีพื้นที่ในการเป็นห้องว่ามาพบปะกันเนี่ยครับมามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเนี่ยครับแล้วละอ่อนโดยเฉพาะละอ่อนนะครับที่เกิดน้อยอยู่แล้วเนี่ยครับเขาก็เลยเห็นว่าเนี่ยมันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ละอ่อนหลายๆคนเนาะประสบปัญหาเกี่ยวกับการเห็นหูที่มันจ่ายครับ แล้วก่อนละอ่อนมีพื้นที่นะครับแล้วก็มาเป็นห้องว่ามาเล่นโทรศัพท์มากขึ้นเนี่ยครับ มันก็เลยทำให้ละอ่อนเนี่ยต้องเผชิญเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาการครับพี่นันครับแล้วก็ครอบครัวตอนนี้ครับก็คือต่างคนต่างอยู่เป็นครอบครัวที่น้อยลงครับพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ไปทำงานเนาะในตัวเพียงละปูนะครับทำให้เด็กๆเนี่ยครับต้องอยู่กับผู้สูงอายุที่บ้านนะครับบางครอบครัวเนี่ยอุ้ยๆเนี่ยอายุ 5-60 ปีนะครับละอ่อนตัวน้อยเดียวกำลังอยู่ส่วนเล็กๆเลยนะครับทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยนะครับบางทีอุ้ยกับบัตรตันละหรือว่าหลายครอบครัวที่มีวัยรุ่นเนี่ยแล้วก็อาจจะสื่อสารกันหูเรื่องเนาะเพราะว่าคนละเจนกันนะครับอาจจะใจคนละภาษากันเนี่ยครับแล้วก็เฮาก็เลยเห็นว่าเอ๊ะเฮาจะทำยังไงดีเฮ้อในตำบลของเฮาเนี่ยมีพื้นที่แบบนี้นะครับก็เลยเกิดมาเปลี่ยนลานสุขภาวะเล่นได้แล้วก็เฮาก็เลยสรรหาชุมชนที่เปิ้นต้องการเนาะมีพื้นที่กลางของชุมชนเนี่ยครับที่อาจจะช่วยเฮ้อเด็กแล้วก็ครอบครัวกลับมาใช้เวลาร่วมกันนะครับเฮามีลานสุขภาวะเนี่ยครับตึงหมดแต่กันเนี่ยประมาณ5ชุมชนครับก่อนหน้านี้ครับต่างเทศบาลของเฮาเนี่ยมีชุมชนน้ำล่องก็คือวัฒนาดอยแช่ครับเปิ้นร่วมกับเครือข่ายเล่นหรือว่าสสสนะครับมาพัฒนาพื้นที่หน้าวัดเนี่ยครับท่านเจ้าวาดไปเห็นว่าอ๋อมีเวลามีญาติโยมมาทำบุญนะครับเด็กๆมักจะบ่มีพื้นที่เนาะหรือว่ารอมาได้ทำให้โยมเนี่ยต้องรีบกลับเปิ้นก็เลยพัฒนาลานหน้าวัดเนี่ยครับเพื่อเป็นลานเล่นหรือว่าลานสาธารณะที่มาใช้ประโยชน์ร่วมกันทำให้ระหว่างที่พ่อแม่เนี่ยไปทำบุญเนาะหรือว่าตายายไปทำบุญนะครับเด็กๆเนี่ยก็สามารถมาเล่นรอหน้าวัดได้นะครับแล้วก็มันก็เลยเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนเนาะตอนที่มาสร้างร้านเล่นหน้าวัดด้วยกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครับเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นก็ถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องเทศบาลเขาก็เลยเห็นว่าเออมันเป็นโปรแกรมหรือว่าโครงการที่เวิร์กนะครับก็เลยชวนกันมาทำในแฮมหลายๆชุมชนครับ
0: หลังจากที่ทำมาแล้วนะเจ้าผลที่เห็นที่ชัดที่สุดคืออะไรอย่างเจ้า
1: ครับผมครับที่เห็นชัดที่สุดเลยก็คือเรื่องของคนครับพี่ครับเราเห็นว่าเราออนเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็คนในชุมชนของเราเนี่ยเหมือนที่เล่าไปช่วงต้นเนาะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับเราออนเนี่ย มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เป็นห้องว่าจะได้ก็เราออนเนี่ยออกมาจากโทรศัพท์ออกมานอกบ้านมาเจอกันนะครับแล้วก็มีผู้ปกครองเนาะออกมาใช้พื้นที่ร่วมกันมานั่งคุยชุมชนก็มาทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยครับแล้วรวมไปถึงการทำการสุขภาวะเนี่ยครับมันจะเป็นกระบวนการที่ทำให้ชุมชนของเราเนี่ยได้มาออกแบบเองครับปีออกแบบระดมทุนในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนช่างตังของศาลาในชุมชนเฮาเนี่ยครับมาร่วมกันคิดมาร่วมกันออกแบบครับโดยมีเทศบาลเนี่ยครับเป็นคนที่เข้าไปหนุนเสริมเปิ้นเนี่ยครับแล้วก็ชวนชุมชนลุกขึ้นมาทำเนี่ยครับแล้วก็คนในชุมชนเนี่ยก็จะพ พอเป็นธรรมเนี่ยครับเวลามันรู้มันเสียเนี่ยเปิ้นก็สามารถซ่อมได้แล้วระหว่างกระบวนการเนี่ยเปิ้นก็มีความรู้สึกที่เปิ้นเป็นเจ้าของร่วมกันเองครับแล้วก็เป็นพื้นที่ของเปิ้นเองครับตอนนี้ยังที่บอกปีไปเนาะว่านอกจากร้านเล่นดอยแช่แล้วเนี่ยเทศบาลตำบลท่ากาศเหนือของเราเนี่ยขยายไปแหม4ชุมชนด้วยกันครับก็คือชุมชนบ้านแม่คณานะครับชุมชนบ้านแพยันชุมชนบ้านหนองพึ่งแล้วก็ชุมชนบ้านดอยยาวครับแล้วก็หลายชุมชนเนี่ยร้านเล่นเสร็จละพอมือเด็กๆเนี่ยเข้าไปเล่นเลยหลายๆชุมชนเนี่ยครับเด็กๆไปเล่นทุกเย็นไปเล่นประจำเลยครับแล้วก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ประมาณช่วงตุลาพฤศจิกาของปีเนี่ยครับบ้านป่าเราก็จะทำร้านเล่นของชุมชนครับพี่ครับ
0: จ้าเดี๋ยวเราไปฝากผักฟังเพลงสักกัมนะจ้าแล้วมาปะกันใหม่นะเจ้า

0: เจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามาต่อกันเลยเจ้ากระบวนการการทำลานสุขภาวะเป็นจะไรพองเจ้า
1: คือกระบวนการการทำลานสุขภาวะเล่นได้นะครับทางการเหนือหน้าอยู่เนี่ยจะเท้าความเมื่อฟังกันเนาะพี่เนาะลำพังงบประมาณที่เทศบาลของมีนะครับสามารถที่จะทำหลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันในทุกๆปีได้ครับเทศบาลเฮาเนี่ยร่วมกับเทศบาลตำบลวังผางที่เวียงหนองล่องครับกับสสส.เนาะเฮาไปเป็นลูกค้าของเปิ้นพัฒนาโครงการลานสุขภาวะหรือว่าโครงการสานพลังเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนนะครับเทศบาลเฮาก็ทำตัวหลายโครงการเหมือนกันและก็ลานสุขภาวะเนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่เฮาพัฒนาร่วมกับเปิ้นครับพี่พอเฮาเห็นว่าเนี่ยมีลานเล่นดอยแจ้นะครับเฮาก็ไปร่วมเครือข่ายเล่นของตังวัดโดยแจ้แล้วก็มาพัฒนาเป็นห้องว่ากระบวนการของเทศบาลของเองเนี่ยครับจะลักๆด้วยกันเนี่ยครับก็คือโครงการของเฮาเนี่ยเฮาจะเปิดให้ชุมแต่ละชุมชนเนาะที่เปิ้นสนใจเปิ้นมีพื้นที่เปิ้นมีความพร้อมเรื่องของคนเนี่ยครับแล้วก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาพื้นที่ในชุมชนหรือว่าชุมชนไหนเนี่ยที่เปิ้นต้องการที่จะมีพื้นที่แบบนี้นะครับก็ประสานไปทางผู้นำชุมชนแล้วก็คือแต่ละชุมชนเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วก็มาร่วมกันพัฒนาโครงการไปด้วยกันครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเฮาเนี่ยก็จะเข้าไปประชาคมก่อนว่าเนี่ยชุมชนที่สนใจนะเฮาจะทำ1 2 3 4ไปด้วยกันนะครับชุมชนไหนที่อยากจะทำลานสุขภาวะเนี่ยอาจจะเกิดอะไรอย่างขึ้นกับชุมชนพ่องนะครับพอชุมชนเปิ้นเอาตัวแล้วเฮาก็นัดใหม่วันกันเนาะว่าเฮามาออกแบบด้วยกันก่อนเฮามาระดมคนช่างตังของก่อนที่จะไปทำร้านเล่นแล้วก็เฮาเนี่ยจะมีกิจกรรมเนาะที่จะฮื้อเปิ้นเนี่ยมาอบรมเพื่อเห็นความสำคัญของการเล่นเนาะหรือว่าการมีพื้นที่กลางจะมันดีกับชุมชนจะใดมันดีต่อพัฒนาการของเด็กๆจะใดเนาะมันช่วยไปลดเรื่องของความเหลื่อมล้ำจะใดครับแล้วก็พอคนในชุมชนเปิ้นเนี่ยเปิ้นเห็นว่าเอ้ยมันถ้ามันมีจริงมันดีนะครับเฮาก็ปาเข้าไปในกระบวนการออกแบบเนาะเฮาก็ปาพี่น้องในตำบลทากัดเหนือของเฮาเนี่ยเข้าไปดูพื้นที่สาธารณะต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศเองสนามเด็กเล่นต่างประเทศเนาะในประเทศของเฮาก็ดีอ่ะครับแล้วก็แต่ละที่ที่เปิ้นมีลานสุขภาวะหรือว่าลานเล่นเนี่ยครับของเปิ้นมันเป็นจะใดเฮาปาพิเคราะห์เนาะความยากความง่ายความคุ้มค่าของมันนะครับพอชุมชนเปิ้นเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับมันมีจะอี้ละออนได้ปีนมันไปส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายจะใดเนาะแล้วก็พอเปิ้นเอาตัวแล้วนะก็ชวนเปิ้ลเนี่ยมาออกแบบร้านเล่นของเปิ้ลเองนะครับพี่ แล้วก็ทีนี้ครับพอเปิ้ลเริ่มระดมแล้วก็ออกแบบร้านเล่นของเปิ้ลเองแล้วนะครับเฮาก็จะชวนเปิ้ลเนี่ยมานัดหมายวันกันว่าเปิ้ลเนี่ยอยากจะทำกันวันไหนแล้วก็ใครคนไหนจะมาเป็นผู้ประสานงานนะครับใครคนไหนจะช่วยระดมทุนใครมีของมีไม้เนี่ยครับพอถึงวันที่ทำร้านเล่นนะครับทุกคนเนี่ยก็จะได้ทำร้านเล่นตามแผนที่วางเอาไว้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อมาก็คือวันที่เราลงทำร้านเล่นเนาะเรามีแผนแล้วเรามีคนที่เข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องนี้แล้วนะครับเราก็แล้วก็มีของมีอย่างทุกอย่างนะครับวันนั้นเราก็ก้อยสร้างลานสุขภาวะเล่นใดที่เห็นเนี่ยครับแต่ละชุมชนเนี่ยครับอาจจะได้เซตภายในวันหนึ่งนะครับหลายๆลานเนี่ยก็วันไหนว่างครับพี่น้องในชุมชนก็ร่วมกันทำวันละเล็กวันละน้อยนะครับจนเซตเป็นลานสุขภาวะนะครับ
0: เจ้าและในอนาคตทางเทศบาลเปิ้นมีแผนพัฒนาเรื่องร้านเล่นนี้จะได้เจ้า
1: อนาคตนะครับเทศบาลของเฮาเนี่ยอยากจะขยายเรื่องของลาน ลานเล่นนะครับขออภัยนะครับลานเล่นมันอยู่ทุกชุมชนเลยครับ1ชุมชน1ลานสุขภาวะนะครับจําเป็นจะต้องเป็นลานเล่นกันได้ครับอาจจะเป็นลานที่ชุมชนเปิ้นต้องการเพื่อออกแบบเพื่อเหมาะสมกับชุมชนครับเช่นชุมชนนี้ผู้สูงอายุอยากจะได้พื้นที่ในการออกกําลังกายเบาๆหรือว่าพื้นที่ที่ใช้ได้หลากหลายนะครับก็จะขยายไปสู่ชุมชนนั้นๆนะครับแล้วก็เฮาอยากจะพัฒนาเรื่องของการดูแลเรื่องของละออนหรือว่าครอบครัวที่เผชิญปัญหาหรือว่ากลุ่มเปราะบางครับอยากจะพัฒนาในเรื่องของเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับเพื่อในการดูแลละออนแล้วก็ส่งต่ออย่างเป็นระบบครับพี่
0: เจ้า ถ้าคุณผู้ฟังเปิ้นไข่มาแอวมาดูงาน อยากหื้อทันสทแป๋วของเฮาน่าจะจุ๋ยแนะนำหน่อยจ้ะ
1: ถ้าอยากจะมาทางเทศบาลท่ากาศเนี่ยของเฮาก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ถ้ามาทางตรงนี้นะครับสามารถมาแอวมาเล่นนะครับมาพักใจหิวใจนะครับที่สถานีเล่นได้นะครับที่ชุมชนบ้านเมฆนาดหรือว่าร้านเล่นณวัดดอยแจ้นะครับ หรือว่าท่านใดนะครับที่สนใจมาดูงานนะครับทางเทศบาลของเฮาก็ยินดีต้อนรับนะครับสามารถมาติดต่อมาได้เลยติดต่อพี่แนนมาก็ได้เนาะหร
0: ือ
1: ว่าประสานมาเลยก็ได้เดี๋ยวพี่แนนจะบอกช่องทางกันติดต่อนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามนะครับที่บอกไปนะครับมีชุมชนบ้านผาดาเนาะบ้านแม่สะแงะปงผักนะครับสามารถขึ้นไปแอวกันได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องอาหารเนาะวัฒนธรรมท้องถิ่นจะเป็นว่าจะเป็นภูมิปัญญาเรื่องของไม้แกะสลักเนี่ยครับตีนแล้วก็เรื่องของผ้าทอกะเหรี่ยงเนี่ยครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเทศบาลตำบลท่ากาศเหนือเลยแล้วก็ถ้ามีจังหวะโอกาสเนี่ยครับสามารถมาดูวิถีชีวิตของเราได้นะครับยังเป็นวิถีที่เรียบง่ายแล้วก็อบอุ่นนะครับรับรองว่าถ้ามาแล้วเนี่ยมาดูเรื่องของพื้นที่สร้างสรรค์เนี่ยครับจะได้ทั้งความสุขแล้วก็แรงบันดาลใจปิ๊กไปเลยครับ
0: สุดท้ายนี่นะเจ้าอยากฝากอะหยังถึงคุณผู้ฟังของเจ้า
1: ครับสุดท้ายนะครับอยากจะฝากเรื่องของหัวใจของการพัฒนานะครับเทศบาลตำบลท่ากาศเหนือของเฮานะครับเฮาเชื่อว่าการพัฒนาชุมชนนะครับคือการสร้างคนฮึ่มลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนครับพี่แนนครับแล้วก็เมื่อคนในพื้นที่เฮามีโอกาสในการได้คิดนะครับในการลงมือทำแล้วก็ได้ตัดสินใจร่วมกันนะครับพื้นที่ก็จะบ่ใจเฉพาะหน้าที่ของเทศบาลหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งละนะครับเปิ้นก็จะลุกขึ้นมาว่าเอ้ยเป็นของทุกคนนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นต้นทุนที่ทุกท้องถิ่นเปิ้นมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนาะก็อย่างที่บอกไปทางเทศบาลตำบลท่ากาศเหนือครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาแอวเนาะมาศึกษาดูงานหรือว่าจะมาเล่นกันนะครับมาพักใจหิวใจนะครับทางเฮาก็ยินดีต้อนรับเสมอเลยครับ
0: จะสำหรับรายละเอียดต่างๆนะจ๊ะหรือข้อมูลข่าวสารตลอดจนกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาลตำบลท่ากาศเหนือนะจ๊ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามทางสื่อต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของเทศบาลหรือทาง Facebook นะจ๊ะจือว่าเทศบาลตำบลท่ากาศเหนือจังหวัดลำปูนสามารถติดตามทาง2ช่องทางได้นะจ๊ะจากในวันนี้นะจ๊ะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรายการฮัลโหลเทศบาลโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำปูนสำหรับวันนี้นะจ๊ะท่านสทภาสกรปางวิสัยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากาศเหนือและก็ข้าเจ้านางสาวสิรินภานุกาศพนักงานจ้างเหมาเทศบาลตำบลท่ากาศเหนือนะเจ้าก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใส
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านสายด่วนของรัฐบาล1111ทุกช่องทางรวมทั้งกระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสมีข้อมูลรอบด้านสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษคืนความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกหลอกลวงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนทิ้งช่วงปลายปีโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำและวางแผนเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง66จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
7: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ยังมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกปีนี้โดยกรมชลประทานคาดการว่าณวันที่1พฤศจิกายน2569อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดียกเว้นบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับพอใช้จึงต้องเตรียมเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนผ่านการบริหารจัดการน้ำและปฏิบัติการฝนหลวง อย่างไรก็ตามกรมชลประทานคาดว่าในเดือนหน้าจะมีพื้นที่66จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงครอบคลุมพื้นที่กว่า51ล้านไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการเพาะปลูกและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำโดยส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดนันท์มนต์อุดมพรรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569วางเป้าหมายให้สามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัย
8: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปี2569โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัยแผนเผชิญเหตุที่จัดทำขึ้นมุ่งเน้นการสำรวจวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยกำหนดแนวทางการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการวางแผนแนวทางอพยพประชาชนและการฟื้นฟูหลังเหตุการณ์โดยเน้นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซ้ำซากอาทิเขตเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ติดลำน้ำสายหลักรวมถึงการจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเคลื่อนที่เร็วให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและน่านเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.5 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 33.7 องศาเซลเซียสคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 31 องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียสค่ะปริมาณฝนตรวจวัดเมื่อเวลา 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 0.1 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมเดือนกรกฎาคมวัดได้8.1 มิลลิเมตรและปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 490.5 มิลลิเมตรต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนตามอำเภอของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้34องศาเซลเซียสที่บ้านก็จัดสรรอำเภอลีอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 21.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนที่อำเภอป่าซางปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.1 มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาปริมาณน้ำฝน7มิลลิเมตรอำเภอบ้านโฮงปริมาณน้ำฝน 0.01 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างปริมาณน้ำฝน 1.5 มิลลิเมตรบ้านก็จัดสรรอำเภอลีปริมาณน้ำฝน 1.5 มิลลิเมตรและที่สารกลางจังหวัดลำพูนปริมาณน้ำฝน1มิลลิเมตรค่ะและเย็นวันนี้ที่จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา19นาฬิกา5นาทีพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา53นาทีจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยนะทางสวทระปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์กลมประชาสัมพันธ์นะครับขออภัยคุณผู้ฟังเข้ารายการจ้าเป็นนิดหนึ่งติดภารกิจอยู่ที่โต๊ะทำงานนะคุณผู้ฟังกลับเก่ามาป้ากันวันนี้นะท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนนะครับฝนพรำเลยมืดตึ๊กเลยที่สวทระปูนนี่นะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศในเรื่องของสภาพอากาศทั่วไปทางต้นชั่วโมงแล้วเนาะจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มาอู้มาเอ่ยกันในเรื่องของฝนเช่นกันนะครับก็เข้าไปดูผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนนะบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับทางเรดาร์ละปูนเนาะเปิ้นก็ตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนนะครับนะจังหวัดละปูนของเขานี่เจอที่อำเภอเมืองนะครับอำเภอปาซางบ้านโฮ่งแม่ทาทุ่งหัวช้างหลีบ้านทินะครับลำปางนี่ก็หลายอำเภอนะครับแล้วก็เชียงใหม่นี่หลายอำเภอเลยทีเดียวแม่ฮ่องสอนก็หลายอำเภอเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอตัวเนอร์ถ้าอูนถึงในเรื่องของฝนนี่นะถ้าฝนตกชุกๆนี่นะสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็กู้กันนั่นก็คือเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเป็นเรื่องที่เขาจะประมาทบ่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตะวานี่นะครับช่วงเวลา11นาฬิกาตีหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับก็เลยมีการประชุมนะแล้วก็ตัวท่านผู้ว่าก็นั่งหัวโต๊ะเปิดการฝึกซ่อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มประจำปี69ทันทีตะวานี่หัวหน้าส่วนราชการตำรวจสาธารณสุขนายอำเภอทั้ง8อำเภอรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นกู้ภัยว่าจะเป็นในเรื่องของอุตุนะมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทุกภาคส่วนช่วยการเกษตรก็มานะครับหลายท่านนี่นะอาจจะสงสัยว่าเขาซ่อมกันจะได้นะครับการซ่อมครั้งนี้ถือเขาห้องว่าการฝึกเทเบิลท็อปเอ็กเซอร์ไซส์หรือตีเฮาย่อกันง่ายๆนะครับก็คือ TTX นะมันเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะจำลองเหตุการณ์นะครับซึ่งทางหัวหน้าปภ.ละปูนเนาะก็ได้บอกว่าเมื่อเดี๋ยวนี้ธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นนะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆการตีนมันนั่งล้อมวงซ้อมแผนบนโต๊ะจะนี่จะเป็นการช่วยกันเช็คความพร้อม3เรื่องลักๆได้แก่1เป็นการทดสอบแผนเผชิญเหตุจะพอว่าแผนที่วางไว้ถ้าเกิดน้ำท่วมแต่ดินถล่มแต่จะใช้งานได้ก็2นะครับเป็นการเช็คระบบสั่งการและสื่อสารเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะจะได้บทสับสนสั่งการด้วยเร็วแม่นยำนะครับแต่ว่านี่ในเรื่องของระบบสั่งการและสื่อสารนี่ดีเจโอมพอแล้วทันสมัยทันยุคดิจิทัลนะครับบอกว่าจะเป็นในส่วนของกสทช.ตีเตรียมคืนไว้เวลาฉุกเฉินในส่วนของ NT นะเน็ตดาวเทียมรวมถึงระบบนะตรวจน้ำนะที่เป็นเซ็นเซอร์เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้าไปพองหูบได้ตีหน้าเพจสวทลำพูนนะครับก็จะเห็นนะความพร้อมตีทั้งจังหวัดนั้นเตรียมไว้นะครับดูแลพี่น้องประชาชนหากอลึกตึกตักขึ้นมานะครับอ่ะเช็คความพร้อมในเรื่องที่3เป็นการระดมกำลังนะครับเช็คดูว่าคนไหนพร้อมเครื่องมือพร้อมก็นะเช็คคนพร้อมก็เครื่องมือพร้อมก็เพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานประสานกันเป็นเนื้อเดียวนะครับและพอฝึกเสร็จนี่นะทางด้านท่านผู้ว่าเนาะก็ได้ฝากข้อความถึงพี่น้องประชาชนชาวละปูนไว้ตัวนะว่าการซ่อมครั้งนี้บ่ได้ทำไปตามหน้าที่ต่ออันนะแต่เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนว่าจังหวัดละปูนเนี่ยของเขาเนี่ยมีระบบรับมือภัยพิบัติตีเข้มแข็งและพร้อมที่จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนอย่างเต็มที่และหลังจากการซ่อมตะวานี่นะครับทางปภ.เนาะก็จะได้นำข้อบกพร่องต่างๆไปปรับปรุงแผนให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นพี่น้องชาวจังหวัดละปูนอุ่นใจได้เพราะหน่วยงานบ้านเฮานะครับเตรียมพร้อมเชิงรุกกันอย่างเต็มที่นะเพราะว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกแผน TTX นี่นะ Table Top Exercise นี่นะการฝึกซ้อมบนโต๊ะจำลองสถานการณ์นี่นะพอฝึกเสร็จนะช่วงบ่ายนะ 13:30 นมีการเช็คระบบวิทยุสื่อสารเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัตินะครับผู้ว่าราชการก็เปิดห้องประชุมตีสารกลางเลย 13:30 น
ห้องประชุมหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทั้ง8แห่งเพื่อทดสอบระบบวิทยุสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมน้ำปลาก้าหรือดินโคลนถล่มนะครับซึ่งการทดสอบระบบวิทยุสื่อสารของมหาดไทยตะวันนี่นะเขาก็มีเป้าหมายนะคุณผู้ฟังครับเพื่อสั่งการรวดเร็วนะอันดับแรกนี่เลยเพื่อเป็นการสั่งการและประสานงานฉุกเฉินรวดเร็วและแม่นยำรวมถึงการกระจายข่าวสารนะครับเพื่อนำระบบเนี่ยส่งต่อข่าวสารนโยบายแจ้งเตือนภัยจากรัฐบาลลงสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างถูกต้องนะตะวานี่เนาะปืนก็มีการทดสอบกันเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเนี่ยพร้อมใช้งานตลอดเวลาก็มีการแบ่งหน้าที่นะกำหนดเวลาทดสอบสัญญาณไว้นะครับซึ่งนะครับก็มีการแบ่งงานทดสอบดังนี้นะคุณผู้ฟังในระดับของจังหวัดนี่นะครับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางนี่จะทดสอบนะวิทยุมือถือช่อง7วอนะวิทยุมือถือช่อง7นะครับทดสอบทุกวันทำงานแรกของสัปดาห์เวลา 9:00 นเจ้าแล้วก็ยังมีการทดสอบวิทยุประจำตีนะจองซิปอันนี้ทดสอบทุกวันทำงานนะครับทุกวันเลยนะ10:00 นเจ้านะครับในส่วนของระดับอำเภอเนี่ยนายอำเภอเนี่ยเปิ้นจะฮื้อทดสอบสัญญาณวิทยุว16รวมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกวันทำงานนะแล้วก็นอกเหนือจากการทดสอบสัญญาณวิทยุแล้วนะครับยังได้ฮื้อทางอำเภอเนี่ยรวบรวมรายงานผลการทดสอบส่งภายในวันที่10ของทุกเดือนนะครับเป็นการยืนยันว่าระบบเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องบ่มีปัญหานี่ยอดเยี่ยมแล้วเรื่องของระดับพื้นที่นะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับปึนก็จะมีการเปิดวิทยุทุกวันเนาะวันละ2รอบคือเวลา 16:30 นและ 17:30 นเพื่อรายงานสถานการณ์และรับฟังข่าวสารอันนี้ก็เป็นในเรื่องของแนวทางเนาะการปฏิบัติและก็ตารางการทดสอบสัญญาณนะครับก่อนจะได้เช็คระบบเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้านตัวนะครับว่าใช้การได้ปกติก็นะถึงเวลาแต่ปุ๊บก็จะใช้งานได้ตามปกติอีเนาะและแถมอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นการนำข้อมูลเนาะที่ได้เนี่ยไปเปิดผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ข้อมูลและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆได้อย่างทันท่วงทีนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมเชิงรุกนะคือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะในการทำงานของจังหวัดนะแล้วก็ของทุกหน่วยงานนะครับพักฟังเพลงกันสักกำหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรากลับมาป้ากันนะช่วงต่อไปของรายการนะครับร่วมสร้างประเทศไทยนะเลือกเพลงสบายๆเย็นๆนะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงเจ้านี้ก่อนครับ

นายกรัฐมนตรีเปิ้นว่าถ้าผิดนะถอนชื่อบรรจุยึดเงินคือเดือนคืนเนาะเอาผิดทางอาญานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีตะวันนี่ก็ออกมาเปิดเผยเนาะว่าผลตรวจข้อสอบข้าราชการนี่นะตรวจข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะนี่พบ 5,000 คนนะครับมีคะแนนในกระดาษคำตอบบ่ตรงกับใบประกาศผลสอบนะครับสะท้อนถึงการร่วมกันโกงนะและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลบ่ได้โกงเนาะบ่ได้มีส่วนร่วมในการโกงบ่ได้สนับสนุนนะครับแต่มีคนใจจองโวในการโกงนะครับหรือมองว่ากระบวนการนี้ดำเนินไปแล้วแต่หลักฐานและข้อมูลจะถูกกำจัดไปในระยะเวลาหนึ่งเมื่อกระบวนการจบเรื่องก็คงจบกันไปนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็นายกยังอู้เพิ่มแถมเนาะว่าใครผิดนะก็มีกระบวนการอยู่บ่ต้องรอศาลเพราะเป็นอำนาจในการบริหารจัดการในกระทรวงถ้าตีม้าบ่ถูกต้องก็ยกเลิกนะครับมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยนะคงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุส่วนเงินเดือนก็ต้องเรียกคืนและนะต้องดำเนินคดีอาญาตัวนะเพราะถือว่ามีที่มาที่ไปบ่ถูกต้องอันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับนายกก็ได้กล่าวแหมว่าเรื่องนี้บ่เกี่ยวกับรัฐบาลเด้อรัฐบาลเข้ามาเพื่อสร้างความเจื่อมมั่นนะครับบ่เคยมีรัฐบาลไหนที่เข้ามาปราบปรามและนะครับสามารถสรุปผลการดำเนินการได้เร็วเต่ารัฐบาลนี่นะครับซึ่งบ่ใช่เรื่องของฝีมือนะแต่เป็นเรื่องของการบ่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นและทุกหน่วยงานก็เข้ามาดำเนินการดำเนินคดีเป็นทีมเดียวกันหมดอันนี้ก็นายกรัฐมนตรีเปิ่นกล่าวนะครับอันนี้ก็เนื้อหาจาก NBT Connect นะก็นำมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้เนาะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพักฟังเพลงกระแหมสักกรรมเนาะเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องของข่าวสารตีเตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังครับ

กลับเข้ามาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการร่วมสร้างประเทศไทยเนาะหลายท่านคุณผู้ฟังครับช่วงก่อนที่จะลารายการนี่นะครับก็จะมาอู้ถึงในเรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะครับตามที่ได้เห็นข่าวเนาะว่าช่วงนี้ระบาดต่างอีสานนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวรายการหมอละปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพนะก็จะมาไขก๊อกนะสาเหตุที่เกิดเหตุนะขึ้นว่าเกิดขึ้นได้จะใดนะครับวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับเป็นอย่างไรมีเมนูอาหารอันยังพองตีเสียงในเรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะเพราะฉะนั้นรอติดตามกันได้นะครับกับรายการหมอละปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพนะเดี๋ยวก็ติดตามกันได้นะแต่ว่าเมนูเด็ดๆนี่แต่เสียงพยาธิใบไม้ตับนี่นะก็มีพวกก้อยปลาเนี่ยดิบๆนี่นะลาปลาดิบนี่ปลาราดิบนะปลาส้มปลาจอมนี่นะครับต้องระมัดระวังตัวนะมันล้ำแต่กินแล้วเสี่ยงสุดๆเลยนะพยาธิใบไม้ตับนี่นะครับปล่อยไว้มีโอกาสสูงเป็นมะเร็งตับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะไข่ติมักนี่นะคุณผู้ฟังครับลาบหูดิบเนี่ยเนาะก็ต้องระมัดระวังกันตัวช่วงนี้นะติแปะก็ระบาดกันโรคไข้หูดับนี่นะก็ต้องระมัดระวังการดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเนาะคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการรวมสร้างประเทศไทยโดยผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาป้ากันใหม่ช่วง15 นาฬิกากับรายการ Happy Time 9:15 เวลาเพลงครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเดฟเฟค2026ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสร้างความสมดุลระหว่างมิติความมั่นคงและเศรษฐกิจสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยเดฟเฟค2026ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสร้างความสมดุลระหว่างมิติความมั่นคงและเศรษฐกิจสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569หรือไทยเดฟเฟค2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้ถึง10กรกฎาคมณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดพลังแห่งการพึ่งพาตนเองซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมภายในประเทศและยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทยนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การผลิตและการใช้งานจริงอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการส่งเสริมการจ้างงานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีสากลพร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจหรือ business matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้พบปะสร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือไปสู่การพัฒนาและการลงทุนในอนาคตปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดสตูลตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศหลบหนีภาษี 10,000 ซองมูลค่าของกลางราว 900,000 บาท
7: พันตำรวจเอกอนุสรทองใสผู้กำกับการ6กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่ากองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามประสานงานร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูลเข้าปิดล้อมตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทางยางหมู่ที่7ตำบลสาครอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลหลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบผู้กระทำผิดไว้ตัวทันสามารถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อ Marlboro Lights จำนวน20ลัง 10,000 ซองหรือเท่า 200,000 มวนมูลค่าของกลางประมาณ 900,000 บาทประมาณค่าปรับ 9,420,000 บาทต่อมาเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าแพเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนให้ระมัดระวังในการเดินเรือเนื่องจากคลื่นลมแรงในอ่าวไทยถึงวันที่13กรกฎาคมนี
8: ้นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือถึงวันที่13กรกฎาคมนี้หลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นวันที่10ถึง13กรกฎาคมมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมแรงในอ่าวไทยโดยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสขอให้เรือทุกประเภทหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือพร้อมขอให้นายเรือและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินและติดตามประกาศสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
11: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยังชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
13: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

FM 95 MHz สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนจากนี้ไปสถานีห้วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายการหมอลำปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพเจ้า

0: สวัสดีเจ้าปีกมาปากกันแฮมแล้วนะเจ้าครับรายการมอลปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนนะเจ้าวันนี้อ้อพิมพวรรณเขยตานะเจ้า
1: เจ้าวันนี้นกซิรินเลซักเจ้า
0: เจ้าเฮาสองคนปิกมาปากกันนะเจ้า
1: เจ้า
0: ในช่วงของทุกวันพุธนะเจ้า
1: เจ
0: เว
1: ้า
0: ลาประมาณ10 โมงถึง 11 โมงนะเจ้าพี่นกเจ้าวันนี้เฮาจะมาอู้เรื่องกันอย่างดีเจ้า
1: แต่เจ้าพี่ตื่นแต่เจ้าเนาะเป
0: เจ
1: ิด
0: ้า
1: ไลน์เจ้าพอดีกลุ่มงานควบคุมโรคนี่เนาะ
0: เจ้า
1: จะต้องสื่อสารเรื่องเหตุการณ์เรื่องโรคเหมียงอัปเดตทุกวันวันนี้ตกใจค่ะน้องอ้อ
0: เจ้า
1: คุณอ้อเห็นข่าวก่อน
0: เห็นค่ะต้องบอกว่าเห็นมาทุกแพลตฟอร์มแล้วแม้แต่ทีมของอ้ออยู่ทีมสื่อสารความเสี่ยงเน
1: า
0: ะสื่อสารความเสี่ยงก็ส่งมาเหมือนกันเจ้
1: า
0: ก็เลยเป็นที่ไปที่มาของประเด็นการอู้คุยของเราในวันนี้เจ้าประชาพี่น้องเจ้า
1: เหตุการณ์เนาะก็คือเหตุการณ์ของอย่างก็พยาธิ
0: พยาธิ
1: ใบไม้ตับที่ตรวจพบในกลุ่มวัยรุ่นเน
0: า
1: ะวัยรุ่นกลุ่มนักศึกษาที่หลายๆท่านอาจจะได้ยินข่าวนะคะว่าการตรวจพบนะคะก็คือพบจำนวนเยอะก็ทำให้วงการสาธารณสุขเฮาเนาะแต่เจ้าเฮามีการประชุมนะคะจากผู้บริหารระดับประเทศเนาะเปิ้นก็อู้ถึงว่าโอ้ประเด็นเนี่ยต้องน่าติดตามแล้วต้องดูว่ามันคืออะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยค่ะ
0: แล้วเฮาจะต้องมีหน้าที่เนาะในฐานะเป็นตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนจะต้องมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องคนลำพูนได้ฟังกันนะเจ้าว่าตอนนี้สถานการณ์ในภาพรวมเป็นจะได้แล้วสถานการณ์ของในลำพูนเฮามีก่
1: อ
0: นแล้วเฮาจะต้องเฝ้าระวังอย่างพ้องเฮาจะต้องมีรักในการกินการอยู่อย่างใดเพื่อป้องกันบ่ให้เฮาเป็นพยาธิใบไม้ตับนะเจ้าแล้ว
1: พยาธิใบไม้ตับเนาะพยาธินี่หลายๆคนก็จะบางคนมองเป็นเรื่องไกลตัวเพราะว่ามันบ่ได้เป็นโรคที่แบบทำให้เจ็บป่วยเลยถ้าเป็นไข้ก็มีอาการไข้เองนะคะเป็นน้ำมูกไอไข้เองนะเจ้าแต่ว่าพยาธิเนี่ยมันใช้เวลาแล้วก
0: ็มันอยู่มันเป็นแฝงอยู่ในตัวเฮามือเนาะมันฟักตัวอยู่ในหั่นแล้วมันก็ขยายอยู่ข้างในแล้วเฮามาหันกว่าเฮาจะเจอเหตุการณ์ส่วนใหญ่มันจะลุกลาม
1: คือเจ้า
0: ผลละ
1: ก็จากการกินส่วนใหญ่มันเกิดจากการกินเนาะเช่นก่อนหน้านี้ติดแล้วเฮาจะอู้เรื่องกินหมูกินหมูที่ไม่ปลอดภัยก็จะเป็นพวกหูดับเนี่ยนะจ๊ะแต่ว่าอาการมันจะออกสักแป๊บหนึ่งถ้าเฮาได้เชื้อมาเนี่ยมันก็จะอาการเกิดหลังจะให้มาเมินเนี่ยนะคะส่วนพยาธิเนี่ยมันจะใช้เวลาเมินนะคะน้องอ้อเนาะก็คือว่าการเป็นพยาธิเตื้อนึงเนี่ยมันหลายท่านนี่ก็ว่ามาเห็นมีอย่างเลยก็แค่ซื้อยาทายมาเนี่ยนะเจ้าแต่ว่าโครงการของจังหวัดลำพูนค่ะน้องอ้อที่ผ่านมาเนาะลำพูนเขามีโครงการคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับทุกปีเป็นมานานแล้วค่ะหลายสิบปีเขาทำมาตลอดเจ้าเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่ที่พี่น้องว่าอย่างฮะ
0: พื้นที่เสี่ยง
1: พื้นที่เสี่ยงก็คือติดน้ำปิง
0: เขามีแม่น้ำ
1: มีน้ำปิง
0: และโดยวิถีชีวิตของคนบ้านเฮาคนเมืองบ้านเฮาเนี่ยว่าซื่อๆก็คือเป็นกินลาบเนาะเป็นมากลาบนะเจ้าก
1: ินลาบป่า
0: ลาบป่าลาบป่าดิบลาบป่าเพี้ย
1: ทีนี้พยาธิที่เขาจะอู้ถึงวันนี้คือพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยก็คือ
0: พยาธิใบไม้ตับ
1: ใบไม้ตับพระบาทใบไม้ตับเนี่ย
0: ที่อย่างเขาต้องย้ำนะเจ้าพี่นกพอบอกว่าตอนเจ้าก่อนมาเข้ารายการน้องๆก็ย้ำว่าพี่อ้อมันไม่มีคำว่าในนะนี่อย่าง
1: เขาจะชอบติดปาก
0: พยาธิใบไม้ตับเนี่ยเพราะพยาธิเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตับแต่ว่ามันอยู่ในถุงน้ำดีชื่อมันก็เลยเป็นพยาธิใบไม้ตับนี่นะเจ้าแต่ตัวพยาธิอะลักษณะคือไข่มันออกเป็นจะเป็น
1: การสาเหตุของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับเนี่ยนะจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุมันก่อไปได้ไก่ตัวค่ะน้องอ้อมตะกี้ที่พี่น้องอู้ถึงเนาะว่าทําไมต้องอู้ถึงแม่น้ําก็คือแม่น้ํามีปลาพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมาจากปลาค่ะเนาะปลาที่มีก็คือต้องมี
0: เกล็ด
1: นะคะทุกชนิดซึ่งบ้านเฮาเนี่ยเฮาก็จะเห็นว่าเป็นวิถีชีวิตเนาะสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องใหญ่กับป่าเนาะแต่ป่าสุกเจ้า
0: ป่าตะเพียนเนาะ
1: ป่าทอดเนาะ
0: ป่าเพี้ย
1: ป่าเพี้ยก็เอาไปลาบนะเจ้าแต่เฮาต้องเน้นก็คือจะต้องกินสุกนะเจ้าเน
0: า
1: ะคือวงจรของการเกิดโรคเนี่ยก็คือมาจากปลาเนี่ยนะคะปลาเนี่ยมันอยู่ในน้ำเน
0: า
1: ะ
0: แต่ก่อนที่จริงอะถ้าอู้ถึงวงจรของพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ มันมีการที่โค่นหรืออ าจจะเป็นซ
1: าก
0: อาจจะเป
1: ็
0: นมาเป็นแมวอีเนาะอาจจะไปอุจจาระอย่างอีเนาะแล้วก็มันปนเปื้อนที่มีไอตัวพยาธิอยู่ในตัว
1: แล้วอาจจะไปถ่ายในแม่น้ำลำคลอง
0: แล้วมันก็ไหลไปในแม่น้ำลำคลองนะเจ้าไข่ที่มันมีปนออกมาเนี่ยมันจะเข้าไปอันแรกมันไม่ได้เข้าไปในป่าเลยนะพี่น้องฮู้ก่อเจ้าม
1: ัน
0: เข้าไปในหอยก่อนนะเจ้า
1: จากหอยเสร็จแล้วก็จะมีปลาเน
0: า
1: ะมาเป็นวงจรต่อไปก็คือมีปลานะคะปลาที่เป็นเป้าหมายก็คือปลาน้ำจืดของเขาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาที่มีเกรดเนาะก็จะเป็นวงจรของปลาเสร็จแล้วพอจากปลาก็มาสู่คนถ้าจากภาพถ้าป้าแม่พี่น้องได้ดูผ่านไลฟ์และมีภาพตัวก็จะเห็นว่าวงจรจากหอยเนาะสู่แล้วก็จะไปที่ปลาเสร็จแล้วก็คนรับประทานการรับประทานนี่ก็คือการรับประทานปลาดิบ
0: ปลาดิบปลาสุกสุกดิบดิบ
1: ปลาสุกสุกดิบดิบเสร็จแล้วมันก็จะกลับไปอยู่ในร่างกายของเราเน
0: า
1: ะร่างกายของเราก็คือถ้ามันไปอยู่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในที่มันบ่ควรอยู่เน
0: า
1: ะพยาธิเนี่ยค่ะและโดยเฉพาะตัวพยาธิใบไม้ตับเนี่ย
0: มันไปอยู่ตรงไหน
1: มันจะไปอยู่ในท่อน้ำดีนะคะโครงการท่อน้ำดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพยาธิใบไม้ตับแล้วก็จะมีการคัดกรองร่วมก็คือการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีอันนี้จะเป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นโครงการที่มาด้วยกันเนาะถ้างบประมาณมาเนี่ยคือต้องมาด้วยกันละตรวจพยาธิใบไม้ตับเสร็จก็พยาธิใบไม้ตับเสร็จเนี่ยก็ต้องมีการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีตอนแรกพี่น้องคงงงคณะอ้อว่ามันมาด้วยกันตึงตับกับน้ำดีมาด้วยกันได้ยังไง
0: เดี๋ยวท่านผู้ชมผู้ฟังอาจจะงงเอ๊ะถ้าบางคนเปิ้ลแบบเปิ้ลตรวจเนาะถ้าตรวจหาพยาธิเนี่ยเพิ่นก็จะเอาอุจจาระเน
1: า
0: ะน้อยหนึ่งนะเจ้าไปเอาไปส่งให้เจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็จะเอาไปส่องกล้องเอาไปใส่ส
1: าย
0: แล้วก็ส่องดูว่ามันมีใครพยาธิมีตัวพยาธิอยู่ในปนอยู่ในอุจจาระของเฮาก็
1: เฮาจะรู้ว่าเฮามีเนาะอันนี้เป็นการตรวจ
0: อันนี้ตรวจหาพยาธิใบไม้ตับเจ้าแล้วถ้าเปิ้ลตรวจมะเร็งน้ำดีนี่ที่มันกู้ค่ะนี่เปิ้ลตรวจวิธีไหนพี่นก
1: อันตราสาวคือจริงๆแล้วเป็นโครงการดีๆที่สำหรับพี่น้องประชาชนจริงๆเราปูนี่โชคดีค่ะเพราะว่าเฮาตรวจหลายร้อยคนนี่แล้วก็เวียนไปทุกอำเภอปีที่แล้วนี่ไปประมาณ 4-5 อำเภอแต่ว่าเวียนไปเป็นโครงการที่เปิ้นมาพร้อมรถพระราชทานของในหลวงรัชกาลปัจจุบันเอ็นนะเจ้
0: า
1: ที่เปิ้นมีพระดำริก็คือฮือมีการตรวจอันตราสาวช่องท้องโดยมีรถพระราชทานมาตัวเจ้าพร้อมกับการสนับสนุนเครื่องอัลตราซาวด์ในพื้นที่ถ้าหลังจากท่านตรวจแล้วมีความเสี่ยงและก่อคนพื้นที่เสี่ยงก็ต้องได้รับการอัลตราซาวด์ช่องท้องเพื่อดูว่าท่านมีคือท่อน้ำดีกับตับมันติดกันเนาะเพื่อก็ดูตึงตับตึงท่อน้ำดีบางท่านได้ดูช่องท้องทั้งหมดค่ะน้องอดูว่ามีไขมันท่อน้ำดีปกติก
0: ่อ
1: มีไตอย่างคือ
0: ใจอย่างที่อยู่ในมันบ่ควรอยู่เนาะมันโผล่ขึ้นมาก่อ
1: ที่ผ่านมาจากตัวช่องท้องก็จะตรวจหมดนะคะบ่ได้เป้าหมายที่ท่อน้ำดีอย่างเดียวก็จะดูในไตเนาะกล้วยไตอ่ะค่ะดูตึงมดเลยเจ้าคือเป็นโชคดีของเป้แม่พี่น้องคนละปูนเจ้าน้องอ้อที่ว่าโครงการดีๆอันเนี้ยมาร่วมกับเรื่องพยาธิใบไม้ในตับซึ่งปีนี้เฮามีการเก็บอุจจาระค่ะน้องอ้อปีละประมาณ 5,000 รายเน
0: า
1: ะ
0: ละปูนี่นะ
1: ใช่ใช่
0: ปีหนึ่งเรามีเป้าหมายในการเก็บซุ่มประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เรียบแม่น้ำ
1: เรียบแม่น้ำวิธีการเก็บก็คือต้องเก็บอุจจาระค่ะก็จะมีตลับแจกกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
0: มันต้องอายเนาะพี่นกเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเว
0: ล
1: า
0: เพราะว่าอันนี้เฮามาตรวจเพื่อเฮาจะได้ดูว่าเฮามีพยาธิก่อนแล้วเฮามีอาการที่เกิดจากพยาธิเข้ามาในตัวเฮาก่อ
1: เสร็จแล้วเพิ่นก็จะเอาตลับเนี่ยค่ะก็คือแจกเนาะแจกเสร็จก็ต้องส่งกลับมาให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์อย่างที่น้องอ้ออ้วนเนี่ยค่ะว่าเฮาพบหรือบ่พบปีที่ผ่านมานี่โดยรวมแล้วเนาะ 4,000 นี่ก็โดยรวมพยาธิทั้งหมดก็ประมาณ100กว่ารายค่ะถ้ามองดูก็ก็พอได้อยู่นะคะ
0: ประมาณ 4,000 อีนอสมอส 4,000 ถึง 5,000 นี่เดียวค่ะแล้วเขาเจอ
1: เต้นที่จำแนกเป็นถ้าพยาธิเป็นประมาณเกิง100เนาะก็เป็นกลุ่มที่ว่าเราต้องดูแลการรักษานี่ไม่ได้ยากเน
0: า
1: ะก็คือยาถ่ายสำหรับคนที่มีพยาธิเราตรวจพบเองนะจ๊ะน้องอ้อ
0: คือตอนนี้เนี่ยด้วยความที่กระแสเฮาถ้าเฮาเปิดไปในโซเชียลนะเจ้าเฮาจะหันเรื่องของความรู้ในเรื่องของพยาธิใบไม้ตับ
1: เจ้า
0: เยอะเลยแล้วเปิดก็บอกว่าเป็นพยาธิแล้วจริงๆมันมีทางรักษานะเจ้าก็ส่วนใหญ่ก็จะกินยาเนาะแต่ ก็อยากจะบอกว่าเฮาก็บ่ควรปล่อยให้เฮาเป็นพยาธิบ่อยๆเนาะแล้วต้องกินยาซ้ำ
1: ๆจริงๆวันนี้เฮาอยากจะสื่อสารให้พ่อแม่พี่น้องรู้จักโรคละแต่หลักๆแล้วเฮาอยากจะสื่อสารว่าเฮาอาจจะป้องกันตัวเองแล้วก็บ่ฮื้อเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับได้อย่างไรแล้วก็ลูกลามไก่เป็นมะเร็งในอนาคตเนาะถ้าเป็นมะเร็งก็จะมีอาการอื่นตามมาตัวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามมาเนาะแล้วก็เป็นอาการมะเร็งที่เกิดจากได้รับพยาธิสะสมเป็นเวลานานเนี่ยค่ะอยู่ในร่างกายก็จะไปอยู่ในตับในท่อน้ำดีสุดเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะแสดงอาการทางกายอันนี้มันใช้เวลาค่ะน้องอ้อเนาะมันเลยต้องการมีการคัดกรองก่อนตรวจอุจจาระก่อนคัดกรองด้วยอัลตราซาวด์ก่อนเพื่อป้องกันโรคแต่ว่าอันนี้เป็นปลายทางละแต่เราอยากจะบอกว่าต้นทางเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอ่ะควรจะต้องป้องกันตัวเองอย่างใด
0: ก็ว่าจะต้องบอกว่าต้นทางที่สำคัญกว่าคือพฤติกรรมของเราเองในเรื่องของการกินการกินป๋าเราต้องบอกว่าป๋าเลยป๋ามีเก็ดอย่างที่เขาว่ากันตะเกียคือป๋าน้ำจืดเนาะป๋ามีเก็ดที่ปรุงไม่สุก
1: เดี๋ยวตามรูปเลยเนี่ย
0: ปรุงไม่ทั่วถึงสุกบ่ทั่วถึงนะเจ้าอันนี้คือประเด็นสำคัญที่เขาจะมาสื่อสารในวันนี
1: ้เจ้าเพราะว่าโรคนี่เนาะที่เกิดกับป๋าเนี่ยที่เพื่อนว่ากันเนาะก็คืออาจจะมาจากการกินส้มตำค่ะน้องอ้อที่บางพื้นที่เนี่ยเพื่อนอาจจะกินอะไรอย่างก็ปลาร้าดิบ
0: ปลาร้า
1: ที่หรือ
0: ปลาร้าพี่นกเจ้าปลาร้าเนี่ยถ้าเป็นปลาร้าที่ผ่านกรรมวิธีเนาะส่วนใหญ่เนี่ยระยะเวลาการหมักเนี่ยมันนานพอมันก็จะมีพยาธิเนาะแต่ทีนี้ที่มันเป็นปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นที่มันทำเองแล้วก็เป็นแบบปลาร้าแบบด่วนนะพี่นกก็คือทำหมักได้บ่เมินเนาะก็จะเอาออกมาทำมันบ่ล่มแต่เตื่อยเนาะแล้วก็พยาธิมันยังอยู่เนาะถ้ามันยังเนี่ยมันยังแบบบัดสลายไปพร้อมกับอันนี้ด้วยนะเจ้าก็เราทำให้เกิดเป็นพยาธินะเจ้า
1: ใช่เน
0: า
1: ะ
0: มันอาจจะมีพยาธิใบไม้ตับแต่เปิ้นก็บอกว่าเอ๊ะแต่ก็บ่แน่นะมันอาจจะมีพยาธิตัวอื่นที่ตามมาเช่นกันเพราะฉะนั้นในเรื่อง
1: ถ้าบ่สุกอ่ะมันยังไงมันก็เสี่ยงต่อยาโรคอย่างอื่นต่อยเนาะโรคทางเดินอาหารอย่างอื่นก็อาจจะตามมาได้อาจารย์เนาะคือการรับประทานอาหารนี่ก็ต้องสำคัญ
0: เน้นเรื่องของสุกเนาะตะกี้เขาอู้เรื่องปลาร้าไปละแถมอันหนึ่งก็คือปลาส้ม
1: โอ้โห
0: ลำเต็มเนาะพี่น้อง
1: อร่อย
0: แล้วก็ปลาส้ม
1: เอาไปทอด
0: บางที่ก็เอาไปทอดเนาะ
1: เอาไปมก
0: เอาไปมกแต่บางที่เพิ่นก็เพิ่นมีกินดิบก็
1: มันหน้าเนาะ
0: มันหน้าม
1: ันหน้าเนาะมันเนาะ
0: ปลาส้ม
1: แต่ปลาร้าเนี่ยเฮาจะมีพ่องที่เฮารู้ว่ามันอาจจะมีดิบแต่ปลาส้มนี่อาจจะบ่ดิบแต่ว่าประเด็นก็คืออาจจะทอดบ่สุกหรือว่าเฮามารับประทานตอนที่มันยังบ่ค่อยสุกอ่ะค่ะน้อง
0: แล้วก็มีลาบป๋า
1: โอ้ของมาก
0: ก้อยป๋าก
1: ินบ่เป็น
0: ปลาจ่อม
1: ปลาจ่อมแต่ก่อนกินเด้อ
0: เมน
1: ูแต่ละ
0: อ
1: ย่าง
0: เมนูแต่ละอย่างนี่มันน่ากินเลยเน
1: า
0: ะ
1: ปลาจ่อมนี่บ้านเฮาเนาะตะกอนเฮาจะเห็น
0: ปลาน้อย
1: ๆที่เพิ่นขายเป็นขวดที่พี่ก็เห็นตามการเน
0: า
1: ะปลาตัวน้อยๆแล้วก็อยู่ในขวดแล้วก็
0: เอามา
1: เห็นคนเฒ่าสมัยก่อนน่ะเพิ่นจะยำ
0: ใส
1: ่ใส่อะหยังก
0: ็ใส่จะไข
1: ่ไข
0: ่ใส่พริกแห้งล่ําขนาดแต่พี่น้องแล้วมันก็จะกินกับบ่เคือคืนเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหเหมาะเข้ากันดีนะเจ้าแต่สมัยนี้เขาหากินยากแล้วก็ยังฝากพี่น้องว่าอาจจะคงหลีกเลี่ยงไงคะที่เราต้องกินนะคะเนาะ
0: มันก็ลำอยู่เนาะแต่ว่าสิ่งที่มันตุยมาที่มันแฝงอยู่มันก็ค่อนข้างอันตรายนะเจ้าก็เป็นมีโอกาสที่จะเป็นพยาธินะเจ้าเพราะว่าส่วนใหญ่มันไม่ได้ปรุงสุกก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้ปรุงสุกเจ้าจะเชื่อลาบป่าที่เขาบอกฮู้ว่าบ้านเฮาเนี่ยลาบป่าดิบนี่กินไงก็หาพี่ก็ไม่แน่ใจ
0: ก็มีถ้าเฮาไปดูเดินตลาดเนาะพี่นกมันมีสัดส่วนครึ่งเลยเนาะก็คือไปดูแม่กาวเนาะอันนี้ลาบป่าสุกอันนี้ลาบป่าดิบอ่ะ
1: มีอยู่เนาะ
0: ครึ่งนึงก็คือขายอยู่
1: อ๋อยังมีอยู
0: ่
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วจะรู้ว่าลาบหมูที่กินดิบกันส่วนใหญ่เนาะแต่ลาบป่าเนี่ยพี่นกยังบ่ค่อยเจอบ่ค่อยเห็นที่ใดตามท้องตลาดแต่เราเห็นอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เห็นอยู่จ้ะก็เลยเป็นสาเหตุที่พี่นกต้องไปสุ่มตรวจปีละ 4,000 รายอะค่ะ
1: เจ้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อเจ้า 4,000 คนจะต้องตรวจอุจจาระแล้วก็400คนจะต้องตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องเจ้าเนาะที่ต้องทำอยู่นะคะ
0: ทีนี้เรามาอาการนะเจ้าของการเปลี่ยนพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันก็จะมีอาการที่แสดงต่อร่างกายของเราเนาะพี่นกคุณก็เจ้าว่ามีอาการแสดงอย่างพ่องเจ้า
1: อย่างพ่องเอ๋ยปีหูเนี่ยก็ต้องเหลืองก่อนละอันนั้นระยะสุดท้ายอ่ะก
0: ันอันนั้น มันต้องเปลี่ยนนักแล้วน้องมันถึงจะเหลืองแต่ว่ามันอาจจะเริ่มต้นด้วยเช่นแน่นท้องจุกเสียดชายโครงขวาอินาจาวชายโครงขวาที่เป็นบริเวณตับพอดี
1: ใช่บางคนจะสับสนนะว่าคืออะไรเนาะอ่อนเพลียนะคะ
0: ท้องอืดขึ้นไส้เป็นไฮไฮนะเจ้าบะมันหาม
1: ันมีปัญหากับช่องท้องอะเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ท้องอืดมันอาการมันจะเหมือนเป็นกระเพาะอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่บางรายก็มีอาการไข้ต่ำๆนะเจ้า
1: ร่วมตัว
0: เองใช่แล้วก็ในรายที่มันมีพยาธิจำนวนนักเองนะเจ้าหรือว่ามันมีการอักเสบใน
1: เลือด
0: เซลล์นักเองเนี่ยมันก็จะมีอาการเหมือนที่พี่นกว่าตะกี้เลยก็คือตัวเหลืองตาเหลืองเองนะเจ้าตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดจากว่ามันอย่างที่เขาบอกค่ะเจ้าพยาธิเนี่ยมันไปอยู่ที่ท่อน้ำดีเนาะท่อน้ำดีมันอุดตันมันก็เลยทำให้แสดงอาการออกมาก็คือตัวเหลืองตาเหลืองนะ
1: คือระยะอันเนี้ยหมายความว่าพยาธิจะต้องอยู่ที่ตัวเฮาเนี่ยค่อนข้างนานพอสมควรเสร็จแล้วเฮาไม่ได้ทานยาถ่ายเนาะแล้วเฮาก็รับเชื้อไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายแล้วก็จะไปแสดงอาการคือตัวพยาธิเนี่ยจะอยู่ท่อน้ำดีซึ่งอยู่ติดกับตับเนี่ยนะคะก็จะอยู่ไปเรื่อยๆก็ทำให้เกิดการอักเสบอย่างที่น้องอ้อบอกเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วพอเห็นอีกทีก็คือดูซีดๆดูเหลืองๆไปละเนี่ยค่ะก็
0: จากที่ผิวใสอยู่ดีๆวันหนึ่งฉันก็เหลือง
1: สาวๆน้องตัวเลือดตาเลือดปัสสาวะสีเข้มเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็น
0: บางคนมีอาการคันเด็กพี่น้องคันตามตัวก็สงสัยเป็นพยาธิได้นะเจ้าเท่าที่อยู่มาก็คัน
1: นี่เขาจะโยงไปปากคอกันได้เลยอันนี้โยงปากคอถ้าเป็นละอ่อนเนี่ยน้องเขาจะคันสุภาพแต่ก็จะออกคันตามก้นตามอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปากคอก็ใช้ตามเท้าเองค่ะเนาะคนสมัยก่อนก็จะเป็นด้วย
0: ถ้าคันพายุนบันนิมเนาะคันเนาะจะบ้านพ่อแม่พี่น้องเขาก็จะคนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นพยาธิกล้าแต่ก่อนนี่เขากับมาเชื่อมันมีแท้เลยนะอย่างเป็นพยาธิมันมีอาการแสดงก็คืออาการคันนั่นเองนะจ๊ะ
1: เพราะว่าจากการตรวจนี่นะก็เจอปากคอที่ตัวที่ผ่านมาตรวจอุจจาระนี่นะคะเราเจอปลาขอตัวนี่ค่ะพยาธิมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยถ้าเขาไปตรวจด้วยวิธีนี้ยังไงเขากับปลาแอร์เจ้าเนาะ
0: แล้วก็เห็มลายเห็มอาการหนึ่งก็คือมีการปวดท้องรุนแรงบริเวณ
1: ชาย
0: โครงขวาบริเวณตับนะเจ้า
1: เจ้า
0: ก็จะเป็นอาการที่เกิด
1: บางคนมาหูตัวเองอ่ะท้องแน่นท้องมาม่วนมางานเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะก็ไปตรวจด้วยโรคอื่นแต่ลึกๆแล้วเราอาจจะเป็นพยาธิใบไม้ตับก็ได้เนาะจ้ะ
0: คำถามตะกี้ถ้าเฮาโพดบอกว่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ยเป็นสาเหตุหลักของท่อมะเร็งท่อน้ำดีและพี่นกก็บอกว่าเวลาเฮาไปตรวจนะมันต้องตรวจคู่กันแล้วมันเกี่ยวกันได้จะใดอีเนาะคำถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันได้จะใดเป็นพยาธิและอย่างไปโยงไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้จะใดเอนะเจ้าการที่พยาธิเนี่ยมันไปอยู่ในบริเวณท่อน้ำดีเนาะมันก็จะทำให้เยื่อบุในท่อน้ำดีเนี่ยมีอาการอักเสบแล้วมันอยู่ไปมันก็จะอักเสบเรื้อรังนะเจ้าแล้วก็มีการระคายเคืองซ้ำๆแล้วก็มันมีของเสียสารพิษต่างๆจากตัวพยาธิเนี่ยที่มันปล่อยออกมาเนี่ยนะเจ้าคือมันสะสมกับน้อยกับน้อยเนาะมันไม่ได้แสดงอาการเหมือนเป็นไข้เป็นอะไรอย่างเหมือนอย่างอ
1: ื่น
0: เ
1: นา
0: ะมันใช้เวลาหมื่นขนาดปีแล้วปีเล่าเนี่ยนะเจ้ามันก็เลยทำให้เซลล์บริเวณท่านน่ะที่เกิดจากท่อไอ้น้ำดีอุดตันหรือมันอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็มีการกลายพันธุ์ของตัวเซลล์บริเวณหั่นอีนะเจ้าแล้วสุดท้ายเซลล์หั่นก็จะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง
1: เซลล์ผิดปกติสุดท้ายก็กลายเป็นมะเร็งได้นะคะ
0: มันก็เลยโยมาเป็นว่
1: า
0: โอกาสของกลุ่มที
1: ่เป็นความเสี่ยงเนาะคืออาจจะใช่ทุกคนถ้ารักษาทันอีนะเจ้าแต่ถ้าเสี่ยงสุดท้ายก็คืออาจจะเป็นมะเร็งได้ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบก็คือเป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเจ้า
0: บ้านเฮามีก็จะติดมะเร็งท่อน้ำดี
1: ก็มีที่ไปตรวจนะก็มีแบบเสี่ยงที่ต้องส่งต่อพอสมควรเลยค่ะก็แต่ว่าปีที่แล้วก็เฮาตรวจไปเยอะก็กลับมาเป็นกบกีรายเจ้าเนาะก็แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะว่ามันเริ่มมีอาการละเริ่มดูเนื้อตับดูผิดปกติเนอท่อน้ำดีดูมันแบบปกติอะค่ะคุณหมอก็จะดูโดยการอัลตราซาวด์ช่องท้องซึ่งปกติแล้วเฮาไปตรวจกันเนาะป พอให้ไปดีเขาก็จะไปตรวจกันถ้าตรวจเขาก็จะรู้ว่าในช่องท้องเรามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ว่าระยะยาวก็คือสุดท้ายก็จะกลายเป็นมะเร็งได้นะคะ
0: แล้วสัญญาณอย่างที่บ่งบอกว่าเขาอาจจะเป็นนะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้วจริงๆแล้วอาการต่อเนื่องจากตะกี้เลยตัวเหลืองตาเหลืองไอ้นะเจ้าปัสสาวะมีสีเข้มมีเน
1: า
0: ะอุจจาระซีดแล้วก็แน่นท้องปวดชายโครงด้านขวา
1: ตาเหล
0: ื
1: องตาเหลือง
0: เบื่ออาหารจะพี่นกน้ำหนักก็จะเริ่มลด
1: อันนี้อาการคล้ายมะเร็งแล้วเนี่ย
0: อาการมะเร็งเริ่มมาแล้วไงคะ
1: อาการมะเร็งเริ่มมาแล้วคือระยะรุนแรงล่ะ
0: คันตามตัว
1: อาจจะน้ำหนักลดด้วยก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: ร่ว
1: มด
0: ้วยแล้วก็เนี่ยอาการเราเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นเยอะขึ้นแล้วก็เฮาแห้งก็จะหายไปนะจ๊ะพี่น้องเพราะอันนี้ก็จะต้องอาจจะต้องมีการตรวจแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาเนาะถ้าเฮาได้รับการวินิจฉัยว่าเฮาอาจจะเป็นเซลล์เฮาพบเซลล์ที่ผิดปกติอีกเน
1: า
0: ะเฮาก็จะต้องมีการตรวจแล้วก็ค้นว่ามะเร็งนั้นเป็นมะเร็งชนิดไหนอยู่ตำแหน่งไหนจะรักษาด้วยวิธีไหนเนาะรักษาด้วยยารักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดเน
1: า
0: ะหรือ
1: เปิ้ล
0: เ
1: ป็นระยะท้ายๆเนาะ
0: หรือบางอันเปิ้ลก็รักษาด้วยวิธีผ่าตัดอีกนะเจ้าซึ่งก็แผนการรักษาแต่ละรายไม่เหมือนกันอ
1: ี
0: กนะเจ้าขึ้นอยู่กับอาการและก็ตุกสภาพพยาธิสภาพของผู้ป่วยแต่ละคนตัวเอง
1: แต่เขาคงบ่รอถึงวันนั้นเนาะเขาจะต้องป้องกันตัวเองได้นะคะก็คือเนาะต้องกลับมาประกินป่าดิบ
0: แน่นละ
1: แล้วก็กินยาทายหลายท่านบางคนนี่นะแม่ปี้ไปโรงพยาบาลเนาะก็จะมีการคันผิวหนังบางทีตรวจไปนะหมอก็ส่วนใหญ่จะเสี่ยงว่าเอ๊ะเป็นพยาธิก็ได้ค่ะหลายๆท่านนี่อาจจะประเคยได้กินยาถ่ายพยาธิเนี่ยนะคะแต่ถ้าท่านมั่นใจก็อาจจะต้องไปปรึกษาส่วนใหญ่ไปซื้อร้านขายยากันเน
0: า
1: ะอาจจะติดปรึกษาคุณเภสัชที่อยู่ร้านขายยาว่ากินได้ก่อปกติแล้วยาถ่ายไม่ได้มีความเสี่ยงในการรับประทานเนาะถ้าเป็นมันจะมีตัวพยาธิตัวกลมตัวแป้นอีนะเจ้าเนาะเอาก็สามารถซื้อหาได้ตามท้องตลาดนะเจ้าเนาะแต่ถ้าเป็นพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยเปิ้นจะมียาถ่ายเฉพาะของเปิ้นนะคะเนาะเออเนาะถ้าเกิดว่าท่านตรวจแล้วท่านเจอเองนะเจ้าท่านก็อาจจะต้องไปหาเจ้าหน้าที่ที่สถานบริการใกล้บ้านเจ้าเนาะค่ะ
0: ตะกี้เขาบอกว่าถ้าหากเขาอยากเป็นพยาธิเนี่ยเขาต้องกินเป็นปรุงซุปเน
1: า
0: ะแต่มันก็มีความเชื่อคนบ้านเฮามาหลายๆต่อๆกันมาเนาะบางคนก็บอกว่าการที่เขาปรุงอาหารเนาะด้วยมะนาวเนาะ
1: อ๋อบีบ
0: บีบมะนาวใส่ที่มันฆ่าพยาธิได้แต่
1: ค่าเจือไปเลยมาได้มาได้มาได้มาได
0: ้ถึงแม้ว่ามะนาวมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดเนาะแต่มันสามารถฆ่าตัวพยาธิได้นะจ๊ะ
1: ต้องความร้อนอย่างเดียวเจ้าอันนี้เป็นความเชื่อเนาะเขาก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าส่วนใหญ่ก็ฆ่าเจือด้วยมะนาวเหมือนเขา
0: บีบมะนาวละ
1: บีบมะนาวละรู้สึกแบบมันปลอดภัยจริงๆมันได้ปลอดภัยเจ้ามันได้ช่วยอย่างนะเจ้าเนาะอันที่ดีที่สุดก็คือต้องสุกอย่างเดียวเนาะลวนแบบต้องบางคนสะดุ้งก็ไม่ได้นะเนา
0: ะสะดุ้งก็ไม่ได้สะดุ้งก็พยาธิก็ตายแล้ว
1: เหมือนซาสะดุ้งอย่างไม่ได้นะคะเนาะก็ต้องเอาสุกจริงๆ
0: เผาย่างตากแดดอีเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้เป็นความเชื่อเนาะทุกอย่างที่
0: ความจริงก็คือว่าการมักดองเนี่ยแบบว่าจะด้วยเกลือหรือข้าวคั่วเนี่ยทำให้ตัวยาไอพยาธิตัวอ่อนเนี่ยมันได้ค่านะเจ้าคือทั้งหมดนะเจ้ามันอาจจะบางส่วนเนาะมันอาจจะลดลงแต่ว่ามันไม่หมดนะเจ้าแล้วก็การตากแดดเนี่ยอันนี้ยิ่งร้ายใหญ่เลย
1: มาได้
0: มะนาวอีนะเจ้า
1: ได
0: ้ทำให้สุกแค่ผิวจริงๆแบบสุกด้วยซ้ำไปมันแค่มีรสชาติเลยเน
1: า
0: ะมันแค่เพิ่มรสชาติเฉยๆ
1: เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยแล้วก็มันดูบะคาวอ่ะส่วนใหญ่
0: อันวินุกินเหล้าขาวกินเหล้าหยาดกินเหล้าตองกินแอลกอฮอล์ตามหลังจากกิน
1: ของดิบกูอย่าง
0: ค่ะพยาธิได้ก็ต่อ
1: บ่ได้เจ้าเนาะมันไปคนตี
0: ้
1: มันไปคนตี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าม
1: ันชาบ่ได้เจ้ามันไปเกี่ยวกันเลยนะคะก็คือสุราแอลกอฮอล์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะอันนี้พยาธิก็ไปแถมอย่างหนึ่งเจ้าพยาธิบ่ตายค่ะด้วยกันใช้แอลกอฮอล
0: ์นอกจากจะบ่ได้ฆ่าแล้วนะเจ้าเพิ่มปัญหาตับแถมยาทำให้ตับแข็งแน่น
1: มันจะไปบวกกันค่ะจริงๆแล้วว่า
0: ไปเสริมฤทธิ์
1: ท่อน้ำดีและตับเองนะคะ
0: แม่ละ เจ้า
1: ก็บอกควรเจ้าจริงๆการแอลกอฮอล์เยอะๆถ้าภูมิต่ำลดลงการรับเชื้อต่างๆเนี่ยก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอได
0: ้
1: พยาธิก็อาจจะเจริญเติบโตดีค่ะน้องอ้อเนาะก็บอกควรทานคู่กันเจ
0: ้า
1: ทานสุกดีกว่าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะมารณรงค์ส่งเสริมในเรื่องของการป้องกันนะเจ้าโดยการปรับมากินปลาที่มันสุกปรุงสุกนะเจ้างดเมนูปลาดิบปลาทั้งจืดโดยเฉพาะปลาจืดเนี่ย
1: ปลาลาบ
0: หมายว่าจะเป็นก้อยเป็นลาบเน
1: า
0: ะปลาล้าดิบเป็นนะเจ้าปลาส้มดิบปลาย่างที่มันยังแดงๆอยู่นะเจ้าอันนี้ก็หลีกเลี่ยงนะเจ้าหมดนะเจ้า
1: ที่สำคัญเวลาเขากินแล้วเนาะอันนี้พฤติกรรมการใช้ชีวิตเนาะการถ่ายก็สำคัญค่ะเนาะเขาส่วนใหญ่ก็ถ่ายในถูกสุขลักษณะอยู่ละเพื่อนก็บอกว่าเราควรถ่ายในที่ที่บ่ถ่ายไปเลยอ่ะเจ้าซึ่งสมัยนี้ก็บ่น่าจะมี
0: แต่ก่อนน่ะมันแต่ก่อนนี่เนาะเวลาไปสวนไปอย่างบ้านเฮาบ้านลำไยเนาะ
1: มีแต่รออ่อนเฮาจำได้
0: เพราะว่ามันบ่ได้ทำห้องน้ำไว้บริเวณในสวน
1: หลายท่านก็จะถ่าย
0: บางคนก็จะไปถ่ายปล่อยไว้บางทีกลางสวนมันก็ดูแบบนี้เนาะเพื่อนก็เลยไปถ่ายข้างห้องน้ำเลยเป็นสาเหตุเนาะที่ไปที่มาเนี่ยเจ้า
1: ก็เกิดวงจรของพยาธิใบไม้ตับเกิดขึ้นได้นะเจ้า
0: และเจ้า
1: ค่ะ
0: เจ้าแล้วก็การที่จะทำให้มันสุกนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นลาบเป็นปลาล้าอะไรอย่างกระจะตามนี่นะเจ้าปลาส้มเนาะเพราะว่าจะทำวิธีการให้มันสุกถึงข้างในเนี่ยหนึ่งต้มให้เดือด
1: เดือดสุดๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: หรือว่าแกง
1: ก็ต้องต้มให้เดือด
0: ต้องแกงก็ต้องให้มันสุกเนาะต้องต้มให้มันเหมือนถ้าเป็นเฮาพยาบาลเนาะเวลาเฮาจะทำอย่างเพื่อให้มันสุกเฮาจะต้องวางใจเฮาจะตั้งไว้15นาทีวินก
1: ต้องจับเวลา
0: จับเวลาทุกวันนี้ยังติดเป็นนิสัยเลยนะคะเวลาจะทำอย่างเนี้ยจะตั้งเวลา
1: โอ้เอาเหมือนเป็นนึ่งเครื่องอะไรอย่างก็อุปกรณ์
0: มันเล่นมาได้แล้ว อันนี้จะคือเฮาก็จะชินเนาะเพราะว่าเฮาจะถูกฝึกว่า
1: เฮาถ้าต้มมันปลอดภัย
0: มันจะต้องนอกจากมันใจแค่ตั้งมาแล้วเดือดแล้วปิดหม้อไงพี่น้องเพราะมันจะต้องปล่อยคือระยะเวลาของการเดือดไปนานเห็น
1: ถึงจะฆ่าเชื้อได
0: ้เนาะเจ้าแต่มันต้อง15นาทีก็ได
1: ้ออกมาอันนี้เอาวิชาชีพเดิมเนาะมาเล่าสู่กันฟัง
0: แม่แล้วเจ้าทำอาหารแต่คิดว่าไปละเดือดให้ทั่วถึงแบบว่าต้มแกงผัดทอดทุกอย่างนะเจ้าแล้วก็ในกรณีที่ปลามันชิ้นใหญ่เนาะก็อาจจะทำให้ชิ้นมันเล็กลงมันสุกง่ายขึ้นนะเจ้าความร้อนเข้าถึงได้ง่าย
1: แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแกงเนาะถ้าบ้านพี่ชอบแกงเนี่ยสบายใจได้เพราะว่าต้มเมินอยู่ละบ้านเฮาก็ชอบแกงปลาเมนูบ้านเฮาก็คือแกงปลาลาบปลาปลาส้มเป็นบางเตื้อเมินเตื้อเนาะส่วนใหญ่แล้วก็อันที่เสี่ยงสุดก็จะเป็นลาบเนาะถ้าแกงนี่ก็จะเมินอยู่ละเนาะลาบปลาก็จะเสี่ยงดับเบิ้ล
0: แม่ละเจ้าแล้วก็ตะกี้พี่นกบอกแล้วเนาะสุขภาพบ้านการขับถ่ายท้อง
1: หการล้างมือจริงๆแล้ว
0: ลักษณะ
1: กลับมาเรื่องการใช้ชีวิตเจ้าเนาะการล้างมือให้สะอาดล้างบ่อยๆก่อนเข้าห้องน้ำหลังรับประทานอาหาร
0: การล้างมือที่ถูกต้องต้องใช้สบู่ตัวเนาะพี่นกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: เจ้าก
1: ลับมาเรื่องการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเจ้าก็คือการกินร้อนๆนะคะก็ถูกต้องดำเนินการทำตามปกติเนาะค่ะแล้วก็การล้างมือทุกครั้งเราจะสอนละออนเนาะล้างมือ7ขั้นตอนแต่จริงๆถ้าอยู่บ้านเราไปถึง7แต่ว่าอย่างน้อยก็ล้างให้นานหน่อยให้น้ำไหลผ่านแล้วก็ใช้เวลาในการล้างพอสมควรที่คิดว่ามือเราเนี่ยจะสะอาดเนาะก่อนรับประทานอาหารเนาะแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำอ
0: ัน
1: นี้เป็นขั้นตอน2เวลาที่สำคัญที่เราจะต้องล้างมือหรือว่าคิดว่าเราไปจับอะไรอย่างแล้วเราสกปรกอะค่ะบางคนนี่นะไปจับพื้นดินจริงๆพื้นดินเราก็มีพยาธิอาจจะเป็นพยาธิตัวอื่นค่ะน้องเนาะซึ่งต้องระวังเหมือนกัน
0: มันมีพยาธิหลายตัวขนาดเลยนะเจ้าแต่วันนี้เราจะมาอู้เรื่องเดียว
1: ใช่พยาธิปลาคอกาตัวตืดกาซึ่งอยู่ในการบริโภคเท่านั้นนะเจ้าส่วนเกี่ยวเรื่องพยาธิซึ่งมัน
0: ก็ทุกอย่างเนี่ยไปรีวิวมาละขออย่างเดียวขอให้กินสุก
1: เจ้า
0: ปรุงสุกเนี่ยมันฆ่าได้หมด
1: อย่างเดียวเท่านั้น
0: และแถมอันหนึ่งนะเจ้าในเรื่องของนอกจากเราจะกินอาหารปรุงสุกเนาะมีการสุขาภิบาลเรื่องของการขับถ่ายเนาะการล้างมือการอันนี้อันหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนทั่วแม่พี่น้องนะเจ้าก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปี
1: เจ้า
0: เนาะการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยก็จะมีทั้งแต่การตรวจเลือดการตรวจอุจจาระปัสสาวะ ตรวจเอ็กซเรย์เนาะแล้วก็ตรวจตามอายุตัวเองนะจ๊ะ
1: ส่วนใหญ่แล้วก็
0: อายุทีนี
1: ้อายุเท่าไหร่คะน้องอ้อ35ปี
0: 35ปีขึ้นไปนะจ๊ะเนี่ยก็แต่ที่จริงก็ถ้าเราเนี่ยเขาสามารถตรวจได้
1: เรารู้สึกว่าอยากตรวจก็ตรวจได้
0: ตรวจได้นะคะแล้วก็แต่ถ้าบางยกเว้นบางรายการมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนาะแต่ตามมาตรฐานที่ไอ้ตามสิทธิ์ที่ไปสิทธิ์ที่ของเรามีเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจดูเบื้องต้นนะจ๊ะในเรื่องของการตรวจโรคที่สำคัญ
1: ทุกท่านอาจจะต้องไปตรวจสอบดูว่าสิทธิ์ท่านเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างใดนะคะแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าบ่สุขสบายเนาะมีอากาศเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปตรวจได้เนาะ
0: มันตรวจสุขภาพส่วนใหญ่เฮายังบ่ป่วยเนาะพี่นกเนาะเฮาจะไปแล้วก็บอกว่าเฮามาขอตรวจสุขภาพประจำปีโดยสิทธิ์ที่เฮาก็คือได้ปีละ1ครั้งนี่นะเจ้าก็คือมากันเป็นการตรวจสุขภาพนี่นะเจ้าแล้วก็ถ้าบางคนเนี่ยตรวจอุจจาระตรวจเลือดอีเน
1: า
0: ะมันจะมีค่ามันจะมีปนของค่า EO เนาะพี่น้องเนาะ EO eosinophil อีเน
1: า
0: ะมันขึ้นอีนะเราก็จะลิงแล้วอันนี้พยาธิมันจะขึ้นต้องไปตรวจในอุจจาระแห่งกลางว่ามีแต่ก่ออีเนาะคอนเฟิร์มอีเนาะส่วนใหญ่ก็แค่ค่า EO ขึ้นแพทย์ก็จะจ่ายระยะละเตรียมร
1: อส่วนใหญ่แล้วนะเราจะตรวจเลือดถ้าให้มาตรวจครบแพ็กเกจเราจะเว้นอุจจาระไว้เพราะทุกคนเนี่ยจะไปอยากตรวจอุจจาระมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่อยากจะ
0: เพราะว่าบางคนแม้แต่อ้อเองนะมันกุดยากนะที่จะต้องหิ้วของตัวเกาปิกมาให้หมอตรวจเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องยากแต่เราก็ต้องทำเนาะและก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องทุกท่านได้ตระหนักว่าการตรวจน่ะต้องตรวจให้ครบทุกอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะพยาธิไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องจริงๆใกล้ตัวมากแล้วก็อาจจะอยู่กับเฮาโดยที่เฮาบ่ฮู้ซึ่งเฮาสามารถป้องกันได้รักษาได้ในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยค่ะง่ายๆด้วยการรับประทานยาถ่ายพยาธิเนี่ยค่ะก็คือช่วยได้นะเจ้าเนาะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เฮามาเพื่อการรณรงค์หมู่เฮานะเจ้าเนาะประชาชนชาวลำปูนนะเจ้าบ่กินปลาดิบเนาะบริการก็คือการปลาดิบก็คือหลีกเลี่ยงอาหารปลาที่ดิบหรือว่าสุกๆดิบๆเฮาต้องกินปลาสุกนะคะเนาะก็จะปลอดจากพยาธิใบไม้ตับเจ้าเนาะ
0: พี่นกเจ้ามีคำถามเนาะไปลองเสิร์ชคำถามเพื่อนบอกว่าถ้าแต่ก่อนเนี่ยเราเคยกินลาบปลาแล้วก็หรือว่าปลาล่าดิบมาก่อนมาเมื่อหลายปีมาละแต่ตอนนี้หยุดกินละตอนนี้กินปรุงสุกมาตลอดแต่ก็ยังกังวลอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเป็นมะเร็งคลอน้ำดีอยู่ก็อย่า
1: อ๋อถ้ากังวลจริงๆแล้วถ้าหยุดเนี่ยเป็นเรื่องดีล่ะวันนี้ถ้าหยุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีว่าเราไปกินของดิบเนาะสองก็คือถ้าเริ่มกังวลท่านอาจจะซื้อยาถ่ายพยาธิมารับประทานได้แต่ว่าไปถามคุณเภสัชที่ร้านขายยาเนี่ยแหละว่าอยากกังวลแล้วก็พฤติกรรมบริโภคของเรามีอย่างพ้องกินหมูดิบกาลาบควายดิบกาเขาต้องดูว่าเขาเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมี
0: อาการแสดง
1: อ
0: าการแสดงของเขามีอะไรอย่างพ้องเน
1: า
0: ะตอนนี้เนาะถ้าเขารู้สึกกังวลเขาก็สามารถเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลไปปรึกษาคุณหมอนะจ๊ะแล้วก็ขอตรวจ
1: ได้เนาะเป็นสเต็ปต่อไปนะคะเฮาบ่ม่วนบางงานเฮาก็ไปตรวจได
0: ้
1: เสร็จแล้วถ้ามีโครงการดีๆที่ว่าเฮ้ยตรวจอุจจาระอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าถ้ามีโอกาสอสม.เข้าไปแจกตลับตรวจเลยเจ้
0: า
1: เฮาตรวจฟรีแล้วก็ดูแลไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะแล้วก็ดูแลต่อยอดแล้วก็หามโครงการนึงที่อยากจะฝากก็คือการอุลตราซาวด์ด้วยอุลตราซาวด์เนาะช่องท้องตามโครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีซึ่งเฮาทำหลายอำเภอเจ้าปีนี้เราทำ5อำเภอนะคะหมุนเวียนกันทั้งจังหวัดและปีหน้าก็จะมีต่อไปเรื่อยๆเจ้าถ้ามีโครงการจะอี้อย่างใดนะเจ้า
0: เราจะมาบอกกันในรายการเราจะมาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องแล้วเราจะบอกว่าเราจะไปจัดกิจกรรมที่ไหนวันไหนนะเจ้าเจ้าคิดว่าวันนี้เราใช้เวลามาพอสมควรนะเจ้าพี่นกเจ้าก็เดี๋ยวเรามาปักกันแฮมกรรมในวันพุธถัดไปนะเจ้าเดี๋ยววันพุธถัดไปนี่

0: เนี่ยเขาอาจจะหน้าลำไยอาจจะ
1: เจ้
0: มี
1: า
0: เวลาเข้ามาดูใบบ้านเฮาตอนนี้ยุงเริ่มเยอะแล้วเจ้าอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องคว่ำภาชนะที่เฮาไปได้ใช้ก่อน
1: เจ้า
0: ทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงนะคะไม่ต้องไปไล่ตบไล่ตีหรือเอามุ้งกางเฮาไปฆ่ามันก่อนที่มันจะเป็นตัวก่อนดีกว่าเจ้า
1: ป
0: น
1: ้
0: ะ
1: อง
0: ฮอ
1: กันมั
0: ป
1: น
0: ้
1: ไ
0: อ
1: ม
0: ง
1: ่
0: ก
1: ให
0: ั
1: ้
0: น
1: มัน
0: ก
1: มี
0: ่อ
1: ย
0: น
1: ุงดีกว่า
0: เจ้า
1: เนาะ
0: เจ้
1: เ
0: า
1: จ้าช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะเจ้าฝนมายุงมันเยอะจริงๆน
0: เ
1: ะ
0: จ้
1: เ
0: า
1: จ้า
0: ค่ะ
1: เนาะก็เฮาสองคนก็ขอนำรายการมอแล้วปูนชวนอู้เรื่องสุขภาพลาผู้ชมผู้ฟังไปก่อน
0: จ้า
1: ปะกันแห่งกรรมวันพุธถัดไปวันนี้เฮาสองคนนะเจ้าอ้อพิมพวรรณเคยตานะเจ
0: จ
1: ้า
0: ้าพกสิรินเลยสักเจ้า
1: เจ้าขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงพร้อมกำชับให้กัมพูชาระวังการนำเสนอข้อมูลที่อาจกระทบต่อกระบวนการหยุดยิงที่ยังมีความเปราะบาง
6: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฐานไทยคว้างระเบิดไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมมาโดยตลอดนอกจากนี้นายเสียศักดิ์ระบุว่าไทยได้กำชับฝ่ายกัมพูชาเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ควรมีการนำเสนอข่าวลักษณะนี้ฝ่ายเดียวควรมีกระบวนการร่วมตรวจสอบและหารือกันก่อนรวมทั้งไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรือส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะในช่วงนี้กระบวนการหยุดยิงยังมีความเปราะบางทั้งสองฝ่ายจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเปิดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
7: นายประกรณ์อินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2568โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการกระจายอำนาจและระบบคุณธรรมอย่างร้ายแรงและที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบและค้นหาช่องโหว่ของระบบโดยกำหนดให้ส่งรายงานความคืบหน้าฉบับแรกภายในวันที่15กรกฎาคมนี้และฉบับที่2ภายในวันที่27กรกฎาคมก่อนรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการหรือแก้ไขข้อกฎหมายต่อไปพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพประสานข้อมูลเชิงลึกจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดควบคู่กับโทษทางกฎหมายปกติเป้าหมายเพื่อกวาดล้างและอุดช่องโหว่สกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้ทุจริตมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองได้อีกต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียกล่าวหาว่าประธานาธิบดีกุสตาโวเปรโตกำลังวางแผนก่อรัฐประหารสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรผู้นำโคลอมเบียคนปัจจุบันกำลังวางแผนก่อรัฐประหารเพื่อขัดขวางไม่ให้เขาสามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนอกจากนี้นายเอสปริเอล่ายังระงับกระบวนการถ่ายโอนอำนาจกับรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีเปโตรโดยอ้างว่ามีการทุจริตในรัฐบาลชุดนี้ด้านประธานาธิบดีเปโตรประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและเรียกร้องให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านนายเดลาเอสเปเอล่าในวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากเป็นวันที่เขาจะกล่าวสุนทรพจน์อำลาก่อนก้าวลงจากตำแหน่งน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต
9: ้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: เสื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานี

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนกันพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวเชอร์ซินีสุขซอนนักวิชาการขนส่งจากฝ่ายใบขับขี่ช่วงสายๆแบบนี้ใครที่กำลังเดินทางหรือขับรถไปทำธุระอยู่อย่าลืมเช็คกระเป๋าสตางค์นิดนึงนะคะว่าใบขับขี่ของเรายังอยู่กับเราไหมและที่สำคัญหมดอายุหรือยังหลายคนคงคิดว่าการต่อใบอนุญาตขับขี่ต้องไปนั่งรอคิวที่ขนส่งทั้งวันแน่ๆแต่บอกเลยนะคะปัจจุบันอะไรๆก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอัปเดตขั้นตอนการทำใบขับขี่ที่ง่ายๆไม่ต้องรอนานเพราะเราอยากให้ทุกท่านมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรากลับมาคุยรายละเอียดด้วยกันนะคะ

0: แม่ย่านางที่มงลงทุกปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรตติ้งอันดับหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองรถและคนขับมาเพียบเลยยะ
1: อ๋อผมจำได้แล้วผมเคยไหว้ป้าอยู่ตรงโหลคันนี้ใหม่ๆอ่ะ
0: ทำไมขับช้าแบบนี้
2: การขับรถเร็วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเราไม่ควรใช้ความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: จะเปิดไฟเลี้ยวทำไม
2: สาเหตุที่เกิดการชนท้ายบ่อยๆก็เพราะไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวให้ผู้ร่วมทางได้รับรู้
0: อยู่เทิร์นตรงนี้เลยโอ้โห
1: นี่มันป้ายห้ามอยู่เทิร์นไหมนะป้า
0: ว้าวออนนี่มันปาดมาเหรอ
2: ถนนไม่ใช่ครูอย่าเรียนรู้ด้วยชีวิต drive safely you know
3: พอนะป้าไม่ต้องยุแล้วถ้าขับรถดีมีวินัยใจเย็นๆใส่ใจกฎจราจรก็ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางด้วยความห่วงใยจากกรมการขนส่งทางบก
4: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตขั้นตอนการต่อใบขับขี่นะคะปัจจุบันใบขับขี่สามารถต่อล่วงหน้าได้180วันแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาในการต่อใบขับขี่นานๆที่ขนส่งหรือไปก่อนเวลาหลายๆชั่วโมงแล้วนะคะเพียงแค่จองคิวออนไลน์โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกวันเวลาและสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านที่สะดวกได้เลยค่ะหรือสำหรับท่านที่ไม่ได้จองคิวมาผ่านแอปพลิเคชันมาไม่ต้องกังวลนะคะทางเรายินดีให้บริการเหมือนกันค่ะแต่อาจจะมีระยะเวลาในการรอคอยตามปริมาณผู้ใช้บริการเนี่ยณขนาดนั้นรบกวนเผื่อเวลาสำหรับรอคอยสักนิดนึงนะคะอย่างที่2เป็นการอบรมออนไลน์ค่ะสำหรับใบขับขี่ประเภทรถส่วนบุคคล5ปีที่หมดอายุยังไม่เกิน1ปีหรือต้องการต่อล่วงหน้าพิมพ์คำค้นหาที่ Google ว่าอบรมใบขับขี่แล้วเลือกที่เว็บไซต์ dltelearning.com ค่ะดูวิดีโอผ่านแท็บเล็ตหรือมือถือได้ตลอด24ชั่วโมงจะใช้เวลาในการอบรมประมาณ1ชั่วโมงเมื่อดูจบแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอหรือบันทึกผลผ่านการอบรมนี้ไว้ด้วยนะคะและผลการอบรมนี้มีอายุ180วันค่ะ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: คุณผู้ฟังคะมาต่อกันนะคะทีนี้เรามาเตรียมความพร้อมเอกสารที่เราต้องพกไปมีแค่4อย่างเท่านั้นนะคะจดไว้ได้เลยอย่างแรกเลยบัตรประชาชนตัวจริงอย่างที่2ใบขับขี่ใบเดิมหากใบขับขี่ใบเดิมเราหายไม่ต้องแจ้งความกับทางตำรวจนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งได้เลยอย่างที่3ใบรับรองแพทย์ค่ะโดยเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือสถานคลินิกก็ได้นะคะแต่ต้องมีอายุไม่เกินกว่า30วันนะคะและอย่างที่4หลักฐานการจองคิวและการอบรมค่ะที่เราบันทึกผลหรือถ่ายรูปไว้นำเอกสารและหลักฐานยื่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามวันเวลาและสำนักงานขนส่งที่เราจองคิวไว้ได้เลยค่ะเมื่อถึงวันนัดหมายให้เราไปถึงสำนักงานขนส่งก่อนเวลาสักประมาณ 15-20 นาทีนะคะเพื่อตรวจเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนไหมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการให้เราทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ต้องตื่นเต้นนะคะมีแค่ทดสอบสายตาบอดสีดูระยะสายตาและทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกค่ะส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายเงินและถ่ายรูปสำหรับค่าธรรมเนียมรถยนต์คือ505บาทรถจักรยานยนต์255บาทปวดเตรียมเงินไปให้พอดีหรือสแกนจ่าย

สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้มีเรื่องที่คุณผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะโดนมิจฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับมีเรื่องราวอย่างไรไปรับชมกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิ Facebook LINE พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งซึ่งการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน

0: ดยหากโอนเงินและให้เอกสารสำคัญกับมิจฉาชีพก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินและโดนนำข้อมูลไปก่อคดีต่างๆทั้งยังได้รับใบขับขี่ปลอมและหากนำใบขับขี่ปลอมไปใช้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบก pr.dlt.newsซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่เผยแพร่ข่าวสารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศและหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
2: เห็นไหมคะว่าการต่อใบขับขี่สมัยนี้ไม่ยุ่งยากเลยถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมใช้เวลาที่ขนส่งจริงๆไม่นานเลยนะคะเวลาผ่านไปมากแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะในวันนี้ก่อนจะจากกันไปดิฉันนางสาวเชอร์ซินีสุขซอนนักวิชาการขนส่งในนามตัวแทนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานใบขับขี่งานทะเบียนรถหรืองานตรวจสภาพรถเรามีนัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 นไปจนถึงเที่ยงตรงทางคลื่น FM 95 MHz แห่งนี้นะคะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ116หรือ053-525-551ค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ขอฝากสักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศรัฐบาลสั่งปรับโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติลดอัตรารับซื้อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเลือกจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นผ่านสายด่วน1111และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผ่านสายด่วนของรัฐบาล1111ทุกช่องทางรวมทั้งยังสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้งระดับจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีขบวนการทุจริตดังกล่าวด้วยเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสมีข้อมูลรอบด้านสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษคืนความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกหลอกลวงย้ำว่าข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีต้องทำความจริงให้กระจ่างการให้ข้อมูลเบาะแสไม่ว่าจะข้อมูลหรือบุคคลในกระบวนการทุจริตสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้แค่ช่วยทำความสะอาดระบบการคัดเลือกบุคลากรให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถมีโอกาสเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการที่ถูกต้องโปร่งใสยังเป็นการคืนความเป็นธรรมให้ข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
2: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกเพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
3: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางกับทางปปช.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากกพ.ปปช.ปปง.ทิศฎีกานะครับแล้วก็สำนักงานการตรีด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นสาระสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับกำหนดไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางกพช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีแกลตรงไหนแล้วเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
2: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมทุกรูปแบบโดยเฉพาะปัญหานอมินีสั่งขยายผลถึงที่สุดหากพบผู้ใดเกี่ยวข้องไม่ว่าอยู่ในระดับใดต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่าคณะกรรมการชุดนี้ตั้งมาเพื่อบังคับใช้กฎหมายในด้านการจัดระเบียบสังคมทุกรูปแบบทั้งการปราบปรามยาเสพติดการหลอกลวงทางไซเบอร์ผู้มีอิทธิพลพนันออนไลน์สถานบริการและโรงแรมผิดกฎหมายการค้ามนุษย์อาวุธปืนโดยเฉพาะนอมินีซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วที่จังหวัดภูเก็ตเบื้องต้นตรวจพบสถานประกอบการหรือบริษัทที่เข้าข่ายนอมินีแล้วกว่า300บริษัททั้งธุรกิจรถเช่าโรงแรมร้านอาหารบริษัททัวร์โดยจะมีการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดส่วนภาพรวมทั้งประเทศทราบข้อมูลจากหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจมีมากกว่า 80,000 รายทั่วประเทศซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นพบความผิดปกติเนื่องจากมีรายชื่อคนไทยบางส่วนที่ร่วมหุ้นกับชาวต่างชาติเปิดบริษัทได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยจึงสั่งการให้กรมการปกครองเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วหากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้เน้นย้ำในที่ประชุมว่าหากสืบสวนขยายผลถึงบุคคลใดขอให้ดำเนินการอย่างถึงที่สุดโดยไม่ต้องกลัวเจอตอ
5: ผมไม่สนใจว่าเป็นใครท่านจะ C3 หรือ C11 ถ้าเกิดว่าท่านผิดก็คือผิดแล้วผมก็ไม่ได้สนใจว่าท่านอยู่ในหน่วยงานอะไรใต้สังกัดกระทรวงอะไรถ้าเกิดท่านผิดผมก็จับแล้วเราก็จะสืบไปเรื่อยๆล่ะครับผมคิดว่าในหลายๆกระบวนการที่ทำกันทุกวันนี้เนี่ยมันทำไม่ได้คนเดียวหรอกครับมันต้องมีเพื่อนต้องมีกลุ่มแล้วก็ในภาคใต้ก็จะมีบางชื่อที่ไม่ใช่เป็นส่วนร่วมของนิติบุคคลบุคคลเดียวก็ไปร่วมในหลายๆบริษัทซึ่งเราก็มีคำถามว่าทำไมถึงมีกำลังแล้วก็เงินในการลงทุนต่างๆนั้นมาจากที่ใดเราสืบอยู่แล้วเราทำอยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องมีระยะเวลาให้ทางกรมการปกครองทางเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ใช้นะครับเพราะว่ามันจะมีหลายข้อกฎหมายเข้าเกี่ยวข้องจะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าหากประชาชนมีเบาะแสการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่และต้องมีกรอบระยะเวลาการทำงานเพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนกับประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกรณีกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยใช้อาวุธระเบิดไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
6: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยคว้างระเบิดไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและคาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการเหยียบระเบิดของทหารกัมพูชาเองเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติหยุดยิงตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมมาโดยตลอด
7: แล้วเราก็ชี้แจงไปแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นไปตามนั้นเข้าใจว่าเหตุการณ์มันอาจจะเกิดจากการเหยียบกับระเบิดของทหารกัมพูชาเองเพราะว่าเราก็ยึดปฏิบัติตามข้อตกลงที่เรามีเรื่องของการหยุดยิงที่เรียกว่าแถลงการร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามนั้น
6: นอกจากนี้นายเสียศักดิ์ระบุว่าไทยได้กำชับฝ่ายกัมพูชาเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ควรมีการนำเสนอข่าวลักษณะนี้ฝ่ายเดียวควรมีกระบวนการร่วมตรวจสอบและหารือกันก่อนรวมทั้งไม่ควรนำเสนออะไรที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงหรือส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะในช่วงนี้กระบวนการหยุดยิงยังมีความเปราะบางทั้งสองฝ่ายจึงต้องระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยจะเร่งช่วยเหลือตามขั้นตอนของกฎหมาย
8: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่เดินทางไปถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางต่อได้ซึ่งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประมาณ150คนในจำนวนนี้เป็นชาวนราธิวาส71คนและอีกกลุ่มคือผู้ที่ชำระค่าเดินทางแล้ว แต่ยังไม่ถึงกำหนดออกเดินทางซึ่งคาดว่ามีจำนวนมากโดยเริ่มทยอยเข้าแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วเบื้องต้นมีไม่น้อยกว่า100คนเฉพาะที่อำเภอยี่งอมีประมาณ50คนทั้งนี้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดที่มีผู้ได้รับผลกระทบอำนวยความสะดวกในการรับแจ้งข้อมูลโดยประชาชนสามารถเข้าแสดงตัวได้ที่สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่หรือที่ว่าการอำเภอเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางผู้รับชำระเงินและจำนวนเงินที่ชำระไว้ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดีและช่วยเหลือผู้เสียหายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสตูลตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศหลบหนีภาษี 10,000 ซองมูลค่าของกลางราว 900,000 บาท
9: พันตำรวจเอกอนุสรณ์ทองใสผู้กำกับการ6กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยว่ากองกำกับการ6กองบังคับการปราบปรามประสานงานร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูลเข้าปิดล้อมตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือบ้านทางยางหมู่ที่7ตำบลสาครอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลหลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในขณะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบผู้กระทำผิดไว้ตัวทันสามารถหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศจำนวน20ลัง 10,000 ซองหรือเท่า 200,000 มวนมูลค่าของกลางประมาณ 900,000 บาทประมาณค่าปรับ 9,420,000 บาทต่อมาเจ้าหน้าที่นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าแพเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: กรมการค้าภายในยืนยันปริมาณไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการพร้อมประสานผู้ผลิตและผู้ประกอบการบริหารจัดการราคาจำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุน
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ร่วมกับผู้ผลิตรายใหญ่อาทิบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF บริษัทเบทาโกจำกัดมหาชนและอัครากรุ๊ปรวมถึงผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกว่าการปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็นฟองละ3บาท80สตางค์หรือเพิ่มขึ้น20สตางค์ซึ่งเป็นผลตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นผลจากต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนส่งผลให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงอย่างไรก็ตามปัจจุบันปริมาณไข่ไก่ยังเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศและผู้ผลิตประเมินว่าราคามีแนวโน้มทรงตัวเนื่องจากสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทยอยออกสู่ตลาดซึ่งจะช่วยลดต้นทุนอาหารเลี้ยงสัตว์ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นพ้องให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกร่วมมือกับกรมการค้าภายในบริหารจัดการราคาจำหน่ายให้สอดคล้องกับต้นทุนพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นไข่ไก่อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาไข่ไก่ทั้งระดับหน้าฟาร์มค้าส่งและค้าปลีกอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาจำหน่ายมีความเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยในปีนี้โตร้อยละ 2.3 ซึ่งดีกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้าพร้อมติดตามทิศทางเงินเฟ้อจากความเสี่ยงภัยแล้งและสถานการณ์ตะวันออกกลางนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยว่าตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ระดับร้อยละ 2.3 นั้นถือว่าดีกว่าที่เคยประเมินไว้ในช่วงก่อนหน้าแต่หากเทียบกับศักยภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจไทยแล้วถือว่ายังห่างกันพอสมควรนอกจากนี้ตัวเลขดังกล่าวยังเป็นเพียงค่าเฉลี่ยในภาพรวมแต่ในความเป็นจริงยังมีความไม่เท่าเทียมซ่อนอยู่โดยมีลักษณะการฟื้นตัวเป็นรูปตัว K ซึ่งการเติบโตกระจุกตัวอยู่เฉพาะในภาคการส่งออกและภาคเทคโนโลยียังไม่ได้กระจายตัวไปถึงประชาชนส่วนใหญ่สำหรับสถานการณ์เงินเฟ้อภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินพบว่าความเสี่ยงของเงินเฟ้อปรับตัวลดลงไปพอสมควรโดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ย่อตัวลงมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดสงครามอย่างไรก็ตามธปท.ยังไม่สามารถตัดความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อทิ้งไปได้เนื่องจากยังมีปัจจัยหนุน3เรื่องสำคัญคือ 1. การส่งผ่านต้นทุนเงินเฟ้อที่ยังไม่สิ้นสุด 2. ปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงปลายปีที่จะส่งผลให้ราคาอาหารสดปรับตัวสูงขึ้นและ 3. สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังมีความผันผวนและส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน
11: ตอนที่3เนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวเลขแมโครนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกสั่งกับศักยภาพนี่ก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นที่พอใจในเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยพัฒนาการของเงินเฟ้อในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าความเสี่ยงของเงินเฟ้อเนี่ยลดลงไปพอสมควรโดยเฉพาะราคาน้ำมันเนี่ยในดิบในตลาดโลกที่ลงไปถึงระดับเดียวกับก่อนที่จะเกิดสงครามอย่างไรก็ดีเขาบอกว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังไม่สามารถตัดทิ้งได้นะ
1: สำหรับด้านการดำเนินนโยบายผสมผสานนายดอนได้เปรียบเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลโดยระบุว่านโยบายการเงินทำหน้าที่เหมือนกองหลังที่เน้นการรักษาเสถียรภาพเป็นหลักแม้ว่าในช่วงต้นปีจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจในเกมรุกบ้างแต่อยากให้มองว่าหน้าที่หลักยังคงเป็นการคุมเชิงรับส่วนกองหน้าที่ทำหน้าที่รุกนั้นจะเป็นบทบาทของนโยบายการคลังและมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดของธปท.ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศปรับลดราคาบัตรโดยสารลงร้อยละ 20-30 ในทุกเส้นทางบินทั่วโลกเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปหลังสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวลดลง
8: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินในช่วงที่ผ่านมาว่าธุรกิจการบินได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาร่วม3เดือนโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนโดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นมาสถานการณ์เริ่มส่งสัญญาณไปในทิศทางที่ดีขึ้นราคาน้ำมันอากาศยานหรือเริ่มปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ110เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจากที่เคยพุ่งสูงถึง240เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแม้ว่าจะยังคงสูงกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ระดับ90เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแต่ก็เริ่มส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารทยอยกลับมาเดินทางเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้การบินไทยได้พิจารณาปรับลดราคาบัตรโดยสารลงร้อยละ 20-30 ในทุกเส้นทางบินทั่วโลกทั้งระบบซึ่งรวมถึงทั้งในส่วนของราคาค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมน้ำมันโดยการปรับลดจะแตกต่างกันไปในแต่ละเส้นทางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
12: วันนี้ราคาน้ำมันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเราก็มีความมั่นใจว่าเดี๋ยวเราก็จะปรับราคาน้ำมันเจ็ตจะอยู่ประมาณสัก110เหรียญต่อบาร์เรลก็ยังสูงกว่า90เหรียญเมื่อปีที่แล้วแต่มันดีกว่า240คือราคาน้ำมันเนี่ยมันขึ้นจาก90มาเป็นไป240แล้วมันก็ลงมา110กว่าซึ่งก็ยังสูงกว่าที่เคยเป็นเพราะนั้นราคาตั๋วอาจจะไม่ได้ลงไปเท่าเดิมแต่ลงจากทุกที่สูง
8: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าหลังจากมีการปรับลดราคาพบว่ายอดการสำรองที่นั่งล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นตัวเลข2หลักโดยคาดการว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกว่าร้อยละ70นุพศรแก้วคำรายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงกลาโหมจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและนักวิจัยแสดงให้เห็นความพร้อมในการป้องกันประเทศของไทยในการพึ่งพาตนเองและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจังหวัดนนทบุรีโดยกล่าวว่าการจัดงานในวันนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ การรักษาอธิปไตยและยังมีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองรวมถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจในบริบทของโลกปัจจุบันที่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เคยพึ่งพากันวันนี้กลับกลายเป็นโลกที่แข่งขันทางการค้าการลงทุนสำหรับประเทศไทยการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศถึงไม่เพียงแต่เพื่อเสริมความมั่นคงและเพิ่มการพึ่งพาตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยียกระดับภาคอุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพด้านการผลิตมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆและในงานครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมพัฒนาประเทศด้วยการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมด้านนวัตกรรมและการสร้างผู้ประกอบการของไทยเช่นอากาศยานไร้คนขับระบบนำทางผ่านดาวเทียม
15: รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้การวิจัยการพัฒนาและการผลิตของไทยเชื่อมโยงกันได้อย่างครบวงจรการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมถือเป็นหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้งานวิจัยศักยภาพการผลิตและความต้องการใช้งานจริงสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างเป็นรูปธรรมผมเชื่อมั่นว่าการรวมพลังของภาคส่วนวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับประเทศไทยที่ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้เติบโตด้วยนวัตกรรมและการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง
14: การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการจัดนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิดพลังแห่งการพึ่งพาตนเองโดยภายในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การผลิตจริงจากหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักวิจัยและผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้พบปะสร้างเครือข่ายและต่อยอดความร่วมมือไปสู่การพัฒนาและการลงทุนในอนาคตผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐบาลสั่งปรับโครงสร้างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภาคเอกชนยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติลดอัตรารับซื้อมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายดานุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและรายเล็กมากประเภทพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนทางเทคโนโลยีที่แท้จริงและบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าผันแปรของประชาชนโดยมีคำสั่งให้ยกเลิกการต่ออายุสัญญาแบบอัตโนมัติหรือสัญญาชั่วนิรันดร์และปรับลดอัตรารับซื้อไฟฟ้าลงเหลือ2บาท16สตางค์ต่อหน่วยทั้งนี้แนวทางดังกล่าวแบ่งการบริหารจัดการออกเป็น2กลุ่มเป้าหมายได้แก่กลุ่มโรงไฟฟ้าที่ครบอายุสัญญา25ปีจะได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญาได้อีกเพียง1วาระภายใต้อัตรารับซื้อใหม่ก่อนสิ้นสุดสัญญาอย่างถาวรและกลุ่มที่ได้รับเงินส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าครบ10ปีซึ่งประเมินว่าถึงจุดคุ้มทุนแล้วจะถูกปรับลดอัตรารับซื้อในช่วงเวลาที่เหลือของสัญญาลงมาอยู่ที่2บาท16สตางค์ต่อหน่วยเช่นเดียวกันสำหรับขั้นตอนต่อไปจะเร่งนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อพิจารณาแก้ไขมติเดิมและมอบหมายให้3การไฟฟ้าดำเนินการปรับปรุงสัญญาใหม่โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ภาครัฐยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญสูงสุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกฟ้องร้อง
16: โดยหลักการก็จะเป็นแบบนี้ว่าหนึ่งเนี่ยสัญญาต่ออัตโนมัติที่เป็นสัญญานิรันดร์เนี่ยจะไม่มีต่อไปราคารับซื้อจะกลับมาเป็นราคารับซื้อโดยเฉพาะโซล่าไปอยู่ที่2บาท16นะแล้วก็ใครที่หมดสัญญาไปแล้วก็จะต่อได้อีกรอบนึงแล้วก็รอบหนึ่งนี่คือไม่ก็คือประมาณ5ปีหรือ3ปีแล้วแต่นะครับแล้วก็จบไปเลยแล้วก็พวกที่รันมาแล้วได้รับออเดอร์ครบตามสัญญาไปแล้วแต่สัญญายังไม่จบก็รันต่อให้จบได้แต่ว่าก็ช่วงนั้นก็จะรับซื้อแค่2บาท16
0: นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงสัญญาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในส่วนของค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้าในระยะต่อไปพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนื่องจากรัฐบาลได้เตรียมมาตรการรองรับผ่านการส่งเสริมกลไกการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงไว้อย่างชัดเจนแล้ววุฒิสภาแถลงผลงาน2ปีชูบทบาทนิติบัญญัติรับฟังประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
4: คณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภาจัดงานแถลงผลการดำเนินงาน2ปีวุฒิสภาภารกิจเพื่อประชาชนเนื่องในโอกาสที่วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ครบรอบ2ปีในวันที่4กรกฎาคมนี้เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของวุฒิสภาและคณะกรรมการให้ประชาชนได้รับทราบมีนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยรองประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภากล่าวว่าวุฒิสภาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่างประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับรัฐสภาประเทศต่างๆแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และยกระดับความร่วมมือในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกวุฒิสภารวมถึงการลงพื้นที่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณากฎหมายและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้านพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภากล่าวว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาวุฒิสภาได้ดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งการกลั่นกรองกฎหมายการติดตามสถานการณ์และรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนผ่านโครงการวุฒิสภาพบประชาชนรวมถึงสนับสนุนงานวิชาการและการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาโดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเผยแพร่บทบาทและภารกิจของวุฒิสภาตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณะกรรมการสามัญประจำวุฒิสภา21คณะรวมถึงคณะกรรมการวิสามัญด้านการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และคณะกรรมการศึกษาประเด็นการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยและกัมพูชาโดยผลการดำเนินงานของคณะกรรมการครอบคลุมการพัฒนาประเทศ4ด้านได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมมาตรการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนทิ้งช่วงปลายปีโดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำและวางแผนเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง66จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
17: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขณะนี้ยังมีเพียงพอต่อการเพาะปลูกปีนี้โดยกรมชลประทานคาดการว่าณวันที่1พฤศจิกายน2569อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดียกเว้นบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับพอใช้จึงต้องเตรียมเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนผ่านการบริหารจัดการน้ำและปฏิบัติการฝนหลวงอย่างไรก็ตามกรมชลประทานคาดว่าในเดือนหน้าจะมีพื้นที่66จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงครอบคลุมพื้นที่กว่า51ล้านไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนการเพาะปลูกและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำโดยส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด
18: วันนี้ในเรื่องของน้ำมีหน่วยงานในกระทรวงเกษตรที่เข้ามาดำเนินการอย่างหลายๆหน่วยวันนี้ก็คงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเก็บกักน้ำต้นทุนให้เผื่อไว้สำหรับการดูแลปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมากที่สุดกรมฝนหลวงและการเกษตรจะทำฝนเติมน้ำเข้ามาในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำกรมพัฒนาที่ดินที่ดูแลเรื่องของบ่อจิ๋วหรือระบบการกระจายน้ำเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูในพื้นที่เสี่ยงต่างๆว่าจะดำเนินการยังไงให้พี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้รับการบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวกรมสัตว์กรมประมงกรมวิชาการเกษตรอันนี้ก็ต้องเข้าไปดูในเรื่องการให้คำแนะนำในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์หรือการดูแลเรื่องของการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพ
17: นายวินโรจน์กล่าวได้ว่ากรมชลประทานมีเครื่องมือพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศทั้งเครื่องสูบน้ำที่มีกว่า 2,500 เครื่องรถบรรทุกน้ำเกือบ300คันและเครื่องจักรอีก 3,000 ถึง 4,000 หน่วยสนับสนุนพร้อมเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อลดผลกระทบและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ภาคการเกษตรนาริมนอุดมพรรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีเป้าหมายหลายจุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์โมสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอันตรายและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเพิกถอนใบอนุญาตที่ให้อิหร่านสามารถจำหน่ายน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์3ลำในช่องแคบฮอร์โมสประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนได้ลงนามข้อตกลงด้านอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับเดนมาร์กเอสโตเนียและเนเธอร์แลนด์เพื่อเปิดโอกาสความร่วมมือในการผลิตโดรนป้องกันประเทศแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและแสดงออกถึงความโปร่งใสในการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเน้นย้ำว่ายูเครนมีสิทธิที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ในครั้งนี้โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมสร้างการป้องกันภัยทางอากาศและยกระดับจุดยืนทางการทูตของยูเครนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งนี้อุตสาหกรรมโดรนของยูเครนมีความซับซ้อนและทันสมัยอย่างมากซึ่งถือเป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญในการทำสงครามกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐสภาไอร์แลนด์ผ่านร่างกฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าจากนิคมของอิสราเอลบางแห่งในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายใต้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะรวมถึงพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่เกษตรกรรมและที่ดินเพื่อการพาณิชย์ที่อยู่นอกเส้นเขตแดนที่ได้รับการยอมรับระดับสากลของอิสราเอลทั้งนี้ไอร์แลนด์ถือเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่เสนอร่างกฎหมายในลักษณะนี้ซึ่งรัฐบาลไอร์แลนด์ยึดตามคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเมื่อปี2567ที่ระบุว่าการที่อิสราเอลเข้ายึดครองเขตเวสต์แบงก์พื้นที่ในนครเยรูซาเล็มตะวันออกและฉนวนกาซาถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถในการรับมือกับเหตุวาตภัยพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจีนอาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลกานซูและเขตปกครองตนเองกวางสีจวงรวมถึงเหตุการณ์ที่อ่างเก็บน้ำพังทลายเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นอย่างน้อย38รายและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติอย่างจริงจังเพื่อรับประกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบอียิปต์เกมนี้ทัพมัมมี่ออกนำไปก่อน2ประตูอย่างยาเซอร์อิบราฮิมในนาทีที่15และมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่67แต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมฟ้าขาวมารัว3ประตูจากคริสเตียนโรเมโรลีโอเนลเมสซี่และประตูชัยจากเอนโซ่เฟร์นันเดสพลิกแซงกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาทีแต่ยังไม่มีทีมใดทำประตูได้เสมอกัน0ประตูต่อ0ต้องโดนจุดโทษตัดสินผลปรากฏว่าทีมแดนนาฬิกายิงแม่นกว่าเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เช่นเดียวกันสำหรับนัดต่อไปรอบ8ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินาพบสวิตเซอร์แลนด์เช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวโนวัคยอคอวิชอดีตแชมป์7สมัยและมือ7ของรายการจากเซอร์เบียใช้เวลากว่า5ชั่วโมง15นาทีหวดเอาชนะเฟลิกอูเชอเลียซีมมือ3จากแคนาดามาได้แบบสุดมัน 3-2 เซต7ต่อ6ซุปเปอร์ไทเบรก12ต่อ10 3ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือ1ของรายการจากอิตาลีที่เอาชนะยานเลนนาร์ดสตรูฟจากเยอรมนี3เซตรวด7ต่อ5 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ4และ6ต่อ3การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงอันดับที่3ทีมชาติไทยตบชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซต14 25 25 21 25 19 23 25และ15 12คว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จส่วนแชมป์เป็นของทีมชาติจีนที่เอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบชิงชนะเลิศ3ต่อ0เซต25 23 25 16และ25 16หลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย U18 กล่าวว่าทีมได้ทำตามเป้าหมายได้สำเร็จแล้วคือการติด1ใน3และผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์โลกในปีหน้าและสุดท้ายขอประกาศยุติการเป็นโค้ชทีมชาติไทยทุกชุดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
21: พวกเราก็ทำสำเร็จได้ไปชิงแชมป์โลกได้ขึ้นโพเดียมนะครับที่เราตั้งไว้นะครับแต่สุดท้ายนะครับผมก็ขอประกาศยุติในการทำทีมชาติทุกชุดตั้งแต่นี้ไปแต่ว่าถ้ามีใครให้ไปทำไทยแลนด์ลีกนะครับก็ยินดีนะครับก็ฝากแฟนคลับด้วยนะครับนะครับโดยเฉพาะโค้ชทีบอร์ดนะครับจะไม่เห็นผมแล้วในทีมชาติทุกชุดนะครับ
20: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงซ้อมสนามแข่งขันจริงที่อาซูเอะอารีนาประเทศญี่ปุ่นก่อนลงประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3พบกับสหรัฐอเมริกาในวันนี้การซ้อมครั้งนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรได้ให้ลูกทีมปรับตัวให้เข้ากับสนามแข่งขันรวมถึงการเล่นเสิร์ฟและรับเสิร์ฟพร้อมกับทั้งวางแผนให้ลูกทีมรับมือกับสหรัฐอเมริกาหลังจบการฝึกซ้อมโค้ชออสกล่าวว่าการได้ฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงเป็นโอกาสที่ดีช่วยให้นักกีฬามีการปรับตัวเพราะสนามแข่งขันมีขนาดใหญ่และเพดานสูงกว่าสนามซ้อมส่วนการพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกายอมรับว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีจุดเด่นคือการเล่นที่หลากหลายมีตัวบล็อกที่สูงและมีประสิทธิภาพรวมถึงการเล่นที่รวดเร็วแต่เชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยจะเข้าใจแผนที่เตรียมมาเล่นกับสหรัฐได้เป็นอย่างดี
22: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้ฝึกซ้อมสนามแข่งขันซึ่งก็ทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยมีการปรับตัวนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายก็เป็นเรื่องของการวางแผนที่จะเตรียมตัวแข่งขันกับอเมริกาและเราก็จัดเกมแพลนว่าอเมริกาเขาจะเล่นยังไงเขาวางผู้เล่นไว้ที่ตำแหน่งไหนเราจะเล่นยังไงกับเขาก็นักกีฬาก็เข้าใจกันดีซึ่งการฝึกซ้อมก็เป็นไปด้วยดีนะครับก็มีความสำเร็จค่อนข้างจะสูง
20: สำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยมีคิวลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.แต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งหากมีการแยกกระทรวงจริงจะช่วยให้การพัฒนา และยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอาชีพและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2: ความชัดเจนของการทำงานในด้านกิจการกีฬาเนี่ยจะพัฒนาทั้งเรื่องของความเป็นอาชีพมากขึ้นความเป็นเลิศการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการกีฬาการวางรากฐานกีฬาให้กับเยาวชนอันนี้จะเป็นการชัดเจนและโดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่กล่าวไปเป็นหัวใจของการพัฒนากีฬาก็จะต้องมีแล้วก็ชัดเจนโดยมีสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงครับ
20: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศผลการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่52ในงาน FA Thailand Award 2025ถึง2026ผลปรากฏว่าสิทธิ์ตกเป็นของจังหวัดศรีสะเกษณสนามกีฬาเกาะกลางน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยความจุ 12,000 ที่นั่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการที่สมาคมจะตั้งขึ้นโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษและนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ไว้ใจให้จังหวัดศรีสะเกษรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปีนี้และจะทำออกมาให้ดีที่สุด
3: คราวนี้ขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ให้โอกาสจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับไปชมกีฬาฟุตบอลคิงส์ครับที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ไปเที่ยวศรีสะเกษไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับ
20: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้มีทีมเข้าร่วม4ทีมได้แก่ไทยโอมานบาเรนและทาจิกิสถานนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติยศแก่นักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลที่สร้างผลงานดีเด่นในวงการฟุตบอลไทยประจำปี2568ถึง2569กว่า30รางวัลโดยรางวัลที่น่าสนใจอาทิรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปีได้แก่สโมสรราชบุรี FC รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยลีกสุพนันท์บุรีรัตน์จากสโมสรการท่าเรือ FC รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปียศกรบุรพาจากสโมสรชลบุรี FC รางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีธีรธรบุญมาทันกองกลางสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและทีมชาติไทยเป็นต้นปุริภัทรสอนการรายงาน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าสับปะเลอสับปะเลอเขียนสอเสือไม่หันอากาศปอปลาสระเอหอหีบรอเรือไม้เอกออ่างหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพเริ่มตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังนำศพบรรจุในโลงเคลื่อนย้ายศพไปสุสานหรือชาปณสถานไปจนถึงขุดหลุมฝังศพหรือเผาศพแล้วจัดแจงเท่ากระดูกให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ญาติของผู้ตายคำว่าสับปะเลอมาจากคำภาษามอญว่าซบปะเราะมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงคนดีเพราะเชื่อว่าผู้ที่จะจัดแจงศพได้โดยผู้ตายไม่โกรธเคืองต้องเป็นผู้ที่ประกอบแต่คุณงามความดีรักษาศีลและไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความหมายที่สองหมายถึงผู้มีอาชีพจัดการศพ
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
25: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยา

องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 23:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานเพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนภาพถ่ายเข้าบันทึกภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02424-0004กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.
ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์

0: fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน1อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรขออภัยค่ะสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษโดยสมัครโดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยติวานนท์14ถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000วงเล็บมุมซองว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนสมาธิรู้เท่าทันโรคสมาธิสั้นและสมาธิสั้นเทียมท่านผู้ฟังครับในยุคที่เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันหลายคนอาจสังเกตว่าตนเองหรือคนรอบข้างมีอาการวอกแวกขาดสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดได้นานน้อยลงปัญหาเหล่านี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเท่านั้นแต่ยังพบได้ในวัยรุ่นและวัยทำงานจากพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่มากเกินไปจนเกิดภาวะที่เรียกว่าสมาธิสั้นเทียมซึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นสุขภาพที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในปัจจุบันครับโรคสมาธิสั้นหรือ ADHD เป็นความผิดปกติของการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการควบคุมตนเองโดยมีอาการสำคัญ3ด้านได้แก่ขาดสมาธิวอกแวกง่ายอยู่ไม่นิ่งและหุนหันพลันแล่นอาการเหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งสามารถพบได้ในเด็กและผู้ใหญ่สำหรับโรคสมาธิสั้นในเด็กสาเหตุหลักมาจากปัจจัยทางพันธุกรรมและความผิดปกติของการทำงานของสมองรวมถึงปัจจัยเสี่ยงบางประการเช่นภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์การคลอดก่อนกำหนดหรือการได้รับสารพิษบางอย่างที่ทำให้การเลี้ยงดูหรือว่าการใช้สื่อดิจิทัลไม่ใช่สาเหตุโดยตรงของโรคแต่สามารถกระตุ้นให้อาการรุนแรงขึ้นได้หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลต่อการเรียนการเข้าสังคมรวมไปถึงพัฒนาการในระยะยาวด้วยนอกจากนี้โรคสมาธิสั้นไม่ได้พบเฉพาะในเด็กเท่านั้นแต่สามารถเกิดได้ในผู้ใหญ่เช่นกันโดยมักแสดงออกในรูปแบบของการไม่มีสมาธิขี้หลงขี้ลืมจัดการเวลาได้ไม่ดีหรือควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ยากโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลพบภาวะสมาธิสั้นเทียมเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปเช่นการเล่นโซเชียลมีเดียต่อเนื่องการรับรู้ข้อมูลจำนวนมากหรือการทำลายอย่างพร้อมกันจนทำให้สมองเคยชินกับการเปลี่ยนความสนใจอย่างรวดเร็วและจดจ่อกับสิ่งใดๆได้น้อยลงสำหรับการรักษาโรคสมาธิสั้นจำเป็นต้องอาศัยทั้งในการปรับพฤติกรรมการดูแลจากครอบครัวและโรงเรียนรวมถึงการใช้ยาภายใต้การดูแลของแพทย์ขณะที่ภาวะสมาธิสั้นเทียมสามารถรักษาได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเช่นจำกัดเวลาหน้าจอลดการทำหลายอย่างพร้อมกันปิดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการทำงานและเรียนรู้ท่านผู้ฟังครับในยุคที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวรวดเร็วและแข่งขันกันดึงดูดความสนใจเราอยู่ตลอดเวลาการรักษาสมาธิอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าที่เคยแต่โรคสมาธิสั้นหรือสมาธิสั้นเทียมเป็นปัญหาที่สามารถดูแลและจัดการได้หากเราเข้าใจสาเหตุและปรับพฤติกรรมอย่างเหมาะสมเพราะการมีสมาธิที่ดีคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และการทำงานเป็นพื้นฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวนะครับจบบทความประจำวันเรื่องเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนสมาธิรู้เท่าทันโรคสมาธิสั้นและสมาธิสั้นเทียมเรียบเรียงโดยปานิสราพานแก้วณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตระวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GS Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สวัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะเจ้าเจ้าวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าเนาะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้า FM 95 MHz นะเจ้าเนาะรายการเหมือนเช่นเคยค่ะรายการมองลำปูนนะเจ้าเนาะวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่8กรกฎาคม2569นะเจ้าวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้าเนาะที่วันนี้ทางสถานีได้แบ่งปันช่วงเวลาดีๆนะเจ้าภายใน1ชั่วโมงนี้คือกับทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปูนแล้วก็หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเฮานะเจ้าได้มาบอกกล่าวเล่าเรื่องแล้วก็บอกสิ่งดีๆต่างๆเกี่ยวกับภารกิจงานบริการหรือว่าด้านกฎหมายใกล้ตัวกับพี่น้องเจ้าละปูนเฮาทุกท่านนะเจ้าวันนี้นะเจ้าเนาะจะเห็นได้ว่าน้องนุ่นนะเจ้าก็เป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเดิมนะเจ้านางสาวณภาพรเขื่อนคำนะเจ้าเนาะนักวิชาการยุติธรรมนะเจ้าวันนี้ก็ห่างหายจากการจัดรายการมาค่อนข้างมือนะเจ้าพอดีมีภารกิจที่หน่วยงานก็ค่อนข้างเยอะนะเจ้าเนาะที่ผ่านมาก็ได้มีการสับเปลี่ยนนะเจ้าหมุนเวียนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเฮานะเจ้ามาจัดรายการแล้วก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆต่างๆของแต่ละหน่วยงานให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะเจ้าเนาะแต่วันนี้แวะเวียนมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปูนแห่งวันนึงในรอบของเดือนกรกฎาคมนะเจ้าเนาะวันนี้จะเห็นว่านะเจ้าน้องนุ่นบ่ได้มาคนเดียวเนาะเหมือนเช่นเคยนะเจ้าก็ยังคะแนบคู่เคียงมาแห่งท่านนึงนะเจ้าซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านทนายสนะนะเจ้าเจ้าเนาะเดี๋ยวยังได้ห้องชื่อเล่นทนายสนะไว้ก่อนเดี๋ยวอุ๊บในส่วนของนามสกุลแล้วก็ชื่อเสียงเรียงนามอย่างอื่นไว้นะเจ้าเดี๋ยวจะขอฮื้อทางท่านทนายเนาะท่านได้แนะนำตัวกับท่านผู้ฟังกับทางบ้านก่อนแล้วก็ทางที่รับชมผ่านทางออนไลน์ตัวละกันนะเจ้าเจ้าขออนุญาตเรียนเชิญท่านสนะเลยเจ้า
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมนายสนะอินทกันนายความก็วันนี้ก็จะมาอุ้นมาเอ่ยขออุ้มเป็นภาษาท้องถิ่นเนาะอุ้มเอ่ยกับน้องนุ่น
1: เจ้า
2: เกี่ยวกับบางกรณีเกี่ยวกับข้อกฎหมายกับข้อปฏิบัติในศาลครับก็ขอลองน้องนุ่นเริ่มต้นขึ้นมาก่อนเลยครับ
1: อ๋อได้พอดีว่าอันไอ้ทนายทนอปุ่นก็น่าจะทนัดในเรื่องของคดีความในส่วนการเขียนมากกว่าเนาะอู้นี่ก็ปุ่นก็ครั้งแรกตัวนะเจ้าวันนี้น้องนุ่นก็ได้เรียนเชิญท่านมาแบบเพื่อนของว่ามวยแทนแล้วกันเนาะเจ้าเนาะวันนี้ทนายทน
2: ะที่วันน้องนุ่นไปเจอปัญหาในเรือนจำเนาะ
1: เจ้า
2: ไปนักโทษในเรือนจำมันถามมา
1: อืมเจ้าวันนี้ก็จะได้
2: เรื่องอย่างห้อง
1: วันนี้คือเกินจะอี้ก่อนค่ะว่าพอดีทางสำนักงานน้องนุ่นเขาเองเนี่ยก็มีบทบาทภารกิจในการที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องเจ้าละปูนทุกชนชั้นทุกปนท้องว่าทุกระดับอยู่แล้วเนาะแล้วก็มี1โครงการเจ้าที่เฮาได้เข้าไปให้คำปรึกษากฎหมายแก่นักโทษในเรือนจำเนาะเพราะว่านักโทษอะค่ะอิสรภาพที่เปิ้นอยู่ในเรือนจำฮั่นน่ะบางครั้งเนาะเปิ้นมีข้อคับข้องใจในเรื่องของคดีความของเปิ้นเองเนี่ยเปิ้นบ่ได้รับการปรึกษาจากที่ไหนเนาะเปิ้นก็เลยบอกฮู้จะไปปรึกษาที่ไหนแต่ทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดมองว่าความเท่าเทียมกันในกระทรวงยุติธรรมเฮาเนี่ยเฮาต้องกระจายให้ทั่วถึงเนาะเจ้าเฮาก็เลยจัดโครงการไปให้คำปรึกษากฎหมายแก่นักโทษในเรือนจำโดยทีมของทางประธานสภาทนายความจังหวัดลำปูนนะเจ้าซึ่งก็จัดมาเมื่อละเจ้า 2-3 ปีที่ผ่านมาละเจ้าเนาะแล้วก็ปีคือน้องทางทีมงานเนี่ยจะได้เข้าไปให้ความรู้เนี่ยหรือว่าให้คำแนะนำด้านกฎหมายทุกเดือนละ1ครั้งนะเจ้าซึ่งที่ผ่านมาเนาะที่น้องนุ่นเข้าไปกับทีมทางประธานสภาทนายความจังหวัดเนี่ยก็มีหลากหลายปัญหาที่ทางนักโทษเปิ้นก็เลยผู้ต้องขังเนาะเปิ้นสื่อมาถึงยุติธรรมว่าอยากให้คำอยากให้คำตอบอยากให้ไขข้อปัญหาในเรื่องตรงนี้อีเนาะสำหรับวันนี้เองน้องนุ่นก็เลย รวบรวมในส่วนของประเด็นเคสต่างๆที่ขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งในเรือนจำที่สะท้อนออกมาจากผู้ต้องขังเองหรือเคสที่น้องนุ่นอยากจะถามแทนท่านผู้ฟังก็มีเคสอยู่หลายเคสเหมือนกันนะเจ้าวันนี้ก็คือไอ้ทนายสนอเป็นผู้มาตอบกับท่านผู้ฟังแล้วกันเนาะประเด็นแรกนะเจ้าเนาะที่จะขออนุญาตนำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของของกลางค่ะท่านสนอเจ้าคือของกลางที่เวลาเราท่านผู้ฟังเคยสังเกตก็เจ้าเวลาลูกหลานขายลูกหลานเราเนาะหรือว่าคนข้างบ้านคนในหมู่บ้านโดนคดีอย่างสักคดีนึงเนาะหรือว่ากระทำผิดสักคดีนึงแล้วมันมีของกลางเช่นโทรศัพท์มือถือกับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี่ยเวลาเราเหมือนกับว่าเราได้กระทำผิดแล้วแล้วเราถูกคุมขังหรือในเรือนจำแต่ของกลางเราเนี่ยโดนตำรวจยึดไปละมีข้อคำถามมากมายเกี่ยวกับของกลางที่โดนยึดไว้เนี่ยเราจะขอคืนหรือว่าจะฮื้อไขไปฮับคืนหรือว่าของกลางที่เพิ่นยึดไว้เนี่ยเราสามารถที่จะไปรับคืนได้ก่ออันนี้ประเด็นตรงนี้จะขออนุญาตถามทนายสนอเจ้า
2: ครับเกี่ยวกับของกลางที่เราถูกจับแล้วมีของกลางของกลางนั่นมาถ้าเป็นของกลางที่ว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติว่ามีหรือทำไว้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในตัวของมันแล้วอันนั้นจะขอคืนมาได้เพราะมันเป็นความผิดที่ว่ามันเป็นคือปืนทั้งห้ามยังปืนเถื่อนเนี่ยปืนเถื่อนอะไรอย่างนี้มีไว้ก็เป็นความผิด
1: อ
2: ย่างก็เป็นความผิดถ้าปืนจับไปแล้วไปถึงยึดถึงรีบแต่ถ้าคนนี้จะว่ารถล้าได้ยืมเขาไปแล้วเอาไปขนยากาโดยที่เจ้าของรถนี้เปิ่น
1: บ่ฮู้เรื่อง
2: บ่ฮู้เรื่อง
1: เจ้า
2: อันนั้นก็ถ้าตำรวจกับอัยการเพิ่นฟ้องไปแล้วก็บ่จะบอกว่าของกลางที่ยึดไว้ก็คือรถที่ใช้ในการความผิดนั้นน่ะแล้วศาลถ้าว่าเพิ่นศาลตัดสินคือรีบ
1: เจ้า
2: ของที่แท้จริงไปแสดงหลักฐานของศาลภายใน1ปีหลังจากมีคำพิพากษาแล้วบ่ของกลางรถนั่นเป็นของตัวเก่าโดยมีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดของจำเลยก็ขอคืนได้ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษารีบแต่ถ้าผมมารีบเขาก็ขอคืนได้เลย
1: ขอคืนได้เลยนี่กรณีที่เราติดอยู่ในที่คุมขังนี้เราสามารถประสานเพื่อไขไปได้ค่ะท่าน
2: ก็ถ้าเป็นรถของถ้าว่าถ้าเป็นทรัพย์สินของเฮาของผู้ต้องขังในเรือนจำเน
1: า
2: ะถ้าเป็นบัตรจังรีบนะเป
1: ็
2: นบัตรจังรีบ
1: เจ้า
2: เขาก็ไปขอคัดคำพิพากษามาแล้วก็จะมอบอำนาจเนี่ยจากเขาต้องนอกนี่ไปขอคืนก
1: ับ
2: ตำรวจได
1: ้อย่างแรกเขาต้องมอบอำนาจให้คนต้องนอกไปทำแทนมันก็อ๋อโอเคเจ้าอันนี้ก็เจ้า
2: ในกรณีที่ว่าเป็นบาลีบเนี่ยนะ
1: เจ้ากรณีที่บาลีบ
2: ดูครับตำรวจ
1: เจ้าได้มันจะมีก็ค่ะท่านไอ้ทนายเจ้าที่แบบว่าบ่ได้คืนเลยอ่ะค่ะมันจะมี
2: บ่ได้คืนในกรณีที่มันเป็นชัดเจนยังว่า
1: ต้องชัดเจนว่ารถเนี่ยมีส่วน
2: หมายความว่าบ่ได้คืนมันเป็นรถของเฮาเป็นของเฮาเฮาประชาคอมพิวต์นั้นมันจะบ่ได้คืน
1: อ๋อเจ้ามันจะไปได้คืนแน่นอนในกรณีที่ว่าของกลางเฮาน่ะมีส่วนในการที่ไปก่อเหตุเน
2: า
1: ะอ
2: ัน
1: น
2: ั้
1: นก
2: ็
1: จะไปได้คืนแน่นอน
2: แต่มันกรณีนี่มันก็แต่ยังมันลดเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: บางทีถ้าลดเนี่ยถ้าเฮาไปดัดแปลงเพื่อจะเอาสอนยาเสพติดกา
1: เจ้า
2: อย่างกันเนี่ยนะน่ะเป็นยึด
1: เจ้า
2: แต่บางทีถ้าหากว่ากรณีเสพกาหรือของเล็กๆน้อยๆนี่นะ
1: เจ้าม
2: ันก็จะมายึดอันนี้มันอยู่ดีดุลวินิจของศาลกรรมสมมติจะมายึด
1: แต่ปกติของกลางโมเนี่ยมันจะต้องระบุอยู่ในสำนวนคำฟ้องตัวเองก่อน
2: แม่น
1: อ๋อแต่ถ้าบ่มีในสำนวนคำฟ้องอีหรอ
2: ฮะ
1: ถ้าบ่มีอีหรอค่ะ
2: ถ้าบ่มีมันก็ขอคืนได้ตั้งแต่จันพนักงานสอบสวนก็ได
1: ้เจ้าอันนี้ก็
2: เพิ่นบ่เอาลงเข้าบัญชีของกลางมาลงบ
1: ั
2: ญช
1: ีที่แต่เพิ่นยึดไปอ่ะแต่เพิ่นบ่ได้ลงใน
2: เฮาไปขอครับ
1: ไปขอเลยแม่นก่อ
2: ว่าจะตรวจสอบ
1: ค่ะ
2: มันอย่างเบื้องต้นก่อน
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะเจ้าที่น้องนุ่นยกตัวอย่างเคสที่ไปเจอมา
2: อันนี้เขาถามเน
1: า
2: ะ
1: อันนี้
2: จะอยู่ในเรือนจำ
1: ใช่อันนี้จะเป็นข้อสงสัยของทางผู้ต้องขังที่แบบสะท้อนออกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเนาะอันนี้แบบใจว่าน้องนุ่นถือวิสาสะอย่างจะใดนะเจ้าแต่บางทีเนาะก็คือญาติเฮาที่อยู่ต่างนอกที่รับฟังอยู่นะเจ้าที่เป็นญาติผู้ต้องขังแล้วเป็นมีเคสหรือว่ากรณีที่ว่าเนี่ยคือท่านเนี่ยเปิ้นยืมรถท่านไปเนาะ อันนี้แหละคือท่านได้ฟังจากวันนี้แล้วอ่ะบางคำถามที่เฮาที่น้องนุ่นนำมาเสนอกับท่านทนายในวันนี้อาจจะไม่ได้ตรงใจท่าน 100% แต่สำนักงานเฮาก็ยังมีที่ปรึกษากฎหมายอย่างกับท่านสนอเนาะกับหลายๆท่านที่มานั่งข้างปรึกษาอยู่ท่านก็สามารถโทรมาปรึกษาก่อนก็ได้เนาะแต่อันนี้เฮายกตัวอย่างเคสที่เฮาไปเจอมาเบื้องต้นเจ้าแล้วก็มีหลายๆเคสเหมือนกันอันนี้เป็นเคสแรกเนาะแต่วันนี้เฮาจะขออนุญาตนำเสนอสักประเด็นสัก3เคสก่อนนะเจ้าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เฮาอาจจะไม่ต้องได้ลงลึกถึงขนาดนั้นเนาะถ้าลงลึกมันก็อาจจะเป็นการไปละเมิดอะไรอย่างหลายๆอย่างในส่วนของผู้ต้องขังโดยนะเจ้าอันนี้ก็น้องจะขออนุญาตเป็นประมาณนี้ก่อนเนาะในเคสที่1 นะเจ้าซึ่งวันนี้เองเนาะก็ที่บอกนำเรียนไปแล้วว่าจะมีด้วยกันอยู่3เคสนะเจ้าท่านผู้ฟังที่ฟังตอนนี้ก็ถ้ามีนอกเหนือจาก3เคสก็ปรึกษาหลังไมค์ได้นะเจ้าเนาะแล้วก็ในส่วนของเคสที่1จบไปนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของเคสที่2ในส่วนของที่ถามมาเยอะมากที่สุดในเรื่องของการอุทธรณ์ค่ะท่าน อุทธรณ์นี่คือ อุทธรณ์สำหรับคนทั่วไปกรณีที่อยู่ต่างนอกเนาะน้องนุ่นจะขออนุญาตว่ามี2กรณ
2: ีคนทั่วไปนี่หมายความว่า
1: หมายถึงว่าอุทธรณ์อุทธรณ์ทั่วไปคือคนที่อยู่ต่างนอกแล้วก็อุทธรณ
2: ์คือประกันได้ประกันตัว
1: แล้วอุทธรณ์เนาะเจ้าแม่นและอีกอย่างนึงก็คืออุทธรณ์ในส่วนของผู้ต้องขังที่เปิ้นอยู่ในเรือนจำจะขอเฮ้อ2ประเด็นเนี่ยทนายทนอสนอค่ะท่านได้กรุณาอธิบายในส่วนของประเด็นของการอุทธรณ์ทั้ง2กรณีนะเจ้ากรณีแรกก่อนละกันค่ะ
2: กรณีแรกนี่ก็ประกันตัว
1: เจ้า
2: แล้วก็อุทธรณ
1: ์เจ้า
2: การอุทธรณ์เนี่ยมาเข้าศาลพิพากษาศาลต้นพิพากษาวันนี้เขาต้องอุทธรณ์ภายใน30วันเน
1: า
2: ะ
1: เจ้านับจาก
2: วันคำอ่านคำพิพากษาวันนี้ไป
1: เจ้า
2: ถ้าเกิน30วันจะถือว่าเป็นคดีสิ้นสุดละอุทธรณ์มาได้ละ
1: เจ้าเพราะปกติอะอย่างกับยุติธรรมอีน้องจะขออนุญาตยกตัวอย่างเวลาคณะอนุกรรมการเปิ้ลพิจารณาให้ความช่วยเหลือในแต่ละเคสของระดับจังหวัดแล้วเปิ้ลมีหนังสือไปให้เจ้าทุกข์ละแล้วเปิ้ลก็จะบอกว่ากรณีที่ท่านแบบพึงพอใจในคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันก็คือตัวนี้เลยไม่ก็ค่ะท่านเวลาอุทธรณ์จะมีระยะเวลา30วันแค่นี้เนาะ
2: กรณีของยังไง
1: หมายถึงการยื่นอุทธรณ์นะคะก็จะคือ30วันเน
2: า
1: ะ
2: อุทธรณ์ในคดีนะ
1: เจ้า
2: ตะกี้ว่าอุทธรณ์ของคณะกรรมการยัง
1: อ๋ออันนี้น้องยกตัวอย่างคือว่าเป็นคณะอนุน้องเนี่ยค่ะก็จะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพว่ากรณีที่เฮาบ่ปึงใจเนาะบ่ปึงใจในคำตัดสินพิพากษาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคล้ายๆกรณีอันอุทธรณ์ทั่วไปมันก็ที่เฮาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30วันอีมันก็เจ้า
2: อันนี้คนต่างนอกที่ประกันตัวไปเนาะถ้าเฮาชุดมาจากการเขียนอุทธรณ์เนี่ยก็คงจะต้องขอทนายเนาะ
1: เจ้า
2: ขอทนายเพราะทนายไปเขียนคำอุทธรณ์อย่างเป็นหู้วิธีการ
1: เจ้า
2: ต้องให้ทนาย
1: จ้าง
2: ทนายหรือว่า
1: ต้องจ้างเองแต่ถ้ามีทนายที่เฮาบ่จ้างอีมีกว่าค่ะท่าน
2: ทนายที่เฮาบ่จ้างนี่มีเพราะว่า
1: เจ้า
2: ถ้าเฮาไปศาลเพิ่นจะถามเบื้องต้นสอบคำให้การเฮานั่นน่ะ
1: เจ้า
2: บ่รับหรือปฏิเสธถ้าเฮาปฏิเสธประวัติไปจะถามว่าทนายมีก่ออ
1: ื
2: มเฮาทนายมีก่อค่ะเฮาว่าทนายมีคือเฮาจ้างล่ะแต่เฮาบ่ทนายบ่มีแต่ว่าไปจะถามว่าต้องการทนายก่อนี่ในกรณีนี้โทษบัดถึงขั้นประหารชีวิต
1: เจ้า
2: อย่างนี้นะ
1: เจ้า
2: หรือว่าเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยนะอันนี้นี่ถ้าประหารชีวิตเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยมันต้องจัดหาทนายเฮือล่ะศาลต้องจัดเฮือแต่ถ้าบัตรถึงเกณฑ์นี่เพื่อนก็จะถามว่าต้องการทนายก็เพื่อนก็จะมีทนายของศาลทนายอาสา
1: ที่เป็นทนายอาสา
2: อาจารย์จะได้แล้วก็จะมีคืออันนั้นฟรีเขาต้องได้เสียงตาอย่างละศาลไปจ่ายค่าตอบแทนกับทนายเองอันนี้กรณีขอทนายอาสา
1: เขียน
2: ทำอุทธรณ์เกี่ยวกับทอนเนี่ยนะ
1: เจ้าเจ้า
2: ในทนายประกาศจะหัวว่าเขาจะต้องอุทธรณ์ภายใน30 วันถ้าว่าเขาไม่พักสาบพิมพ์มาเซ็ตอย่างกะเป็นขอขยายได
1: ้
2: 30 วัน
1: ขยายต่อไปได้
2: ขยายต่อไปได้30 วัน
1: เจ้าอันนี้กรณีที่ว่ายื่นประกันตัวแบบปกติตั้งนอกเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็การประกันตัวการนั้นประกันตัวแล้วหรอแล้วก
1: ็
2: อุทธรณ์
1: อ
2: ่ะ
1: เจ้า
2: ประกันอุทธรณ์ถ้าทนายทำเอกสารขออุทธรณ์เนี่ยนะมันก็จะเขียนคำอุทธรณ์อย่างท่านหลายแล้วปุ๊บพ่อมันจะเอามายื่นอุทธรณ์กับเจ้าหน้าที่ละศาลละตัวจำเลยเนี่ยต้องมารายงานตัวมายืนยันตัวตนเพราะว่าเดียวนี่มันเป็นกฎหมายไม่เป็นว่าถ้าจะอุทธรณ์ที่กาเนี่ยตัวจำเลยต้องมายืนยันตัวตน
1: เจ้า
2: บุคคลนี่มันต้องมาก็ได้อ่ะนี่ที่ต้องมา
1: อันนี้ต้องเดินทางมาเองเลย
2: ต้องเดินทางมาเอง
1: แล้วแบบมีแบบคอนเฟอเรนซ์นี่ได้ก่อค่ะ
2: คอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันจะเป็นในกรณีที่ถ้าอยู่ในเรือนจำ
1: อ๋อกรณีที่เขาจะอู้ต่อจากประเดี๋ยวนี้มันก่อนที่ว่าในเรือนจำอ๋อเจ้าอันนี้ก็คือในส่วนของที่ว่าเขาต้องเดินทางมายืนยันตัวเองด้วยตัวเอง
2: ครับ
1: นะเจ้าอันนี้กรณีที่อยู่ตั้งนอกนะเจ้าเนาะ
2: ครับ
1: เจ้าท่านมีอย่างเพิ่มเติมในกรณีของที่เขาประกันตัวตั้งนอกก็เจ้า
2: ประกันตัว
1: ที่ว่ากรณีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเห็นกรณีหนึ่งที่ว่าเป็นผู้ถูกคุมขังในเรือนจำเจ้าที่เราจะยื่นอุทธรณ์เนี่ยค่ะ
2: คนที่ได้ประกันตัวไปแล้วอุทธรณ์นี่มันก็มีประมาณเนี่ยครับประมาณเนี่ยถึงมันยื่นอุทธรณ์มาเขามันรายงานมามันยืนยันตรวจตัวกับเจ้าหน้าที่ฮะนายมันก็ปามาที่แนวก่อนถ้ามันมีอุทธรณ์ตกมาปุ๊บมันมีหมายส่งไปให้เขา
1: จะ
2: มาฟังคำพิพากษาอุทธรณ์นะกรณีที่ผมมาได้ประกันตัวคือตัวนี่จำคุก
1: จำคุกอยู่ในเรือนจำ
2: นั่นเขาจะทำอุทธรณ์
1: เนี่ยกรณีนี้อันนั้นกรณีที่เขาอู้ไปครั้งแรกเป็นกรณีทั่วไปเนาะแล้วไปละเขาจะมาอู้ก่อนคือกรณีที่เขาไปได้ประกันตัวแล้วก็ต้องไปถูกคุมขังในเรือนจำเนาะแต่เขาอยากยื่นอุทธรณ์เนี่ยเขาจะต้องทำยังไงพ่องอันนี้จะมีถามมาหลาย
2: ๆเพราะว่าสมาชิกเขาจะเขียนอุทธรณ์กันเองว่าผมจะมีทางลงด้านในอย่างผมจะได
1: ้แมนเพราะว่าน้องนุ่นที่เข้าไปสัมผัสผู้ต้องขังเนาะเขาจะมีเหมือนพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเขา
2: เนี่ยมันเยอะและมันนี่เก่งมาก
1: เก่งยอมให้
2: ความ เก่งจริงๆกันนะ
1: ใช่เ
2: พราะมันหลังเขาแม่นก็ใส่เขียนมา
1: เจ้า
2: และมือของผู้ต้องขังนั่นน่ะเขียนแล้วกับด้วยเนี่ยพักพวกมันบอกกัน
1: แมนเจ้าในห้านี่ยอมให้ว่าเก่งในเรื่องของการเขียนเจ้าแล้วก็จะมีเพราะว่าผู้ช่วยที่จะต้องมาคัดเกาเขียนฮึนั่นแหละ
2: มันเรียกประสบการณ์ครับเยอะ
1: เจ้าอันนั้นกรณีที่เขาฮึผู้ช่วยเขียนร่างฮึแล้วเนี่ยเขาจะต้องเยอะแองใดต่อไปค
2: ่
1: ะ
2: นี่คำเซ็ตเขียนร้องเซ็ตแล้วก็เอาส่งผ่านฮึพัสดีเรือนจำเพื่อเจ้าที่เรือนจำนั่นน่ะ
1: เจ้า
2: เพื่อจะเอามาฮึศาลถ้าเรือนจำมาส่งต่อฮึศาลแล้วกรณีที่ว่าไปจะปั้มมันนั่นน่ะเจ้าที่เรือนจำไปจะปั้มที่เขาส่งเป็นวันนั่นน่ะ
1: เจ้าน
2: ั่นถือว่าเขาส่งต่อศาลละ
1: อ๋อนับตั้งแต่วันที่สแตมป์ของตาประทับตาเรือนจำ
2: ของเรือนจำ
1: อ๋อนับแต่วันนั้นเนาะไม่ได้นับตั้งแต่คุณเขียนนะ
2: 30 วันมาเข้ามา30 วันที่29นี่เอายืนเจ้าที่เรือนจำนี่เป็นสแตมป์ละ
1: น
2: ่ะแต่ที่ไปส่งเฮมเดือนหน้าอย่างกระจ่างเนี่ยถือว่าเป็นรับวันนั้นละท้องอยู่ในเกณฑ์อยู
1: ่ถ
2: ูกระว
1: ัง
2: อุทธรณ์อยู
1: ่เจ้า
2: ไม่ต้องผ่านที่เรือนจำ
1: เจ้า
2: แล้วกรณีที่ว่าถ้าว่าการยืนยันตัวตนมันเหมือนคนต่างนอกเนาะ
1: เมนเพราะว่าคนต่างนอกนี่ต้องไปยืนยันตัวตนด้วยตัวเองแต่คนที่ถูกคุมขังในเรือนจำเนี่ยอิสระภาพเนี่ยก็แทบจะบ่มีอยู่แล้วเนาะการออกไปต่างนอกเนี่ยมันจะได้กว่าค่ะท่าน
2: มันจะเป็นคอนเฟอเรนซ์ครับ
1: อ๋อที่ท่านบอกตะกี้มั้งเหรอ
2: เจ้าหน้าที่เตือนจำกับศาลไปจากคอนเฟอเรนซ์หากันแล้วโดยเอาเจ้าตัวมันยืนยันมันจะมีจอของเตือนจำ
1: เจ้าย
2: ืนอยู่ท่าน
1: อ๋อใช้วิธีการยืนยันแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นคอนเฟอเรนซ์เอาไอ้นอกเจ้าแล้วในส่วนของการดำเนินการอย่างอื่นล่ะค่ะถ้านอกเหนือจากนี้จะต้องมีการมอบอำนาจคือเรือนจำหรือว่าไขไปทำแทนก่อนถ้านอกเหนือจากนี้ค่ะหรือว่าต้องทำอะไรอย่างผ่านเรือนจำหมดเลย
2: ต้องผ่านเรือนจำ
1: ผ่านเรือนจำหมดเลยเนาะเจ้าโอเคประเด็นตรงนี้นะคะก็สอบถามมาค่อนข้างเยอะค่ะตรงนี้ทางในส่วนของผู้ต้องขังเองเนี่ยมันเยอะนะเจ้าในเรือนจำคือความเข้าใจเน
2: า
1: ะอาจจะคาดเคลื่อน
2: ุทธรณ์มาแล้วเป็น3เดือนทั้ง4เดือนแล้วแล้วก็เขายังบ่ได้รับคําตอบจ้ะ
1: แต่ประเด็นนี้เฮาก็บ่แน่ใจว่ามันไปขาด
2: ผมเข้าใจว่าเขาว่าเขาส่งมาได้5 6เดือนแล้วเรื่องนี้มันเงียบ
1: เจ้า
2: เงียบเนี่ยมันจะเงียบคือว่าศาลเพิ่นรับแล้วไงศาลก็ส่งไปถึงศาลอุทธรณ์
1: เจ้า
2: แล้วอุทธรณ์แต่ละเรื่องมันบัดจํา8 9เดือนครับม
1: ัน
2: จะตกมา
1: เจ้า
2: อ
1: ันแสดงว่า
2: ความรับเรื่องไปแล้ว
1: แสดงว่าเพิ่นเข้าใจถ้านักผู้ต้องขังเองอาจจะเข้าใจว่าทรงปุ๊บก
2: ็จะต้องได้รับคําตอบ
1: ได้ติด2ติดก็น่าจะได้แล้วแต่กระบวนการในขั้นตอนของทางศาลเปิ้นเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเนาะตรงนี้เองตั้งทีมน้องนุ่นเองกับทีมของทางประธานสภาทนายความจังหวัดถ้ากรณีที่ได้เข้าไปให้คําปรึกษาก็ได้แนะนำเหมือนกันในประเด็นตรงนี้นะเจ้าสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
2: แล้วก็ในกรณียาเสพติด
1: เจ้าย
2: าเสพติดก็อุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์ภาค5จังหวัดเนาะ
1: เจ้า
2: เพราะยาเสพติดเหมือนกันขอโทษยาเสพติดนี่น่ะคดีอื่นนี่ส่งมาที่ศาลอุทธรณ์ภาค5
1: อ
2: ันนี้มันก็ยังกไกลอยู่
1: เจ้า
2: โอ้ความรวดเร็วมันก็จะมากกว่ายาเสพติดก็ยาเสพติดต้องไปส่งไปกรุงเทพ
1: อ๋อเจ้า
2: จะเมินนั่นน่ะ
1: เจ้า
2: ต้องส่งยาเสพติดอุทธรณ์มาที่กรุงเทพ
1: แต่เต้าที่ดูข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะมันเป็นน่าจะเป็นคดียาเสพติดมากกว่าที
2: ่
1: ถ
2: ามครับมันเยอะด้วยมัน
1: คือ80%
2: 80ปลาย
1: เจอนะคะ
2: คดียาหมดอ่ะครับ
1: เจ้าที่น้องสัมผัสมานะคะแต
2: ่มันเบื้องต้นก็เสพของครอบครองมันครอบครองเป็นขยายหลายเม็ดได้อ่ะแล้วก็จะเป็นกรณีปั๊บจำรอยะนะ
1: เจ้าอันนี้ก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะได้มีโอกาสเข้าไปในเรือนจำก็จะเดี๋ยวประเด็นพวกนี้ก็ยังมีการถามอยู่เนาะเพราะว่าผู้ต้องขังที่น้องเขาไปทุกเดือนเนี่ยเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างซึ่งมันเปิดจะเข้าออกตลอดเนาะหน้าไม้ก็มีเนี่ยเดือนหน้าก็ไปกับหน้าไม้แม่ละซึ่งความเข้าใจของทั้งหน้าเก่าและหน้าไม้อ่ะก็จะมีปนกันอยู่หน้าเก่าที่เข้าใจแล้วเปิ้นก็มีประเด็นอันอื่นแถมหน้าไม้ที่เข้ามาก็ยังบ่เข้าใจเรื่อง
2: เข้าใจค่ะยังบ่ฮู้ขั้นตอนเขาก็เลยถามเฮาเนาะ
1: แม่นประเด็น
2: บางคนเก่าเข้าออกนั่นน่ะโอเคเขาเก่งละ
1: แล้วอีกอย่างนึงแต่ละคนน่ะมีหลายคดีแล้วเนาะคือความหลากหลายของแต่ละ1คดีก็มีข้อคําถามเยอะแล้วถ้ามาโดนแถมคดีนึงเนี่ยข้อคําถามเหล่าเนี้ยมันก็สะสมกันเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางกระทรวงยุติธรรมเฮาเองโดยสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเนี่ยค่ะโดยท่านผู้บริหารหน่วยงานท่านก็เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้แหละว่าใครล่ะที่จะมาช่วยเบ่งเบาความในใจของทางผู้ต้องขังในเรือนจําให้เกิดความสบายใจได้เฮาก็เลยว่ามีโครงการตรงนี้ดีๆขึ้นมาแล้วก็วันนี้เองเนาะก็อย่างที่นําเรียนไว้ว่าก็เลยเอาเคสตรงเนี้ยมาบอกแล้วท่านผู้ฟังว่าเผื่อคนทางนอกเนาะเผื่อคนทางนอกจะมีโอกาสเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็อาจจะจัดหูจากทางนอกละตอนที่ยังไม่ได้กระทําพิเตื้อฟังน้องนุ่นกับไอ้ทนายละเอามันเป็นจะอีนี่เองแต่วันใดวันหนึ่งถ้าท่านก้าวพลาดได้กระทําผิดขึ้นเคสที่ท่านเจอท่านได้เข้าไปอยู่ในท่านไม่ได้ประกันตัวแล้วไปฝากขังในเรือนจําเวลาท่านเกิดข้อเนี่ยข้อคําถามอย่างเงี้ยอันก็จะได้รู้จากทางนอกละว่าวันนั้นเปิดฟังรายการวิทยุนี่เองแล้วก็ทางสวทนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นความเพิ่นเฮาว่าความคาดหวังในเรื่องของความรู้แต่เฮาบ่ได้คาดหวังให้ท่านกระทําผิดขนาดนั้นเนาะก็ฮู้ไว้ใกล้ตัว
2: ฮู้ไว้มันความฮู้เล็กๆน้อยๆบางทีอาจจะเป็นคนอื่นจะเป็นลูกเป็นหลานก็คือคําแนะนําเขาได้พอรับฟังรายการนี้เนาะ
1: แม่น
2: ผู้เขาได้
1: เจ้าอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องที่2ก็รู้สึกว่าประเด็นแรกนี่ผ่านไปเร็วเนาะประเด็นที่2ค่อนข้างก็มีเนื้อหาอยู่พอสมควรนะเจ้าก่อนที่เราจะไปประเด็นที่3นะคะท่านประเด็นที่3นี่ก็คือบ่ได้เรื่องปนท้องว่ามันเป็นสถานการณ์จำลองในเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองของเราเนาะตอนนี้นะคะท่านเดือน2เดือนเนี่ยก็บ้านเราเนาะละปูนคู่กับเมืองผลไม้ก็คือเมืองลำไยเจ้าวันนี้บ่ได้อู้ถึงลำไยท่านบ่ใจลำปูนละเนาะวันนี้ก็เลยนําเรื่องของประเด็นลำไยทุกท่านรอติดตามเน้อว่าประเด็นลำไยที่น้องนุ่นจะนําเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเข้าใจน้องเชื่อว่าหลายๆคนน่ะคงจะอาจจะคิดเหมือนน้องนุ่นก็ได้แต่วันนี้น้องนุ่นจะจําลองตัวเองเป็นคนขาย คนขายบะลำไยละกันนะเจ้าคือนี่เขาเข้าเรื่องเลยเนาะเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านผู้ฟังเจ้าคือประเด็นก็คือว่าน้องนุ่นมีสวนลำไยอยู่เนาะลำไยออกหน่อยนักนักจะขายบะแปงอ่ะขายแค่หมื่นเดียวแล้วมีป้ากาป้ากากอไก่เนี่ยเพื่อนมาถามซื้อเพื่อนจะมาถามเหมาเนี่ยน้องนุ่นจะขายให้หมื่นเดียวพอละเพื่อเปิ้นไปเอากับไฮคนเดียวเต้เปิ้นน่ะใส่มาจํา 5,000 เนาะแล้วเปิ้นก็เปิ้นกับน้องนุ่นอู้กันละว่า5,000 นี่นะก็ใส่มาจําไปก่อนแล้วก็อู้กันละว่าระวังที่ค้างอย่าง 5,000 เนี่ยเนาะเพราะนุ่นขาย 10,000 เนี่ยคือน้องนุ่นดูแลดีๆเน้อใส่น้ําใส่ปุ๋ยดีๆเน้อไอ้เฮาก็โอเคเจ้าได้ 10,000 นี่ก็ถือว่าเยอะที่สุดแล้วน้องนุ่น
2: ใส่น้ำใส่ปุ๋ยนี่มันความว่
1: า
2: น้องนุ่นเป็นคนดำเนินการ
1: แม่นก็คือเฮาอู้กันเนาะเฮาอู้กันกับการพ่อค้ากอไก่นี่แหละว่าหับมา5ปานเนี่ยมาจำนะเออน้องอู้กันแล้วว่าจะใส่น้ำใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยแล้วนุ่นก็หับสตางค์มาละสักติด2ติดมาเออน้องนุ่นก็ว่าเอ๊ะปุ๋ยมันก็มันจะแพงเนาะเฮาก็หับปากเบิ่ดละเอาสตางค์5ปานนี่ไปซื้อปุ๋ยจนหมดเลยไอ้ไปซื้อปุ๋ยเสร็จปุ๊บจ้างคนมาใส่แหมอยู่ใน5ปานฮะเนาะใส่ปุ๋ยเพื่อใส่ได้สักติด2ติดใส่น้ำบำรุงจัดดีหน่อยใหญ่ขึ้นจะนักเนาะเพื่อมาตายามแหมเดือนนึงใกล้จะเก็บละป้ากาเฮาก็ดีใจว่าเอ้ยเฮาจะได้ตังค์แหม5ปานคืนมาแล้วเนาะจากที่เปิ้นใส่มาจำเฮาแหม5ปานก็เหลือแหม5ปานเนาะซ้ํามาดวงซวยเจ้าไอ้ทนายมีโจรเจ้ามาลักช่วงนั้นซ้ําลําไยแปลงแหมขึ้นมาแหมเนาะโจรมาลักเจ้ามดตึงต้นเลยเอาเป็นว่าตอนเนี้ยน้องนุ่นก็ซวยละเจ้าเปิ้นจะเข้ามาเก็บวันผูกวันฮือนี่ละแต่บ่มีลําไยให้เปิ้นกรณีนี้เนาะน้องนุ่นถามว่าน้องนุ่นเองเนี่ยสตางค์5ปานที่ลงทุนไปก็บ่มีละเนาะแล้วก็ซ้ําบ่ลําไยที่เปิ้นมาเก็บวันผูกวันฮือเนี่ยก็โดนลักแล้วเงิน5ปานที่น้องนุ่นจะได้จากป้ากากอไก่เนี่ยถามว่าน้องนุ่นจะไปฮ้องเอาจากเปิ้นนี่ได้ก่อค่ะไอ้

0: ลงไปดูแลให้เพิ่นสุดความสามารถของเฮาตามที่เฮาทําได
1: ้เจ้า
0: แล้วกรณีลําไยเนี่ยมันใกล้
1: จะเก็บ
0: ใกล้จะเก็บแล้วเนาะมันแก่แล้วใกล้จะเก็บแล้วขโมยมันลักไปแล้วส่วนกับบ้านเฮามันอยู่ห่างกัน
1: แม่น
0: ถ้าว่าลําไยอยู่ในบ้านเนี่ยมันก็พอโอเคมีอยู่หมาเฮาหมาหอนคนมันลักเน
1: า
0: ะ
1: แม่น
0: ถ้าว่าส่วนมันอยู่ทางนอกมันไกลแล้วก็เฮาก็มาขับแรงมาเฮาก็แวะเวียนไปดูมันก็โอเคมันก็มีให้มันมีหยังแล้วขโมยมันมาเอาตี4ตี5นั่นน่ะช่วงนั้นก็เฮาก็รับพอนอนกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าสุดความสามารถจะให้ปกป้องได
1: ้แม่นเจ้า
0: ในเมื่อในกรณีนี้เกิดขึ้นปุ๊บนุ่นจะไปขอตังค์เปิ้น5,000นั่นน่ะ
1: ที่ว่าตกลงกันไว้ค้างแห่ง5เหรอบ่เลี้ยงบ่จะฮื้อก็ค่ะ
0: คงจะบ่ฮื้อนะเขาก็ถือว่ามันเป็นช่วงจังหวะของทั้งสองฝ่ายอ่ะตาถูกได้มา5,000เน
1: า
0: ะแล้วเปิดกระเสียบมาละ5,000ละ
1: อา
0: จจะเกิน5,000มันเป็นเจ้าความผิดของเขาทั้งสองฝ่าย
1: แต่
0: ความผิดของใครสักคนเอาขโมยมันลักโดยที่เขาเจ้าของเขาปกป้องเต็มทีละ
1: เจ้า
0: น่ะถือว่าตกเป็นภาพก็คือเป็นภาพก็คือว่าคือหายกันไปเหี้ยเฮา
1: ก็
0: สามารถที่จะขอมันคืนได้เฮาก็เห็นดูเปิ้นกันเนาะ
1: แม่นแต
0: ่เฮาไปขอเงินมันคืนมั้ยลําไยก็มีคือเปิ้นอ่ะเอาขอ5,000ลําไยมีสักแกนคือเปิ้นอ่ะ
1: แม่น
0: แล้วมันเฮาก็จริงไม่เป็นไปได้คือเฮาเห็นดูเบิ่ง
1: แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าโอ้ทั้งนู่นก็โอ้
0: เปิ้นจะมาเทคเอาคืนมามาจับคืนก็บ่ได้ล่ะเฮามันจะความผิดของเฮาอ่ะ
1: มัน
0: ที่ถึงที่ล่ะ
1: แล้วเฮาอ่ะก็ถือว่าอู้ซื่อเนาะทั้งนู่นก็ซวยเองเนาะแทนที่จะได้ตังค์แห่ง5,000เนาะกะบ่ได้แห่
0: ม
1: เนาะแล้วจะไปฟ้องร้องเอากับกอไก่กบถูกเนาะเพราะว่าเปิ้นก็เสีย5,000ตรงที่ว่าม
0: ันจับ
1: กันลําเดียวนี้ใครรวยก็คือเอาเป็นว่าคนที่ลักไปรวยเนาะเนาะเอาตามนี้ถือว่าคนที่ลักไปรวยแต่ถ้าสมมุติว่าวันใดวันนึงที่หลังจากโดนลักไปละน้องนุ่มก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้แล้วต่อมาสักอาทิตย์นึงตำรวจสภ.ป่าซางโน่นๆเป็นคนป่าซางเนาะถ้าสภ.ป่าซางโทรศัพท์มาละน้องนุ่นเดี๋ยวนี้นะยับผู้ต้องหาได้เด้อเป็นคนนี
0: ่
1: ตำบลนี่ตำบลนี่เนี่ยเอาละตรงเนี้ยแหละความหวังของน้องนุ่นเกิดขึ้นว่าบ่ได้ละความหวังก็คือครั้งแรกที่หวังว่าจะได้แห่ม5,000ปิกมาน่ะบ่ได้ละแล้วเดี๋ยวนี้เกิดความหวังคือน้องเนี่ยจะไปเอาผิดกับผู้ต้องหานี่ได้ก่อเอ้ยค่ะไอ
0: เอาผิดหรือเอาเงิน
1: เออเอาเงินกะ
0: เอาผิด
1: นี่ตึงผิดตึงเอาเงิน
0: ออกเอา
1: ต
0: ึงสองอย่าง
1: อยู่แล้วเนาะอันนี้คือแล้วมันจะเอาจะได้นะคะให้ทนาย
0: กรณีมาพี่ว่าตำรวจเป็นทำสำนวนการสอบสวนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ประกาศถามความเสียหายของเฮา
1: ว่าจากประเมิน19ลำไย19นี้10,000อ่ะ
0: หมื่น
1: ท
0: ีนี้เป็นฟ้องไปว่าอัยการเขาก็ไปขอ
1: เจ้า
0: ก็อัยการแต่บ่าเพิ่นจะขอไปหั่นน่ะไอ้ครับเพิ่นจะสอบสวนว่าความเสียหายประมาณ10,000นะส่งให้อัยการแล้วแล้วอัยการก็ฟ้องไปหั่นแล้วปุ๊บเฮาไปขอ4/1เข้าไปคือในกรณีที่1มันเป็นปวิอาญาเนาะ
1: เจ้า
0: ผู้เสียหายสามารถเข้าไปร้องขอความเสียหายก
1: ับ
0: ต่อไอ้ครับไอ้
1: เจ้า
0: ศาลได้ขอกับอัยการก็ได
1: ้เจ้า
0: เป็นสิ่งเข้าไปน่ะ4/1คือค่าเสียหายทั้ง10,000 บาทนั่นนะศาลประกาศตัดสินลงโทษ
1: เจ้า
0: คนลักน่ะอาจจะพูดแต่ได้ก็ว่าไปแล้วค่ะหึ่งโทษใช้เงินถึง10,000 บาทนั่นนะ
1: ก็ถ้าสมมุติมันบาดใจน้องเหรอบาดใจน้องก็ต้องไปเอาน้องใจดีนะน้องก็ซ้ำใจดีนะมันบอกว่าตังมันบ่พอมันบาดใจมันขอแบ่งเป็นงวดก็ได้อยู่ที่เขาตกลงแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีที่เฮาอู้กันละว่าเฮาแบ่งเป็น5งวดงวดละ2,000นี่เนาะเอาไปเอามามันใจได้แห่เดือนเดียวอีหรอน้องก็ต้องไปฟ้องมันเอาแห่แม่นก็มันก็ต่อไปเรื่อยๆอีแม่นก็ค่ะ
0: แม่น
1: อ๋อสตางค์10,000แต่กว่าจะได้แม่นก็แม่นก็ค่ะอันนี้คือการจําลองภาพเหตุการณ์คือดูแม่นก็ค่ะไอ้เนาะในกระบวนการของเฮามันจะเป็นประมาณนี้นะเจ้าเนาะนี่แสดงว่าถ้ายับผู้ต้องหาบ่ได้นี่น้องหนุ่มก็ซวยแม่นก็ค่ะเนาะถือว่าซวยไป
0: บ่ได้5,000
1: ก็ได้5,000ก็ซ้ํา
0: บ่ได้5,000ที่ซื้ออันลูนเน
1: า
0: ะ
1: แม่นอันลูนก็บ่ได้อันที่ลงทุนก็
0: ได้ไป
1: ก
0: ับ
1: บ่
0: ได้5,000อยู่ยังข้าง
1: เจ้า
0: คนขายก็เสี่ยง5,000เพียง
1: แม่น
0: คนที่ซื้อก็เสี่ยง5,000เพียง
1: แม่นอั ันก็คือซวยถึง2

0: แต่ความซวยอาจจะตกอยู่ที่เฮามากกว่าเพราะว่าอันนั้นเป็นคนซื้อเปิ้นก็5เสียง5ปานแต่เฮานี่5ปานก็เสียงน่ะบ่ลำใหญ่ตึง10ต้นกําเรือนสักหน่อยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ที่มันลำใหญ่มันจะของเฮาของเปิ้นนั่นน่ะ
0: เพราะว่าเปิ้น
1: ซื้อนะ
0: อันแหมหมอกมันตึงสปาสปีดแต่อันนี้น้องอาจจะยกตัวอย่างเคสของกรณีนี่แหละก็คือมันก็คงบ่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่เฮาหรอกแต่ว่าม
1: ัน
0: เป็นความเข้าใจส่วนหนึ่งที่แปลว่าบางทีเฮาเนาะเป็นเจ้าบ้านตะสีตะสายอ่ะบางทีเฮาเข้าใจจะอี้แต่อย่าลืมนะคะว่าความเข้าใจของเฮากับรักอะอย่างบางอย่างของทางกฎหมายเปิ้นก็คุ้มครองทั้ง2กรณีไว้อยู่แต่เฮาจะต้องมาดูว่าเฮาเข้ารักข้อไหนเนาะแต่ถ้าเวลาถ้าทนายบอกว่าน้องนุ่นบ่ได้นะเปิ้นก็เสียเปรียบตัวก็เสียเปรียบเสียเปรียบตึงกู้นะเฮาต้องยอมรับเนาะ
1: กรณีที่ว่าน้านุ่นไปขอมันท่านที่ว่าลำไยก็ถูกลักไปแล้วนุ่นไปขอมัน 5,000
0: แม่น
1: ถ้ากฎหมายว่าต้องจ่าย 5,000 มันจะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าจะแต่เนี่ยคนที่ลักมันช่วยหอยอ่ะญาติพี่น้องของนุ่นหรือนุ่นเองอ่ะ
0: เป็นลักเนาะจะอั้นเหียเน
1: า
0: ะเปิ้นก็ฮ้องว่าโอละแม่โอละพ่อแล้วเน
1: า
0: ะ
1: แล้วเฮาต้องพิสูจน์กันได้แล้วคือเพิ่นได้ฮู้ได้อันตัวเฮาก็ช่วยดูแลคือเพิ่นอย่างเต็มที่แล้วนะ
0: อ
1: ย
0: ่
1: า
0: อ
1: ยู่ต้นตัวเฮา
0: เจ้าแล้วน้องก็คาดหวังว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยตึ้งๆเหมือนเกิดที่ละปูนหรอกเนาะเพราะว่าคนละปูนน่ะเปิ้นขายลำไยได้นักกว่าที่น้องนุ่นประเมินเห็นซ้ำเนาะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่น้องนุ่นกับไอ้ทนายสนอนะเจ้าวันนี้ก็มาบอกเล่าท่านผู้ฟังเนาะซึ่งบางเคสเองเนี่ยก็มีอย่างที่จะต้องเอามาบอกเล่าอยู่ทุกเตื้อที่เฮาไปพบเจออยู่แล้วแต่ถ้ามีโอกาสนะเจ้าก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้แล้วเนาะกับการจัดรายการพิยุของน้องนุ่นกับท่านทนายเนี่ยก็จะหมุนเวียนซับเปลี่ยนกันไปจะอี้เดี๋ยวเฮาจะมาเจอกันแหมกรรมอีกประมาณแหมเดือนปลายปุ้นเพราะว่ามีในส่วนของอาทิตย์พุธไหนเนาะก็จะเป็นพุธของหน่วยงานในสังกัดอีกหนึ่งหน่วยงานแต่ยังบอกว่าหน่วยงานไหนคือท่านผู้ฟังติดตามรับชมรับฟังดูนะเจ้าเดี๋ยวในส่วนของทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปูนเองที่เป็นผู้ประสานงานในส่วนของการจัดรายการตรงนี้ก็ถ้ามีเคสอย่างอี้เนาะอย่างที่นำเรียนวันนี้3เคสก็จะเอามาบอกเล่ากับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะเจ้า
1: แต่ได้ถามนุ่นแม่นรับสามมาเองเนาะ
0: แม่นเจ้าในการเข้าในการปรึกษาที่เรือนจำก็ดีหรือมาปรึกษาที่สำนักงานก็จะเอาเก็บของเคสตรงเนี้ยมาบอกเล่าท่านผู้ฟังว่าละปูนเฮาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเจ้าแต่สำหรับวันนี้เนาะไอ้เฮากำลังอู้กันมวนๆอยู่แต่มาเหลือบดูเวลาละก็ค่อนข้างที่จะถึงจุดสุดท้ายของการจัดรายการช่วงสุดท้ายของการจัดรายการแล้วนะเจ้าเนาะซึ่งวันนี้เองนะเจ้าตั้งน้องนุ่นเองนะเจ้าเนาะในส่วนของผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมนะเจ้าแล้วก็ทางทีมงานของทางไอ้ทนายสนอนะเจ้าก็ต้องขอพระคุณนะเจ้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้า FM 95 MHz นะเจ้าเนาะที่วันนี้นะเจ้าได้มาแบ่งปันช่วงเวลาดีๆใน1ชั่วโมงจะอี้ฮือทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดแล้วก็หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนะเจ้าซึ่งเฮาก็จะขออนุญาตจัดรายการทุกวันพุธพูดเว้นพูดแบบนี้นะเจ้าเดียวเฮาจะกลับมาเจอกันแหมกรรมวันพุธที่22กรกฎาคมนะเจ้าจะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยหน่วยงานไหนก็ขอให้ทุกท่านติดตามรับชมรับฟังในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงประมาณบ่ายสองโมงจะอี้นะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำปูนก็ขออนุญาตทิ้งท้ายเบอร์โทรศัพท์ไว้นะเจ้าเนาะทุกท่านสามารถมาเข้ามาปรึกษากฎหมายได้นะเจ้ามันก็จะมีที่ปรึกษากฎหมายอย่างวันนี้ท่านทนายทนายสนอเนาะท่านมานั่งให้คำปรึกษาอยู่แต่ทุกๆวันก็จะมีทนายที่ปรึกษากฎหมายมานั่งให้คำปรึกษาอยู่สามารถโทรมาปรึกษาได้นะเจ้าที่เบอร์053093455นะเจ้า053093455หรือจะสะดวกเดินทางไปติดต่อเองก็ไกลกับทางไปสำนักงานขนส่งต่อภาษีรถนะเจ้าสำหรับวันนี้เองเนาะท่านทนายมีอย่างจะฝากไว้ก็ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ลาท่านผู้ฟังแล้วเจ้าม ีอย่างฝากไว้ก็ค่ะ
1: ก็ถ้ายังได้ก็ขอเชิญชวนเฮาติดตามมันข้อกฎหมายเก็บกฎหมายเล็กๆน้อยๆจากย้อมจังหวัดนะครับเพื่อได้ความรู้เนาะก็ติยาครับ
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่ท่านทนายสนอเปิ้นฝากไว้นะเจ้าสำหรับวันนี้เองก็น้องนุ่นกับไอ้ทนายก็ต้องขออนุญาตกราบลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีระบุผู้ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือการตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายต้องรับผลของการกระทำและถูกดำเนินคดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีระบุผู้ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือการตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมายต้องถูกดำเนินคดีโดยเฉพาะเมื่อถูกควบคุมตัวที่ประเทศปลายทางก็ต้องรับผลของการกระทำ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการลักลอบขนกัญชาจากไทยออกนอกประเทศหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาโดยระบุว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าควบคุมไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้อย่างเสรีดังนั้นผู้ที่ลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศคือผู้ที่ตั้งใจทำผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวและดำเนินคดีส่วนที่เดินทางถึงประเทศปลายทางและถูกควบคุมตัวต้องรับผลการกระทำที่ก่อขึ้นพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่างแนะนำเสนอกฎหมายเพื่อที่จะควบคุมการใช้กัญชาเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้จึงมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่หลังจากกฎหมายฉบับนี้ผ่านทุกอย่างจะมีความชัดเจนและสามารถควบคุมกัญชาให้การใช้กัญชาอยู่ในหมวดของสุขภาพทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไม่ใช่การใช้เพื่อสันทนาการผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมปรับลดค่าโดยสารและค่าขนส่ง30สตางค์หลังราคาน้ำมันในประเทศปรับลดลงมีผลตั้งแต่วันนี้
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรและกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรเมื่อวานนี้ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารและค่าขนส่งปรับลดลง30สตางค์มีผลตั้งแต่วันนี้ครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะและรถขนส่งสินค้าทุกประเภทตามกลไกการปรับอัตราค่าโดยสารที่อ้างอิงต้นทุนราคาน้ำมันทั้งนี้รายละเอียดอัตราค่าโดยสารของรถแต่ละประเภทจะเป็นไปตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นหน่วยงานผู้กำกับดูแลและมีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ปัจจุบันสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะกลับมาปะทุอีกครั้งหลังเกิดเหตุโจมตีรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการปรับลดอัตราค่าโดยสารและค่าขนส่งในครั้งนี้เนื่องจากการปรับอัตราค่าโดยสารเป็นไปตามกลไกต้นทุนน้ำมันที่ได้ปรับลดลงแล้วปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ทางการอิหร่านประนามการที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่กองบัญชาการกลางคาตัมอัลอันบิยาซึ่งเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการประนามกรณีที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายหลายสิบจุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงและจะไม่ยอมให้สหรัฐแทรกแซงการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามการกระทำดังกล่าวของสหรัฐซึ่งเป็นการละเมิดกรอบข้อตกลงการยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลสหรัฐจะต้องรับผิดชอบกับผลที่ตามมาและอิหร่านจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเหนือคลองอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่ง
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเพียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ
0: ยาเสพติดยังคงเป็นภัยเงียบที่บ่อนทำลายชีวิตครอบครัวและความมั่นคงของชุมชนการแก้ไขปัญหาจึงไม่อาจอาศัยเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยพลังจากความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันสังคมให้ปลอดภัยอย่างยั่งยืนจังหวัดลำพูนจึงประกาศเดินหน้ายกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังด้วยการเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days พาแผนปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดภายใต้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่กำหนดให้ทุกจังหวัดบูรณาการกำลังทั้งฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นตลอดระยะ90วันตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งในวันที่6กรกฎาคม2569บริเวณลานศูนย์ท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่เปิดฉากปฏิบัติการครั้งสำคัญโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและกำลังจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติภายใต้เป้าหมายสำคัญคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและคืนความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นยึดหลักนิติธรรมและทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพไม่เพียงมุ่งจับกุมผู้กระทำผิดแต่ยังต้องเร่งตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดลดโอกาสการแพร่ระบาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ายาเสพติดจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังตลอดระยะเวลา90วันนับจากนี้จะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งการสืบสวนขยายผลการปราบปรามผู้ค้าการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและการสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเพื่อร่วมกันปิดช่องทางการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างชุมชนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนเพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจของทุกคนในสังคมที่ต้องร่วมกันเฝ้าระวังไม่สนับสนุนผู้ค้ายาและร่วมเป็นหูเป็นตาเพื่อให้จังหวัดลำพูนก้าวสู่การเป็นเมืองที่ปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับผมเหมือนเพลงบอกเลยนะครับว่าไม่ดีสักอย่างไม่เอาไม่ลองนะในเรื่องของยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารเสพติดแบบไหนเนาะถึงจะดูแบบฤทธิ์น้อยฤทธิ์มากหรืออะไรก็ตามนะครับผมแม้แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่เอาไม่ลองนะครับผมเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพของเราเองแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะหรือว่าสมองต่างๆเนาะเวลาเราสูบเข้าไปหรือว่าเราเสพเข้าไปนะในระยะยาวๆร่างกายของเราก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองก็คือมันอาจจะเสื่อมสภาพลงนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วไม่ดีสักอย่างไม่เอาไม่ลองนะครับผมเมื่อสักครู่นี้น่าจะได้ฟังส่วนของสารคดีนะครับที่จัดทำไปนะในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดของจังหวัดลำพูนของเรานะครับแน่นอนเลยว่าทางรัฐบาลก็มีการเน้นย้ำนะครับผมแล้วก็กำชับในเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดไว้นะครับมีการมอบหมายแล้วก็สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเนาะแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการบูรณาการกันนะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะในการที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดแล้วก็พิชิตอันธพาลเนาะในเรื่องเหล่านี้นะครับผมจังหวัดของเราก็รับไม้ต่อนะรับลูกต่อนะครับในการที่จะดำเนินโครงการเหล่านี้เมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะครับผมเมื่อสัก2วันที่ผ่านมาเนาะก็มีการปล่อยขบวนนะครับผมในส่วนของเจ้าหน้าที่ต่างๆที่จะออกไปตรวจนะครับผมเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะไม่ปล่อยให้คนที่กระทำผิดลอยนวลไปไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าผู้เสพผู้ขายทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเพื่อป้องกันยาเสพติดรั่วไหลเข้ามาในจังหวัดของเราที่เป็นอันตรายต่อเด็กแล้วก็เยาวชนในบ้านเราเนาะเขาก็ตั้งเป้าไว้นะเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเป็นยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับครั้งนี้ก็จะเริ่มนะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมก็คือเริ่มมาแล้วยาวไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นะครับผมโดยมีท่านผู้ว่านะครับท่านปิยพงษ์ชูวงศ์เนี่ยนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดเรานั่งบูรณาการนะความร่วมมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะในการที่จะป้องกันในการที่จะปราบปรามแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องด้วยนะครับผมมันมีหลายด้านด้วยกันเนาะในเรื่องของยาเสพติดนะครับการป้องกันไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้การมาสร้างความตระหนักรู้นะครับให้กับท่านผู้ฟังหรือว่าอาจจะเป็นน้องๆผู้ปกครองต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันเนาะปราบปรามก็คือการเข้าไปดำเนินการโดยการใช้กฎหมายนี่แหละครับที่มีการปล่อยขบวนไปนะก็จะมีการตรวจสอบสอบสวนสืบสวนต่างๆขยายผลเพื่อให้ไปถึงต้นตอหรือไปถึงคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของยาเสพติดนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายในการดำเนินการเนาะในส่วนของการแก้ไขปัญหาเนื่องจากว่าบ้านเราก็อาจจะมีผู้ที่ใช้สารเสพติดอยู่แล้วนะก็คือผู้ป่วยนั่นเองนะผู้เสพก็คือผู้ป่วยก็นำมาในเรื่องของการบำบัดรักษาเนาะก็จะทำให้เขานะครับผมหลุดพ้นออกจากในเรื่องของการใช้สารเสพติดนะบางทีในช่วงวัยหนึ่งนะในช่วงวัยที่อยากรู้อยากลองก็อาจจะทำให้เยาวชนกลุ่มนี้หรือคนกลุ่มนี้นะครับได้หลงผิดพลาดพลั้งไปในการที่จะเข้าไปลองใช้สารเสพติดบางทีมันเครียดอย่างนี้นะบางคนบอกว่าบางทีก็เรียนหนังสือก็เครียดนะครับผมในเรื่องของสถานะการเงินก็เครียดนะครับผมแล้วไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีนะมันมีสถิตินึงนะครับจากสสส.เนาะที่ให้ข้อมูลเรามาบอกว่าในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะที่เราอาจจะมองข้ามไปมีเพื่อนชักชวนนี่ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากนะครับผมที่ทำให้กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มเยาวชนนี่แหละครับผมเข้าไปทดลองใช้โดยเริ่มจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าหลังจากนั้นจะขยับไปเป็นบุหรี่มวนและหลังจากนั้นก็จะเป็นสารเสพติดชนิดอื่นๆที่นะครับผมมีการถูกแบบนำเสนอเนาะในกลุ่มเพื่อนด้วยกันเองดังนั้นแล้วนะครับผมอย่ามองข้ามนะว่ามันเป็นเพียงบุหรี่นะครับผมบุหรี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนาะไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าผิดกฎหมายนะครับผมเป็นสินค้าที่ไม่ถูกกฎหมายละกันถ้าไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ามาการมีครอบครองเนาะหรือแม้แต่การขายนะครับดังนั้นแล้วยังไงแล้วถ้าเจอนะครับผมลักษณะที่มันแปลกหูแปลกตาไปเนาะสำหรับผู้ปกครองที่อาจจะมีน้องๆอยู่ที่บ้านนะครับก็ลองสังเกตกันดูบางทีนะใช้ห้อยคอการมาปุ๊บเหมือนกับอย่างแฟลชไดท์แฮนดี้ไดท์ต่างๆนะนึกว่าเอาไปเซฟข้อมูลที่ไหนได้นะครับบางทีอาจจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าก็ได้จุดเริ่มต้นเล็กๆเหล่านี้เราอาจจะอย่ามองข้ามละกันเนาะกว่าที่เราจะรู้มันอาจจะพัฒนากลายไปเป็นสารเสพติดก็ได้นะครับผมจังหวัดลำพูนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับผมจึงได้กำหนดจัดนะครับกิจกรรมครั้งนี้เลยเป็นเหมือนสัญญานะเป็นเหมือนสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในการปล่อยขบวนนะครับพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับผมจังหวัดลำพูนนะครับก็อยากจะปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเนาะแล้วก็อยากจะบูรณาการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการที่จะเร่งนะครับขับเคลื่อนนโยบายเนาะเพื่อให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนนี่แหละครับปลอดยาเสพติดนะท่านผู้ว่าได้เน้นย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งเน้นนะครับผมมุ่งมั่นยึดหลักกฎหมายแล้วก็บูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความปลอดภัยปลอดภัยด้านไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตเนาะเหมือนที่เราทราบกันไปข่าวค่อนข้างเยอะเลยเมื่อคืนนี้น้องอั้นนอนไถTikTok ไปนะก็จะเจอแบบว่าคนคลั่งยานี่เอาของไปปาบ้านคนอื่นไปจับคนอื่นเป็นตัวประกันบ้างแหละอันนี้แหละครับผมความปลอดภัยของชีวิตรวมไปถึงทรัพย์สินด้วยนะครับผมของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดลำพูนของเราเพื่อเป็นความเชื่อมั่นเนาะให้กับสังคมแล้วก็เดินหน้าขจัดปัญหายาเสพติดซึ่งอาจจะเป็นภัยแทรกซ้อนในเรื่องอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในจังหวัดของเราให้มันเห็นเป็นรูปธรรมนะครับผมภายหลังเสร็จพิธีนะก็ไม่รอช้าเลยท่านผู้ว่านะครับก็นำทีมนะครับผมพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนข้างๆนี้เองนะข้างๆสวทเราเนี่ยทั้งรองผู้ว่าทั้งฝ่ายปกครองต่างๆนั้นลงพื้นที่ปฏิบัติงานดูว่าเจ้าหน้าที่เขาตรวจเยี่ยมเป็นยังไงบ้างก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไปนะครับผมเนื่องจากว่าแน่นอนเลยว่าการทำงานแบบนี้เนาะก็จะมีความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศสภาพต่างๆเนาะรวมไปถึงการเข้าไปใช้กฎหมายต่างๆนะครับดังนั้นแล้วก็เดินทางไปให้นะครับกำลังใจนะครับกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่สุสานบ้านเมืองง่านะครับบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองง่านั่นเองโดยเน้นบูรณาการความร่วมมือเหมือนที่บอกไปเนาะการบูรณาการความร่วมมือต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไม่เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐนะบางคนก็จะบอกว่านี่ไงนะครับผมมีตำรวจแล้วมีจังหวัดแล้วมีฝ่ายปกครองแล้วมีสื่อมีอะไรแล้วเราไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็จะหมดไปนะในเรื่องของยาเสพติดไม่จริงนะครับต้องบอกงี้ต้องบอกว่าความร่วมมือที่เขาบอกว่าบูรณาการมีอีกหนึ่งนะครับมีอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญหรือหนึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญดีกว่าเนาะเป็นคีย์แมนสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือประชาชนนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนาะหากพบเห็นในเรื่องของความผิดปกตินะฮะผมหรือว่าในเรื่องของการสอดส่องดูแลนะหากเจอในเรื่องของสารเสพติดผู้ค้าผู้ขายผู้เสพอะไรต่างๆหรือดูแล้วสถานการณ์มันไม่ชอบมาพากลอาจจะมีคนที่เสพแล้วอาจคลั่งนะหรือว่ามีพฤติกรรมแปลกแปลกนะครับผมก็สามารถแจ้งกันได้นะครับเพื่อที่จะได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนาะทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะจังหวัดปกครองนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของสาธารณสุขหรือด้านสุขภาพเข้าไปดูแลนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็เดือดเหมือนได้หยุดวงจรเนาะเขาเรียกว่าเหมือนหยุดวงจรตัดวงจรเพื่อให้คนคนนั้นน่ะรอดพ้นออกมาจากน้ำมือของยาเสพติดนะครับผมฝากไปด้วยละกันนะครับผมพักฟังเพลงกันสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันข่าวนี้เป็นข่าวดังเลยในช่วงนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับยาเสพติดเนาะแต่อยากจะเอามาย้ำเตือนในช่วงนี้ก่อนละกันในเรื่องของพยาธิใบไม้ตับนะครับผมอันตรายมากๆเลยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะครับ

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: เพลงที่จบไปนะครับเรื่องบนเตียงนะครับผมเพลงนี้จาก ETC แล้วก็ Pitchmaker นะครับผมร้องด้วยกันไว้ทั้งคู่เลยนะครับในช่วงบ่ายแบบนี้อากาศค่อนข้างที่จะแบบฝนตกนี่นะครับผมอากาศเย็นๆตั้งแต่เช้าแล้วเนาะตอนเช้าๆก็มีฝนโปรยๆนะครับผมแล้วก็ไม่เห็นแดดเลยในวันนี้นะครับที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะบอกกันได้นะครับผมแต่อื่นใดแล้วนะในช่วงของฝนตกแบบนี้นะครับผมหน้าฝนเข้ามาสิ่งที่ตามมาก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้เนาะนำมาฝากหมายถึงว่านำข้อมูลมาฝากนะหลายๆคนบอกว่านำโรคมาฝากเราไม่ใช่นะครับผมอย่างนี้นะครับผมตอนเช้าๆใครได้เปิดข่าวบ้างไม่ว่าจะเป็นหน้าฟีดออนไลน์ต่างๆเนาะรวมไปถึงข่าวทีวีข่าววิทยุนะน่าจะได้ยินคำว่าพยาธิใบไม้ตับนะครับผมแล้วก็ได้ยินว่ามันมีเกี่ยวกับปลาด้วยนะครับผมใครบอกว่ากินอะไรมาแล้วก็เป็นใบไม้ในตับได้หรือเปล่านะมาฟังกันสักหน่อยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับผมกรมควบคุมโรคนะได้ออกมาแจ้งนะครับทางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเนาะว่ามันมีปลาเนาะปลาน้ำจืดที่เป็นปลาเกล็ดขาวนะไม่ว่าจะเป็นปลาตะเพียนปลาขาวนาปลาสร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเป็นของชอบของใครหลายๆคนนะอันนี้แหละครับผมเป็นในเรื่องของตัวการหลักๆเลยที่อาจจะทำให้เราเป็นพยาธิใบไม้ในตับเนาะปลาเหล่านี้น่าจะเป็นปลาที่หากินบริเวณผิวน้ำด้วยแหละครับผมเมนูที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ละกันนะเมื่อก่อนเนาะช่วง2วันก่อนน้องอ้าน่าจะเอาในเรื่องของหมูมาฝากเนาะวันนี้เอาในเรื่องของปลานะฮะแล้วก็ในเรื่องของเมนูที่ควรหลีกเลี่ยงตอนนี้เนาะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยนะไม่ว่าจะเป็นก้อยปลานะครับผมส่วนใหญ่เราก็จะเป็นปลาดิบเนาะที่เราจะต้องเลี่ยงนะครับผมลาบปลาดิบนะปลาส้มต่างปลาร้าดิบนะครับผมปลาจอมนะครับผมหรือว่าหม่ำปลานั่นเองทุกเมนูค่อนข้างที่จะเป็นเมนูดิบๆนะครับผมเมนูที่ควรระวังเป็นพิเศษนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ของดิบเนาะแต่อาจจะต้องระวังในช่วงนี้ละกันเนาะพวกก้อยพวกลาบต่างๆพลาต่างๆที่ทำมาจากเนื้อดิบนะครับอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยปลาร้าดิบนะตอนนี้อาจจะมีความเดือดร้อนนะตอนเช้าๆดูข่าวนะทางโทรทัศน์เขาก็บอกว่าอาจจะทำให้แบบว่าพ่อค้าแม่ขายเนาะในเรื่องของการขายส่งต้มส่งตำหรือว่ายำต่างๆที่มีปลาร้าเป็นวัตถุดิบนะครับอาจจะมีการแบบว่าสั่นสะเทือนกันนิดนึงนะบอกว่าอาจจะแบบว่าทำให้การค้าขายแบบว่าไม่ดีหรือเปล่านะแต่ไงแล้วถ้าหากมันต้มสุกเนาะเขาก็บอกว่าทานได้นะครับผมแต่นะครับผมด้วยผู้บริโภคแหละครับเนาะในการที่จะไว้ก่อนนะว่าช่วงนี้อาจจะต้องเลี่ยงๆกันสักหน่อยนะปลาร้าที่ไม่ผ่านความร้อนมาก่อนนะรวมไปถึงปลาส้มปลาจอมนะครับหรือว่าหม่ำปลานะครับผมของพวกนี้เป็นของหมักของดองบางคนนะเคยมีเขาเรียกว่าความเชื่อหนึ่งเนาะว่าเมื่อไหร่ที่เราหมักเราดองแล้วหรือเมื่อไหร่ที่เราบีบมะนาวลงไปนะเชื้อโรคเหล่านี้มันจะตายที่จริงแล้วนี่เป็นความเชื่อที่ผิดนะต้องบอกอย่างนี้เหมือนกันถ้าเมื่อไหร่ที่เราบีบมะนาวเข้าไปนะครับบางทีเชื้อมันทนนะพวกพยาธิต่างๆมันทนนะช่วงวันนี้นะครับนั้นแล้วก็อยากกินกันเลยนะของดิบนะครับผมปลาปิ้งนะครับปลาปิ้งเขาบอกว่าตอนนี้ปลาเผาปลาปิ้งที่เราชอบกินกันนะบางคนก็จะบอกว่าเป็นอาหารที่ย่อยง่ายเนาะแต่สิ่งที่เราควรจะดูนะครับผมถ้าหากว่าแกนกลางหรือว่าท้องมันนะฮะในส่วนของท้องน่าจะเป็นส่วนข้างในเนาะยังมีสีแบบชมพูแดงๆหรือว่ามีแบบว่าน้ำมันยังไม่แห้งเลยอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็อย่าเพิ่งทานนะครับผมอาจจะต้องทำให้สุกแบบสุกจริงๆนะครับผมเนื่องจากว่ามันอันตรายเนาะช่วงนี้พยาธิใบไม้ตับเนาะเข้าสู่ร่างกายก็จะไปท่อทางเดินอาหารท่อน้ำดีต่างๆอักเสบเรื้อรังได้ท่อน้ำดีตีบเนาะแล้วก็เสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะครับผมอันนี้รู้ไว้ใช่ว่าเนาะยังไงรู้ก่อนก็จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของความเสี่ยงได้ก่อนนะครับป้องกันได้ง่ายๆนะครับทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นปลาหรือเป็นหมูแล้วกันนะต้องบอกว่า2 อย่างเลยนะก็เป็นคนละโรคเนาะหมูก็จะเป็นไข้หูดับนะครับแล้วก็ปลาก็จะเป็นพยาธิใบไม้ในตับนะกินปลานะครับให้มันสุกจริงๆนะครับอย่าสุกดิบๆนะฮะต้องบอกว่าสุกจริงๆนะสุกให้ทั่วเลยใช้ความร้อนนะครับผมหรือนะครับผมแช่แข็งนะนี่ต้องติดลบ20องศานาน7วันเลยนะครับผมหรือนาน4วันนะทั่วตัวปลานะอันนี้อาจจะนานไปหน่อยแล้วบางคนบอกว่าโหกว่าจะได้กินนะหิวแล้วนะครับผมเนี่ยแล้วก็ผ่านความร้อนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องสุกทั่วตัวแล้วก็สุกจริงๆนะครับผมแยกเคียงกันด้วยนะบ้านใครที่ใช้เคียงไม้อันเดียวทั้งผักนะทั้ง ทั้งเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่ทุกอย่างเลยผักก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมอันนี้อันตรายนะครับผมบางคนแบบว่าหั่นหมูเสร็จล้างนิดหน่อยจุ๊ดๆๆล้างน้ำเปล่าด้วยนะแล้วมาหั่นผักต่อแต่ผักนั้นไม่ได้ผ่านความร้อนอีกนะเป็นผักสดอันตรายเข้าไปใหญ่นะครับผมต้องบอกกันอย่างนี้นะช่วงนี้อันตรายมากๆเลยนะหากพบความเสี่ยงเนาะก็ไปคัดกรองกันสักหน่อยนะหรือว่ามีอาการต่างๆนะในเรื่องของการสงสัยช่วงนี้ถ้าหากใครป่วยเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามอยากจะให้ไปพบคุณหมอกันสักหน่อยนะเนื่องจากว่าโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะเหลือเกินดังนั้นแล้วนะครับวันนี้ก็นำมาฝากกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าในเรื่องของพยาธิใบไม้นะครับผมที่อาจจะเกิดขึ้นได้และเป็นความเสี่ยงในเรื่องของท่อน้ำดีเนาะเขาบอกว่าปลานะครับผมที่อาจจะเป็นพาหะหรือเขาว่าเป็นต้นตอนะครับในเรื่องของพยาธิเหล่านี้เนาะเพราะปลามันก็เป็นสัตว์ที่หากินต่างๆแล้วบางทีก็ไปเป็นกินหอยนะครับบอกว่าฮัวส์ตัวแรกนะตัวกลางที่หนึ่งก็คือหอยไซนะใครรู้จักบ้างนะบอกกันได้นะครับหอยกินไข่ที่มีเชื้ออยู่นะครับผมแล้วก็เจริญเติบโตไปจนเป็นตัวอ่อนนะครับผมทำพอมันก็ฟักอยู่ในตัวหอยนั่นแหละครับผมบางทีมันก็จะผ่านมาจากสัตว์เนาะไข่พยาธิต่างๆเรากินเข้าไปมาตัวคนตัวสัตว์ต่างๆรวมไปถึงนะในตัวปลานะครับผมปลามันก็จะไปกินหอยนะบางทีตัวกลางที่2นะสัตว์น้ำจืดมันมีเกล็ดนะก็จะกินหอยกินอะไรมานะครับผมแล้วมันก็ไปฟักตัวอยู่ในปลานั่นแหละครับผมและสุดท้ายเราก็จะมากินปลาอีกนะหรือบางทีสัตว์นะครับผมไม่ว่าสัตว์เลี้ยงของเราก็อาจจะกินปลาพวกนี้เข้าไปด้วยก็ได้ก็อาจจะปนเปื้อนนะในเรื่องของพยาธิต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาตะเพียนขาวเนาะปลาสร้อยนกเขาหรือปลาอีไทนะครับผมปลาสร้อยนะครับปลาขาวหัวมนปลาตะเพียนทองปลากระสุบจุดปลาขาวนาปลากระคังกระกระมังนะปลากระมังนะครับผมปลาเหล่านี้เนาะปลาที่มีเกล็ดขาวช่วงนี้เป็นปลาน้ำจืดยังไงแล้วเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับหรือถ้าใครจะกินนะครับผมก็ทอดหรือทำอะไรก็ได้ที่ให้สุกทั่วตัวสุกนะครับผมอย่าสุกดิบนะครับผมเตือนไว้แล้วนะเอามาฝากไว้ในช่วงนี้ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: เพลงมีจังหวะสัก2เพลงนะครับเผื่อใครแบบว่าง่วงๆในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับ2โมงบ่าย 2:45 แล้วนะครับผมช่วงท้ายแบบนี้นะฟังเพลง2เพลงนะครับละลายเนี่ยของต้าอู๋นะครับผมอีกเพลงนึงก็เสือโคร่งเนาะรถของเล่นนะครับผมช่วงนี้มีกิจกรรมนะครับผมในจังหวัดของเรานะครับมาฝากท่านผู้ฟังกันสักหน่อยเผื่อใครที่ฟังอยู่สามารถบอกต่อกันได้นะครับผมจังหวัดลำพูนนะครับผมเชิญชวนเนาะสำหรับการสมัครขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือการไปสมัครนั่นเองนะสมัครออนไลน์เท่านั้นนะต้องบอกว่าเท่านั้นใครที่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับหรือว่าคนพิการนะครับผมสามารถมาลงทะเบียนกันได้นะครับมีการแปะลิงก์แล้วก็ QR code ไว้ที่หน้า Facebook นะครับของประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนแล้วก็ของสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะเข้ามาได้นะครับผมสแกนแล้วก็เข้าไปนะสแกน QR code นะแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลนะเพื่อลงทะเบียนกันก่อนเลยนะจำนวนที่เขารับนะครับผมไม่ก็คือสมัครได้ทั้งหมดแล้วครับผมแต่ว่าจำนวนที่เขาจะมีการคัดกรองเนาะขึ้นทะเบียนก็คือของจังหวัดลำพูน100รายแล้วก็ของคลังจังหวัดลำพูน100รายเช่นกันนะครับผมหลังจากที่สมัครแล้วนะครับคำขอของท่านนะก็จะถูกมาคัดกรองเนาะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่6นะที่ผ่านมาแล้ว6 7 8วันนี้วันที่3แล้วนะครับผมมาจนถึงวันที่10กรกฎาคมเลยเหลืออีก2วันนะรวมวันนี้ก็เป็นอีก3วันนะครับผมก่อนเวลาก็คือวันที่10แค่4โมงเย็นนะ4โมงครึ่งนะ 16:30 นาทีไงแล้วก็รีบกันนะครับเผื่อใครที่จะเข้ามาลงทะเบียนนะครับเพื่อรับสิทธิ์นะขึ้นบัญชีนะครับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งจะมีการประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนะครับผมในวันที่17กรกฎาคม2569นี้ซึ่งนะครับการคัดเลือกนะครับผมก็จะเป็นการ

ไม่ต้องขับรถไปไกลไปที่ไหนกันเลยอยู่ที่บ้านก็ดูได้นะครับซึ่งในวันที่22ใครได้รับคัดเลือกเนาะเขาก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ประกาศรายชื่อนะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่27กรกฎาคม2569นะครับผมผ่านlampoondopa.go.th นะครับผมแล้วก็ปิดประกาศหน้าที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนด้วยกลุ่มงานการเงินแล้วก็บัญชีนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับผมอีก3วันเนาะรวมวันนี้นะครับผมวันที่10ก็แค่ประมาณ 16:30 นนะครับผมอย่าลืมลงทะเบียนกันก่อนนะอันนี้เป็นกิจกรรมแรกอีกกิจกรรมนึงใครเป็นสายบุญนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยนะในวันที่26กรกฎาคมนะช่วงท้ายๆของเดือนนี้เนาะท้ายๆเดือนก็จะเป็นวันหยุดยาวๆเหมือนกันนะครับผมทางชมรมอิ่มบุญลำพูนวัดมหาวันลำพูนนะครับแล้วก็กลุ่มสะพานบุญละปูนนะได้จัดกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17แล้วนะโดยทางชมรมอิ่มบุญนะครับผมวัดมหาวันจังหวัดลำพูนแล้วก็กลุ่มสะพานบุญละปูนนะได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องของพระพุทธศาสนาเนาะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะครับเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีโอกาสเข้าวัดทำบุญเนาะอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันด้วยนะขึ้นรถไฟจากลำพูนกันนะภายในจังหวัดลำพูนของเรานะนับเป็นกิจกรรมหนึ่งนะในประเทศที่ใช้รถไฟเป็นสื่อกลางนำพาผู้คนนะที่อยากทำบุญนะครับนำผู้คนทั่วไปนะและเกิดความศรัทธานะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของการทำบุญโดยร่วมกันถวายเทียนพรรษามหามงคลนะแล้วก็ถวายชุดมหาสังฆทานพร้อมด้วยต้นเงินนะปัจจัยต่างๆนะครับผมณวัดดอยขุนตาลอำเภอตำบลทาประดุกนะอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนโดยขึ้นรถไฟไปเดอร์เพื่อดำรงนะครับทำดำรงรักษาไว้นะในเรื่องของขนบธรรมเนียมบ้านเราแล้วก็ประเพณีอันดีงามรวมไปถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวเนาะเชิงการอนุรักษ์แล้วก็เชิงวัฒนธรรมกันด้วยนะครับทางชมรมอิ่มบุญลำพูนนะครับเชิญชวนนะหากใครที่สนใจเนาะก็สามารถขึ้นรถไฟไปทำบุญกันได้นะครับผมที่วัดดอยขุนตาล นะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะครับผมตามกำหนดการเนาะก็จะเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะครับผมพร้อมเพียงกันที่สถานีรถไฟลำพูนเพื่อลงทะเบียนนะครับผมออกเดินทางด้วยรถไฟขบวนที่102นะมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟขุนตาลเดินทางโดยรถไฟไปนะครับผมร่วมกันนะครับแต่งดาครัวนะป้อนของว่าครัวเนาะบ้านเฮาเนาะต้นเงินนะครับผมแล้วก็ทัยทานต่างๆนะครับผมแล้วก็พอไปถึงนะครับก่อนท่านผู้ว่าเนาะก็จะมีการกล่าวทักทายนะครับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการไปร่วมทำบุญกันนะกลุ่มช่างฟ้อนจิตอาสาก็จะไปร่วมฟ้อนร่วมรำกันนะครับเบิกพญาเบิกเนาะเจ้าฟ้าขุนตาลนะร่วมการสักการะเจ้าพ่อขุนตาลกันนะครับแล้วก็พักผ่อนตามแผ่ชยาใสโดยประมาณเนาะประมาณช่วง11โมงกว่าๆก็จะมีการขึ้นรถกลับนะอันนี้เป็นการไปแล้วก็กลับมานะครับไม่มีการพักนอนนะครับดังนั้นแล้วใครที่สนใจเนาะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้หรือใครสนใจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะครับชมรมอิ่มบุญลำพูนวัดมหาวัน0948232974นะครับผมอีกครั้งนึงเนาะ0948232974นะครับผมยังไงแล้วใครสนใจนะอย่าลืมนะครับผมการแต่งกายก็ขอเน้นเสื้อผ้าโทนสุภาพหรือเสื้อขาวปฏิบัติธรรมเนาะก็2ก็คือขอให้ทุกท่านนะครับเตรียมสวยดอกนะฮะกล้วยดอกไม้นะครับผมแล้วก็ขวดน้ำหยาดเนาะไปกันด้วยนะสำหรับใครที่สนใจสายบุญเหล่านี้นะครับผมพักฟังเพลงกันสักนิดนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายนะครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: หนึ่งเพลงนะครับในช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงไวมากๆเลยนะครับผมเพลงที่จบไปนะของลิปตานะครับผมเพลงปฏิเสธอย่างไรนะครับผมเพลงมีจังหวะในช่วงบ่ายๆแบบนี้เนาะใครที่ง่วงเหงาหานอนนะฮะสามารถเปิดนะ FM 95สวทลำพูนมาฟังกันได้นะทุกช่วงรายการมีดีเจนะครับผมที่จะมาเอาความบันเทิงเนาะในเรื่องของเพลงต่างๆมามอบให้ท่านผู้ฟังนะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารนะครับที่จะนำมาส่งต่อให้ท่านผู้ฟังได้แบบระวังแล้วก็รู้ทันข้อมูลข่าวเนาะเดี๋ยวช่วง3โมงนะครับบ่าย3ก็จะอยู่กับแฮปปี้ไทม์นะครับผมดีเจโอมนะน่าจะมาพบกับชนผู้ฟังเนาะขอเพลงกันได้นะครับผมเผื่อใครที่แบบว่าเออช่วงนี้แบบง่วงเหงาหานอนเหลือเกินนะบางคนบอกว่าเออถึงเพิ่งทานข้าวเสร็จตอนบ่ายแล้วรู้สึกง่วงนะครับผมก็มาฟังกันได้นะในเรื่องของรายการของเรานะครับผมไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดเนาะก็เอาในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ข้อมูลข่าวสารอื่นๆมาฝากกันนะครับผมในช่วงของช่วงนี้ก็เป็นอยู่ในห้วงของ90วันนะที่จะพิฆาตยาเสพติดกันนะครับผมทุกคนนะต่างมีส่วนร่วมทุกคนต่างเป็นหนึ่งพลังนะที่จะช่วยกันลดแล้วก็ทำให้ยาเสพติดหายไปจากจังหวัดลำพูนของเรานะขอความร่วมมือแล้วกันเนาะถ้าหากเราไม่อยากให้ยาเสพติดเข้ามาอยู่ในจังหวัดลำพูนของเราไม่อยากให้ลูกหลานของเราต้องมาเผชิญกับเรื่องของปัญหายาเสพติดนะฮะก็ขอความร่วมมือนะหนึ่งมือของท่านสองมือของท่านนี่แหละครับผมก็จะช่วยให้เรานะสอดส่องดูแลให้ลูกหลานของเราปลอดภัยจากยาเสพติดไปได้นะครับผมหนึ่งแรงของท่านช่วยเราได้มากจริงๆนะครับผมนั้นแล้วไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดเนาะแล้วก็เป็นลำพูนยุคใหม่ด้วยห่างไกลยาเสพติดนะครับผมเจอกันใหม่ทุกวันพุธนะครับผมบ่ายสองแบบนี้มาอยู่ด้วยกันกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดวันนี้น้องอั้นนะครับผมลาท่านผู้ฟังไปก่อนกับเพลงนี้และการเผื่อช่วงนี้ใครมีเรื่องให้คิดหลายๆอย่างเนาะเพลงคิดมากของปามี่นะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินเยียวยาค้างจ่าย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้โดยได้ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนการช่วยเหลือการเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงรวมถึงเรื่องอาหารและการสนับสนุนสินเชื่อด้านธุรกิจแม้จะไม่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้แต่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดได้มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการสำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีปัญหาเงินเยียวยาค้างจ่ายโดยรัฐบาลยึดหลักการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้ที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการดูแลทุกคนพร้อมระบุว่าตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องกฤษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมศุลกากรประกาศความร่วมมือกับสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักรสกัดกั้นการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติชูมาตรการเด็ดขาดปรับ 30,000 บาทต่อกิโลกรัม
7: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรแถลงความร่วมมือกับสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติสหราชอาณาจักรภายใต้กรอบการทำงาน Thailand UK Partnership on Cannabis Border Control and Enforcement เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมชายแดนและสกัดกั้นการลักลอบส่งออกกัญชาผิดกฎหมายโดยระบุว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมาพบความพยายามลักลอบนำกัญชาออกไปยังยุโรปและสหราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องโดยจับกุมได้กว่า 3,000 คดียึดของกลางรวม37ตันสาเหตุหลักมาจากกัญชาไทยมีคุณภาพดีและสาร THC สูงอีกทั้งส่วนต่างของราคาที่เมื่อส่งออกจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า40เท่ากรมศุลกากรจึงได้ปรับเกณฑ์การลงโทษใหม่เพื่ออุดช่องโหว่จากเดิมที่ใช้วิธียึดของกลางและปล่อยตัว ึ่งพบว่าผู้กระทำผิดมักเลื่อนตั๋วเดินทางเพื่อกลับไปซื้อกัญชามาลักลอบใหม่จึงกำหนดให้ยึดของกลางและปรับในอัตรา 30,000 บาทต่อกิโลกรัมโดยหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับจะถูกส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและฝากขังทันทีพร้อมย้ำจุดยืนว่ากัญชาไทยปลดล็อกเพื่อการแพทย์เท่านั้นไม่ใช่อนุญาตให้ใช้สันทนาการหรือลักลอบส่งออกปฏิพลสถัพพรมมารายงาน
1: ทหารเมียนมายิงปืนใหญ่โจมตีใส่กลุ่มต่อต้านขณะที่กองกำลังนเรศวรตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
8: สถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากล่าสุดทหารเมียนมายังคงยิงปืนคอ120โจมตีใส่กลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิลปานและบ้านผารูเป็นระยะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาขณะที่เสียงปืนจากการสู้รบระหว่างกองกำลังทั้ง2ฝ่ายได้ยินชัดมาถึงฝั่งไทยเนื่องจากจุดปะทะอยู่ห่างจากแม่น้ำเมยเพียง3กิโลเมตรด้านหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35กองกำลังนเรศวรยังตรึงกำลังและลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้แนวปะทะริมแม่น้ำเมยติดต่อขอให้ทหารไปรับออกจากบ้านมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยขณะที่โรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ซึ่งมีนักเรียนประมาณ300กว่าคนยังเปิดเรียนตามปกติแต่มีนักเรียนมาเรียนเพียง30คนเนื่องจากผู้ปกครองกังวลถึงความไม่ปลอดภัยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวัน
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะก็รายการของเราก็จะมาพร้อมกับเมฆนะครึ่มเลยนะครับ15นาฬิกาบัดใดนี่เอาเรื่องพองนะครับติดตามกันดีกว่านอกกับรายการของเราวันนี้ก็มีข่าวสารสารับกับเพลงเพราะๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ตีแน่ๆนะช่วงแรกเฮาป้ากันจะนี่ต้องไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับดิจิโอมก็ได้เข้าไปนอบตีเพจของศูนย์อุตุนิยมวิทยานะครับก็เห็นเนาะการตรวจอากาศด้วยเรดาร์นะลับปูนนะก็เจอกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางนะครับคุณผู้ฟังเขียวเต็มเรดาร์นะครับส่วนจังหวัดลำปูนของเฮานะครับที่มีกลุ่มฝนนะต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะการสแกนตรวจพบกลุ่มฝนเหล่านี้นะครับเป็นการสแกนล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาหรือว่า20นาทีที่ผ่านมานั่นเองนะครับจังหวัดลำปูนของเฮาพบกลุ่มฝนที่อำเภอลีนะทุ่งหัวช้างบ้านโฮ่งนะป่าซางเวียงหนองล่องแม่ทานะอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านทินะครับโอ้ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตัว3บรรทัด4บรรทัดคุณผู้ฟังนะมีหลายพื้นที่เนาะที่ได้รับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองฝนโปรยนะก็ใกล้ๆบ้านเฮานี่ก็จอมตองดอยลอสันปะตองดอยเตาอมก้อยฮอดนะครับดอยสะเก็ดแม่ออนสันกำแพงสันละพีอำเภอเมืองนี่ได้รับผลกระทบหมดนะครับแม่แจมแม่หวังหางดงฝังชัยปราการเชียงดาวเวียงแหงพร้าวแม่แตงนะครับแม่ริมอำเภอสันทรายเนาะก็มีกลุ่มฝนนะครับค่อนข้างที่เป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวเนอะส่วนจังหวัดลำปางนะครับอำเภอเมืองปานแจ้โฮมเงาเมืองห้างฉัดแม่ทะแม่เมาะซบปราบอำเภอเถินอำเภอแม่พลิกนะแต่นี่หวังจินเด่นใจอำเภอเมืองนะครับโอ้ได้รับผลกระทบหลายจังหวัดภาคเหนือตึงตอนบนตึงตอนลุ่มเลยนะเพราะฉะนั้นบ่ได้ลืมดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะครับส่วนพื้นที่ที่ฝนตกต่อเนื่องนานและพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่อำเภอแม่แจ่มอำเภออมก๋อยอำเภอสามเงานะครับอันนี้ก็เป็นการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ลำปูนภาคเหนือตอนบนล่าสุด15นาฬิกาตีผ่านมาก็บ่ได้ลืมเนอคุณผู้ฟังครับพี่น้องเกษตรกรตัวนะบ่ได้ลืมดูแลเนาะในเรื่องของพืชผักพืชไร่ที่เฮาปลูกตัวนะครับส่วนตะวานี่ตีไหนให้ภาคเหนืออุณหภูมิสูงที่สุดนะเช็คก่อนอ้ออยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับอำเภอเมืองตะวานี่ 35.3 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันนี้ตียอดดอยอินทนนท์นะครับอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับนะจะบ่ได้ลืมนะติดตามในเรื่องของสภาพอากาศนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันตัวนะครับแล้วก็15นาฬิกาวันนี้ถึง15นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือของเฮาก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นตะวันร้อยละ40วันนี้ร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับนะก็ต้องระวังในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและก็โรคภัยตีมากับฝนนะครับส่วนโรคที่มากับปลาดิบดิบสุกสุกดิบดิบนี่ก็ต้องระมัดระวังอันนี้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับนะแต่เจ้านี่คุณหมอปืนก็มาอู้มาเอ่ยเนาะในเรื่องของพยาธิใบไม้ตับเมื่อคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเมื่อช่วงเจ้าตีผ่านมาไปแล้วนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับช่วงนี้นะฝนตกชุกนะอย่างที่หลายท่านได้ทราบนะก็ต้องระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะบริเวณลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำเพราะฉะนั้นนะต้องพื้นที่เสี่ยงนี่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับสุขะอนามัยของสัตว์เลี้ยงนี่ก็ต้องระมัดระวังป้องกันโรคระบาดตัวบดีฮือสัตว์เลี้ยงนะไปอยู่ในตีชื้นแฉะนะครับฝนตกชุกจะนี่พี่น้องเกษตรกรก็ต้องระวังในเรื่องของโรคพืชจากเชื้อราดูแลระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เพาะปลูกฮือดีแดดเมื่อฟังครับก็ต้องเน้นจัดการน้ำน้อยเนาะช่วงนี้นะฝนตกนะครับแดดบ่ค่อยได้หันกันระหว่างนี้เนาะทักทายกันพอสมควรแล้วนะครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามาติดตามข่าวเบาๆนะที่เตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับส่วนจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ติดตามกันช่วงต่อไปของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงแต่ว่าช่วงนี้
ก็ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะครับฟังเพลงสตริงเออมาได้ลูกทุ่งดีกว่าคุณผู้ฟังฟังเพลงลูกทุ่งกันดีกว่าเนาะ2เพลงต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาไปสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.และกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ครับ

กลับเข้ามาป้ากันกลับกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะรายการเพลงเบาๆฟังสบายๆในช่วงบ่ายๆจะนี่เนาะก็สลับกับข่าวเบาๆแล้วกันนะในช่วงนี้นะครับหน้าฝนนี่เนาะหลายท่านก็อาจจะชอบนะการนั่งรถไฟชิลๆเนาะไปสูดอากาศบริสุทธิ์คือเต็มปอดนะแนะนำเลยช่วงนี้นะครับปักมุดไปลงตีสถานีรถไฟขุนตาลนะครับไปแอลจุดเช็คอินสุดคลาสสิกนะตีอยู่กลางหุบเขานะครับรอยต่อระหว่างจังหวัดลำพูนและเกาะลำปางนะครับช่วงนี้งามนะมีเสน่ห์ละช่วงนี้นี่นะครับลองจินตนาการเนาะไปนั่งรถไฟหลอดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศนะพ่นอุโมงค์ปุ๊บนะก็ปะทะกับไอ้หมอกสีขาวอากาศเย็นสบายนะครับก็ไปไทยหูชิวชิวชิกๆนะกับปากอุโมงค์รถไฟนะครับไปเดินเล่นชมสถาปัตยกรรมสถานีสไตล์วิวเทจก็ได้นะไปสัมผัสอากาศเย็นสบายสายหมอกยามเช้าแล้วก็แวะเติมพลังตีร้านกาแฟอันนี้ก็เดินขึ้นดอยน้อยเนอะเดินเล่นในอุทยานก็ได้นะวันหยุดสุดสัปดาห์จะนี่นะใครตีอยากจะทิ้งความวุ่นวายนะพาครอบครัวแล้วก็คนรู้ใจไปชาร์จแบตเตอรี่กับธรรมชาติได้เลยตีสถานีรถไฟขุนตาลนะครับแต่ถ้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์ไหนบ่ว่างนี่ปลายเดือนนี้มีกิจกรรมนะครับขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะก็เนื่องจากนะชมรมอิ่มบุญลำพูนนะวัดมหาวันและก็กลุ่มสะพานบุญละปูนนะได้จัดให้มีกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนอกกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญผ่องเนาะและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในจังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในประเทศนะที่ใจรถไฟเป็นสื่อกลางนะครับนำพาผู้คนนี่ไปทำบุญนะทำให้ผู้คนทั่วไปเกิดความสนใจในการไปทำบุญนะครับไปร่วมกันถวายเทียนพรรษามหามงคลถวายชุดมหาสังฆทานพร้อมด้วยต้นเงินจตุปัจจัยทายทานประจำปี2569ตีวัดดอยขุนตาลตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับแล้วก็ทางพระพุทธศาสนาคือคนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปนะครับไปป้ากันปุ้นเนอร์งานบุญงานวัดเจนี่ดีเจโอมบอกใครจะพลาดอ่ะนะไปขึ้นรถไฟไปด้วยกันนะวันนี้ลืมนะครับงานบุญนะงานบุญขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นี่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนกับรถไฟในชุมชนเล็กๆนะที่อยู่กลางหุบเขานะครับบ้านขุนตาล นะก็ไปแอลกันได้บุญได้แอลได้คลายเครียดได้บรรยากาศได้หูบสวยๆนะครับสำหรับกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งนี้นะก็พี่น้องประชาชนศรัทธาประชาชนพุทธศาสนิกชนนี่ต้องมาพร้อมกันนะ6โมงเจ้าที่สถานีรถไฟลำปูนนะเพื่อลงทะเบียนนะครับแล้วก็6โมง57นี่ก็จะออกเดินทางโดยรถไฟขบวนตี102นะมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟขุนตาล นะครับแล้วก็7โมง36นาทีโดยประมาณนะครับรถไฟก็จะถึงสถานีรถไฟขุนตาลละนะครับก็ร่วมกันแต่งดาต้นเงินแล้วก็เครื่องทายทานนะครับ8โมงเจ้านะร่วมกันสมาทานต้นเทียนพรรษานะครับต้นเงินและเครื่องทายทานตีจะนำไปถวาย8โมงกึ่ง8นาฬิกา30นาทีนะครับถ้าผมมีอย่างกัดเคลื่อนนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็จะกล่าวทักทายคณะศรัทธาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสร็จแล้วครับก็จะปะกันเดินเท้าขึ้นไปยังวัดดอยขุนตาล นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีในวัดแล้วเนาะก็จะมีประธานจุดถูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยอย่างนี้เนาะสักเก้ามงกุฎก็จะมีกลุ่มช่างฟ้อนจิตอาสานะครับมาจะมาฟ้อนรำ

มงก็ได้ไข่ยักษ์แมลงก็ได้วางแผนกันดีๆนะครับไปตึงเตื่อไปเมื่อนๆไปสูดอากาศบริสุทธิ์ไปเดินขึ้นทั้งบนปุ่นก็ได้เดินแอวก็ได้นะครับก็บ่ได้ลืมพกลมไปตัวเนอร์ช่วงนี้นะครับก็บรรยากาศก็จะดีไปแหมอย่างหนึ่งสำหรับการแอลร้อยขุนตาลในช่วงนี้นะช่วงหน้าฝนจะนี่เนาะก็ไปสัมผัสความชุ่มฉ่ำของสายฝนสายหมอกลอยต่ำบรรยากาศป่าเขียวขจีกันได้ล่ะต้อนรับทุกท่านอยู่ที่สถานีรถไฟขุนตาลและก็บ่ได้ลืมนะครับ26กรกฎาคมย่ำกันทำกรรม1กิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17ครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะครับเนาะเดี๋ยวเรากลับมาป้ากันใหม่ช่วงเวลา 18:00 น.กับรายการคิดดีเพื่อสังคมสำหรับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงจากลาคุณฟังไปด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะครับของคุณมินพินทอนนะครับแล้วก็มาป้ากันใหม่วันพรุ่งนี้นะ 15:00 น.เช่นเดิมวันนี้ดีเจโอมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนือต่อสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือต่อสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นแม้ในบางช่วงราคาน้ำมันอาจมีการปรับลดลงบ้างแต่ถือเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปิดจุดอ่อนดังกล่าวเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวที่มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเร่งผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดจนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกในภาคการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรในประเทศอย่างน้ำมันปาล์มและเอทานอลมาผสมเพื่อใช้งานให้มากยิ่งขึ้นปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบน้ำเสียจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีหากพบกระทำผิดจริง
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคผ.กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำเสียจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำดอกกรายจังหวัดระยองเพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของน้ำเสียและลดผลกระทบต่อประชาชนหลังพบสัตว์น้ำตายจำนวนมากโดยน้ำในลำคลองมีสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็นรุนแรงเบื้องต้นคาดว่าน้ำปนเปื้อนจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไหลปะปนกับน้ำฝนลงสู่ลำคลองสาธารณะในช่วงฝนตกหนักซึ่งคผ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินและตะกอนดินเมื่อวันที่3กรกฎาคมรวม5จุดตั้งแต่เหนือจุดเกิดเหตุจนถึงอ่างเก็บน้ำดอกกรายระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตรเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและหาสารปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการคาดว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้หากผลตรวจยืนยันมีการปล่อยน้ำเสียออกนอกพื้นที่จริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่ และข้อกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่ความต้องการของตลาดโลก
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือณอาคารอเนกประสงค์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีโดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นการแข่งขันระดับภาคในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง4ภาคระหว่างวันที่8ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการเข้าไปชิงชัยต่อในเวทีระดับประเทศในปี2570โดยนำเกณฑ์และระบบประเมินผลมาตรฐานสากลมาปรับใช้เพื่อยกระดับสู่เวทีโลกทั้งนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาฝีมือช่างไทยให้ได้มาตรฐานมาเป็นแนวทางหลักในการจัดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยให้กลายเป็นกำลังแรงงานคุณภาพสูงของประเทศในอนาคตกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
9: ข่าวเจ้าเหนือสวทแพร่ FM 91 MHz ดำเนินรายการโดยธนชัยสุวรรณกาศและพิรุณพรแสงสร้อย

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดี4โมงแรงป้ากันกับรายการอู้ข่าวเช้าเหนือครับวันนี้พบปะกับทีมงานสวท.8ฮับนาตีผลิตรายการส่งออกอากาศให้พี่น้องคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารในพื้นที่8จังหวัดตอน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮาเนาะนะครับก็ฟังกันได้ทั้ง11สถานีเลยนะก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันครับ
0: เจ้าก็อยู่ด้วยกันเนาะอย่างที่บอก1ชั่วโมงตรงนี้นะเจ้าครึ่งชั่วโมงแรกก็เป็นอู้ข่าวเจ้าเหนือของเฮานะเจ้าแล้วก็ครึ่งชั่วโมงหลังวันนี้นะเจ้าก็เป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงนะเจ้า
1: ทีมงานสวท.8วันนี้ครับภาพนาทีผลิตรายการโดยมีผมธนชัยสุวรรณากาศครับ
0: น้องปุ๋ยพี่รุณพรแสงสร้อยเจ้า
1: ภาพนาทีดำเนินรายการนำข้อมูลข่าวสารมาฝากกับพี่น้องคุณผู้ฟังได้รับฟังกันจากทีมงานผู้สื่อข่าวของเฮาเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่8จังหวัด10สถานีด้วยกันเนาะก็จะได้รับทราบความเคลื่อนไหวนะว่า8จังหวัดของเฮาเนี่ยมีอย่างเกิดขึ้นกันพองนะครับไปกันเลยเนาะกับช่วงแรกของเฮานะครับข่าวสารบ้านเฮาไปฟังกันก่อนครับว่าทางเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนมีความเคลื่อนไหวอย่างกันพองครับ
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
0: เจ้าครับเข้ามาในช่วงของอู้ข่าวเจ้าเหนือเนาะก็มาเริ่มกันที่ตังสวทเจียงใหม่นะเจ้าพื้นที่ของเจียงใหม่เปิ่นก่อเตรียมพลักดันเจียงใหม่เมืองกาแฟ
1: ครับ
0: กาแฟนี่พลาดบ่ได้เนาะทุกท่านทุกคนนี่อาจจะต้องกินนะเจ้าก็เปิ่นบอกว่ามุ่งยกระดับกาแฟสู่เพิดเศรษฐกิจมูลค่าสูงเอ็นเจ้าคุณฟังควบคู่ไปกับการเจ้ป่าชุมชนเป็นฐานของการลดปัญหาไฟป่าอย่างยืนนั่นเองนะเจ้าโดยนายรัฐพลนรดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เจ้าปุ่นก่อเปิดเผยว่าตั้งจังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟในการผลักดันแผนงานโครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนะเจ้ามุ่งยกระดับกาแฟเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงเนาะเกาะสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575นะเจ้าแล้วก็มีการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก้าวไปสู่การเป็นเมืองแห่งกาแฟที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนะเจ้าโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิ้นก็จะเตรียมพิจารณารังยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าพร้อมกับแผนงานโครงการในการปฏิวัติราชการของจังหวัดกลุ่มจังหวัดรวมไปถึงการหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเจียงใหม่เมืองกาแฟในทุกมิติด้วยในเจ้าเป็นการยกระดับการผลิตการแปรรูปการตลาดและก็การสร้างมูลค่าเพิ่มเฮกับกาแฟเจียงใหม่อย่างครบวงจรนะเจ้าสำหรับสถานการณ์กาแฟโลกนะเป็นบอกว่าการคาดการตามความต้องการการบริโภคกาแฟเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.5 ถึง 2.0 ต่อปีนะเจ้าในขณะที่ตลาดกาแฟในประเทศจีนเนาะก็มีการเติบโตนักกว่านะเจ้าร้อยละ100นะในช่วง10ปีที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยเฮาก็มีความต้องการในการใช้เมล็ดกาแฟแห่งประมาณ 95,500 ตันต่อปีนะเจ้าก็แบ่งเป็นกาแฟอาราบิก้า 15,000 ตันกาแฟโรบัสต้า 80,000 ตันก็สะท้อนถึงโอกาสในการพัฒนาและก็เพิ่มศักยภาพเรื่องของการผลิตกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็ผู้เพิ่มเติมนะเจ้าบอกว่าเปิ้นเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือร่วมกันนะเจ้าในการขับเคลื่อนพัฒนาเจียงใหม่เมืองแห่งกาแฟให้เป็นรูปธรรมเนาะโดยส่งเสริมการใช้พื้นที่ป่าชุมชนอันนี้เป็นฐานในการปลูกกาแฟนะเจ้าควบคู่ไปกับเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สร้างรายได้ให้ชุมชนลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่ยังยืนต่อไปนะเจ้าก็เป็นข้อมูลข่าวสารเรื่องของการยกระดับกาแฟพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าขอบคุณคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่เจ้าย
1: ังอยู่ในพื้นที่ของเจียงใหม่นะครับขึ้นไปที่อำเภอฝางครับทางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์904ได้มาตรวจย้ำเรือนจำอำเภอฝางครับเพื่อประเมินการประกวดเรือนจำดีเด่นในโครงการราชทัณฑ์ปันสุขปี2569ครับพลอากาศเอกสุบินชิวปรีชากรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์904ในฐานะประธานคณะทำงานคัดเลือกเรือนจำดีเด่น ตามโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มาพร้อมกับคณะกรรมการตรวจประเมินครับลงพื้นที่เหือนจำอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับในการตรวจย้ำและกับประเมินโครงการราชทันปันสุขก็มีท่านชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับนายอำเภอฝางผู้บัญชาการเฮือนจำอำเภอฝางหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่คือการต้อนรับและก็เป็นผู้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานครับก็เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์และการยกระดับการดำเนินงานของเฮือนจำใน3ด้านหลักด้วยกันก็คือการตรวจสอบมาตรฐานการสาธารณสุขเพื่อจัดบริการทางการแพทย์คือกับผู้ต้องขังได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมนะครับการตรวจสอบระบบการบริหารงานและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ต้องขังการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมอย่างเช่นโครงการบ้านกึ่งวิถีและการฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขังครับสำหรับการประกวดเฮือนจำดีเด่นประจำปี2569นี่นะครับก็จะมีการนำผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาเนี่ยมาใช้ประกอบการประเมินมาพิจารณาครับโดยแบ่งกลุ่มเรือนจำออกเป็น4กลุ่มด้วยกันก็ตามเกณฑ์ของจำนวนเจ้าหน้าที่อัตรากำลังพยาบาลต่อผู้ต้องขังความแออัดและเกาะศักยภาพของโรงพยาบาลแม่ข่ายรวมทั้งสิ้น131แห่งทั่วประเทศนะครับก็จะมีการประกวดประเมินกันเนาะในโครงการเรือนจำดีเด่นราชทัณฑ์ปันสุขปี2569นะครับข้อมูลข่าวจากตังผู้สื่อข่าวสวทฝางขอบคุณคุณถนอมศรีแก้วเลิศเลยครับ
0: เจ้าจากเมืองฝางแล้วเนาะมาต่อกันที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าลำปูนเปิ่นก็มีการฝึกซ่อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะนะเจ้า TTX เนาะประจำปีงบประมาณ2569นะเจ้าโดยที่หอประชุมติวการอำเภอเมืองลำปูนเจ้านายปิยะพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เปิ่นก็เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดประจำปีนะเจ้าเปิ่นก็บอกว่าการฝึกซ้อมในครั้งเนี่ยบ่เพียงเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐต่ออันนะเจ้าแต่ยังคงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจังหวัดลำปูนเนี่ยมีระบบของการบริหารจัดการสาธารณสุขเข้มแข็งนะเจ้าก็สามารถประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนก็จะช่วยลดความสูญเสียแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะเจ้าพร้อมกับมีการยกระดับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเจ้านอกจากนี้นะเปิ่นก็บอกว่าได้มีการเน้นทดสอบแผนเผชิญเหตุสั่งการสื่อสารประสานงานระดมทรัพยากรและก็บูรณาการกำลังพลของหน่วยต่างๆในระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเจ้าขอบคุณทีมข่าวสวทลำปูนนะเจ้าคุณวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์เจ้าม
1: าต่อกันที่จังหวัดลำปางนะครับเป็นมีการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคนะครับสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือก็เป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนจาก16จังหวัดภาคเหนือนะครับมาประชันทักษะวิชาชีพใน23สาขาแล้วก็จะเป็นการคัดเลือกตัวแทนภาคเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศนะและก็จะมีโอกาสต่อยอดสู่เวทีระดับอาเซียนและก็ระดับนานาชาติกันตัวครับนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้นายรณรงค์เทพพิทักษ์รองผู้ว่าขออภัยครับนายรณรงค์เทพรักษ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนะครับที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซิปลำปางโดยนายเสริมสกุลพจนาการุณผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซิปลำปางเป็นบอกว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็มีเยาวชนจากสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆใน16จังหวัดภาคเหนือและก็จังหวัดอื่นๆนะมาทดสอบฝีมือจำนวนกว่า300คนนะครับ ครอบคลุมสอ3สาขาอาชีพอย่างเช่นสาขาเมคาทรอนิกเทคโนโลยียานยนต์กราฟิกดีไซน์การประกอบอาหารนะครับซึ่งมีสถานที่แข่งขันนะก็คือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซิปลำปางนะฮะเป็นสนามแข่งขันลักซิป4สาขาแล้วก็ยังมีการกระจายสนามแข่งขันแหม9สาขาในหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดจัดขึ้นวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้นะครับพร้อมกันทัวร์ประเทศเลยใน4ภูมิภาคนะครับเป็นการแข่งขันระดับภาคเนาะก็มีตีจังหวัดลำปางแล้วนะครับมีสุพรรณบุรีอุบลราชธานีและก็สุราษฎร์ธานีก็จะเป็นการคัดเลือกผู้ชนะระดับภาคไปแข่งขันกันต่อในระดับประเทศนะครับนะเป็นการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31นะผู้ชนะก็จะได้รับเหรียญรางวัลเงินสนับสนุนและก็โอกาสพัฒนาศักยภาพไปแข่งต่อในระดับอาเซียนและก็ระดับนานาชาติครับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญนะครับในการยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยเทียบเท่าระดับสากลส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพเป็นการพัฒนากำลังคนไปตัวครับเพื่อสอดรับกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานอันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตได้ตัวนะครับนะข่าวจากทีมข่าวสวท.ลำปางขอบคุณผู้สื่อข่าวคุณบรรหารสุยะครับ
0: เจ้าจากลำปางแล้วเนาะมาต่อกันตั้งแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเปิ่นก็มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2569นะเจ้าก็เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะเจ้าโดยตีตำบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้านายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นประธานในการเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินน้ำและก็ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะเจ้าก็มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมากนะเจ้าพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการนะเจ้าแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนาะร่วมกิจกรรมภายใต้ภายในงานนะเจ้าก็ยังมีการแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอนะเจ้าแล้วก็การแสดงเต้นบาสโลปจากกลุ่มแม่บ้านตำบลห้วยผาตุ๋ยนะเจ้าโครงการนี้น้องจัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะเจ้าแล้วก็ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินน้ำและก็รวมไปถึงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะเจ้าในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและก็ระบบนิเวศในพื้นที่เนาะก็มุ่งสร้างจิตสำนึกขึ้นกับทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสืบสานพระราชปณิธานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนอย่างยั่งยืนนะเจ้าก็เป็นข่าวสารจากต่างสวท.แม่ฮ่องสอนก็ต้องขอบคุณน้องขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์นะเจ้าทีมข่าวสวท.แม่ฮ่องสอนเจ้า
1: แหม1จุดของแม่ฮ่องสอนนะครับก็คือตีแม่เสรียงเนาะเปิ่นมีการขับเคลื่อนนะฮะนโยบายแก้วิกฤตสารหนูในลำน้ำสารวินโดยเครือข่ายภาคประชาสังคมแม่ฮ่องสอนครับคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้นปี2569นะครับที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่เสรียงนะเป็นมีประเด็นในการประชุมก็คือการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะมลพิษน้ำเนาะแบบมีส่วนห่วมนะครับเพื่อสุขภาวะในวิกฤตซ่อนวิกฤตของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นภาควิชาการภาคประชาสังคมมาเข้าร่วมประชุมกว่า60คนด้วยกันเวทีการประชุมครั้งนี้นะครับก็เป็นการสร้างความร่วมมือในการรับมือปัญหาการปนเปื้อนของสารหนูในลำน้ำสารวินก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของแม่เสรียงและก็ซบเมยเนาะก็เป็นการระดมความคิดเห็นผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย อย่างเช่นการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการสนับสนุนระบบน้ำสะอาดครับและการยกระดับปัญหามลพิษข้ามพรมแดนมาสู่ความร่วมมือในระดับอาเซียนและก็เป็นการมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นด้วยนะครับในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานนิเวศวัฒนธรรมและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพก็เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะครับเกิดขึ้นที่ต่างอำเภอแม่เสเรียงเนาะขอบคุณข่าวจากทีมข่าวสวทแม่เสเรียงกันตุ้ยครับ
0: เจ้าก็เป็นข้อมูลข่าวเนาะก็ไปต่อกันเนาะต่างจังหวัดภาคเหนือ2กันพงนะเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่าน
1: มาต่อกันในช่วงที่2นะครับข่าวสารของต่างเจียงไฮพะเยาแป่น่านรอพี่น้องคุณผู้ฟังกันอยู่ครับ
0: เจ้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดเจียงไฮนะเจ้าเปิ้นก่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานพิธีรัฐพิธีแล้วก็พระราชพิธีประจำปี2569นะเจ้าเป็นการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนนะเจ้าโดยในวันนี้นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงไฮ้เจ้าก็เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางในการปฏิบัติงานพิธีรัฐพิธีและก็งานพระราชพิธีประจำปี2569นะเจ้าตีห้องประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดเจียงไฮ้เนาะเปิ้นก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะเจ้าซึ่งก็ทุกภาคส่วนเนาะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมไปถึงการดำเนินถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาตินะเจ้าแล้วก็การปลูกฝังให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมาของประเทศนะเจ้าโดยมีกิจกรรมนั่นก็คือการถวายราชสักการะการจัดพิธีสักการะการจัดนิทรรศการการถวายสัตย์ปฏิญาณตนซึ่งก็ล้วนสะท้อนถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสง่างามความมั่นคงของประเทศนะเจ้าแล้วก็มีการเพิ่มความหู้ความเข้าใจในลักษณะของการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ขั้นตอนของการดำเนินงานเพื่อถูกต้องนะเจ้าเผื่อในการจัดงานพิธีทุกระดับก็จะต้องเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะเจ้าโดยทางจังหวัดเชียงไฮ้ก็คาดหวังว่าผู้ติดพันการอบรมก็จะสามารถนำเอาองค์ความหู้ไปถ่ายทอดแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของตัวเก่านะเจ้าโดยมีการจัดงานพิธีรัฐพิธีแล้วก็งานพระราชพิธีในพื้นที่เจียงไฮ้ในหลายๆครั้งก็จะได้ถูกต้องตามพระราชประเพณีสมพระเกียรติแล้วก็สะท้อนถึงความพร้อมของทุกภาคส่วนในการทำรงรักษาสถาบันหลักของชาติสืบไปนะเจ้าขอบคุณน้องวสินคำพีระวงทีมข่าวสวทเจียงไฮ้ตุ้ยเจ้า
1: ต่อกันที่จังหวัดพะเยานะครับที่กว้านพะเยานะเป็นว่ากำลังมีปัญหาอยู่นะเรื่องของการแพร่กระจายของสาหร่ายนะครับต่างหน่วยงานสังกัดกรมประมงเปิ่นเกาะเร่งฟื้นฟูกำจัดสาหร่ายในกว้านพะเยาครับสำนักงานจังหวัดสำนักงานประมงจังหวัดพะเยานะครับได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาและหน่วยขุดลอกกำจัดวัชพืชกว้านพะเยาก็นำโดยนายนิกรกันคุ้มหัวหน้าหน่วยขุดลอกและนายยศพลรักเชื้อในช่างเครื่องกลได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องกลครับลงพื้นที่กำจัดวัชพืชสาหร่ายตีกำลังเจริญเติบโตและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในกว้านพะเยาขณะนี้นะครับก็เป็นไปตามข้อสั่งการของทั้งจังหวัดเนาะในการบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบตีจะเกิดขึ้นต่ออาชีพประมงการท่องเที่ยวรวมไปถึงการใจน้ำในการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนคนพะเยากันตุ๋ยเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ได้ทำงานมาตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมแล้วเนาะแล้วก็ยังจะคงเดินหน้ากำจัดสาหร่ายอย่างต่อเนื่องนะไปจนกว่าปริมาณจะลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยเนาะถ้าหากว่าแพร่กระจายไปเยอะนะซัดน้ำอย่างต่างๆการแจ้งน้ำของพี่น้องชาวพะเยาก็จะเกิดปัญหากันขึ้นนะครับขอบคุณข่าวจากต่างคุณประมวลอุปกิจทีมงานสวทพะเยาครับ
0: จ้าจากพะเยาแล้วเนาะมาต่อกันที่เมืองแปรบ้านเฮาน่ะเปิ้นมีปฏิบัติการตามแผน Operation 90 Day นี่นะก็เป็นเปิ้นห่อนก็ยุทธศาสตร์90วันเนาะที่ขาดยาเสพติดแล้วก็ภัยความมั่นคงพร้อมกับกำลังพลจากส่วนต่างๆบ่ว่าจะเป็นตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองแล้วก็อาสาสมัครเข้าห่วมอย่างพร้อมเพรียงกันนะเจ้าเปิ้นก็มีกิจกรรมนะเจ้าโดยทางด้านนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรในฐานะของผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแปรนะเจ้าเปิ้นก็บอกว่าจะต้องเดินหน้ายุทธศาสตร์เข้มข้นเกาดานบูรณาการความหัวมือแก้ไขปัญหาความมั่นคงและก็ยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายของรัฐบาลนะเจ้านั่นก็คือเรื่องการปราบปรามการบุกรุกที่ดินสาธารณะการกวดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการตรวจสอบธุรกิจนะเจ้าเป็นห้องอย่างตัวแทนอำพรางนะเจ้านอมินีเนาะการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินการจัดการกลุ่มผู้มีอิทธิพลการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงนะเจ้าปฏิบัติการนี้มีระยะเวลาดำเนินการเข้มข้น90วันตั้งแต่1กรกฎาคมไปจนถึง30กันยายน2569มีเป้าหมายหลักในการจัดการกับผู้ค้าผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในบัญชีรายชื่อกว่า500รายนะเจ้าตีได้มีการสำรวจไว้ล่วงหน้าแล้วนะเจ้าก่อนเน้นย้ำว่าการทำงานก็เป็นไปตามการบูรณาการแบบครบวงจร3มาตรการหลักนั่นก็คือปราบปรามบำบัดรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสังคมนะเจ้าอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารของเมืองแปรเจ้า
1: เช่นเดียวกันครับที่จังหวัดน่านนะครับปฏิบัติการ90วันนี้ก็มีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับและก็จริงๆก็เกิดขึ้นปฏิบัติการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับจังหวัดน่านก็เปิดไปแล้วตัวเหมือนกันสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเนาะนายชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days หรือแผนยุทธศาสตร์90วันพิฆาตยาเสพติดครับก็มีท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ปลัดจังหวัดน่านพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารฝ่ายปกครองอาสาสมัครปล่อยแถวระดมกำลังแสดงความพร้อมปฏิบัติภารกิจป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งก็เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเนาะยกระดับการป้องกันปราบปรามการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติต่างๆอย่างเหงด่วน90วันนะอย่างที่น้องปุ๋ยได้บอกไปตะกี้เหมือนกันเลย1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569นะครับโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสร้างความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิ้นก็ได้เน้นย้ำเฮือกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกนายเลยเฮือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรมและก็มือคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเองตัวยึดมั่นในวินัยทุ่มเทเสียสละบูรณาการกำลังอย่างเต็มที่นะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและก็มุ่งไปสู่เป้าหมายสำคัญนั่นก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพันธ์นะฮะอันนี้ท่านผู้ว่าน่านเปิ้นก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้เนาะและก็การขับเคลื่อนในปฏิบัติการก็มี9ด้านอยู่ด้วยกันอย่างที่เมืองแปรได้ทำไปตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวจากทางทีมข่าวสวทน่านนั่นเองครับ
0: เจ้านะก็หมดแล้วนะเจ้าสำหรับข้อมูลข่าวสารของรายการของเฮานะเจ้าก็ไปต่อกันตีใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงนะวันนี้นะเจ้าก็เป็นของสวทอำนาจเจริญเน
1: า
0: ะ
1: ติดตามกันได้ในช่วงครึ่งหลังของเฮานี่นะครับสำหรับวันนี้ทีมงานสวทแปรและเฮาสองคนต้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังจากพี่น้องคุณผู้ฟังและก็ขออนุญาตลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่ออกอากาศไปพร้อมกันทุกสถานี77จังหวัดทั่วประเทศในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้พบกับสวท.อำนาจเจริญโดยดิฉันจุตินัทจันทร์ลุทินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวท.อำนาจเจริญดูแลการผลิตโดยนางสาวนันทพัฒน์พิมพาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญและอำนวยการผลิตโดยนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเมื่อครั้งที่พระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งขณะนั้นนะคะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่คอมมูนิสต์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรจำนวนมากค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

8พฤศจิกายนปี2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระราชโอรสในหลวงรัชกาลปัจจุบันพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์ดาเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันคืออำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีประชาชนกว่า 30,000 คนมารอรับเสด็จวันนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาถึงเวลาประมาณ 15:00 นทรงสอบถามความทุกข์สุขของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและมิได้ถือพระองค์บางช่วงได้ประทับนั่งลงกับพื้นดินพร้อมตรัสแก่ราษฎรว่าจากนี้ต่อไปในหมู่บ้านเขตกิ่งอำเภอเสนางคณิคมจะสงบสุขไม่มีภัยใดๆจะมาทำร้ายอีกซึ่งเป็นความจริงสามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันโดยหลังจากในหลวงเสด็จกลับคนไทยที่หลงผิดก็เริ่มกลับมามอบตัวอาวุธปืนชนิดต่างๆชาวบ้านในเขตภูโพนทองได้ทยอยนำออกมามอบให้กับทางการจนหมดสิ้นช่วงนั้นปี2522ปัญหาภัยคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงมากที่บ้านหนองทับม้าบ้านนาไร่ใหญ่เขตอำเภอเสนางคณิคมมีการฆ่ากันตายทุกวันมีข้าราชการอส.ถูกฆ่าชาวบ้านที่เข้าฝ่ายรัฐบาลถูกยิงเสียชีวิตสร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนอย่างยิ่งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ก็ทรงไม่หวาดหวั่นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจอยู่จนถึงเวลา 18:30 นจึงเสด็จกลับพระตำหนักภูผานราชนิเวศโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้สร้างอาคารสัญลักษณ์อันเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยเสด็จและนำมาซึ่งความผาสุกแก่ชนชาวไทยอยู่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญในปัจจุบัน

0: และในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะกับช่วงตามรอยพระเมตตาไปติดตามดูการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้าน3แยกชมพูตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญค่ะที่ได้ช่วยเหลือเยาวชนที่ติดยาเสพติดเมื่อพ้นโทษแล้วโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางบบอนภายใต้โครงการผูกแขนคืนคนดีสู่สังคมและสร้างขวัญกำลังใจไม่ให้ไปกระทำผิดซ้ำอีกและชุมชนยังให้โอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อความมั่นคงของชีวิตในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: จังหวัดอำนาจเจริญหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบของการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เข้มแข็งด้วยพลังความร่วมมือของภาครัฐผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันปกป้องสังคมจากภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่องหลายชุมชนลุกขึ้นมาสร้างเกราะป้องกันให้ลูกหลานผ่านการเฝ้าระวังการดูแลและการปลูกฝังค่านิยมที่ดีจนเกิดเป็นเครือข่ายชุมชนสีขาวที่ยั่งยืน
2: สำหรับในจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีจำนวนหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวนทั้งสิ้น332หมู่บ้านชุมชนนะครับซึ่งเราก็จัดตั้งมาตั้งแต่ปี2537แล้วในปัจจุบันนะครับเราพยายามที่จะสนองแนวพระราชดำรินะครับโดยการจัดตั้งที่เราเรียกกันว่าหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่นะครับต้นกล้ากองทุนแม่นี่หมายถึงว่าเป็นหมู่บ้านที่เรามีการประเดิมจัดตั้งขึ้นในรูปรับเงินพระราชทานขวัญถุงนะครับหมู่บ้านต้นกล้าในปี2560-69นะครับในปัจจุบันเราจะตั้งมาแล้วนะครับในจำนวนหมู่บ้านต้นกล้าทั้งหมด11ต้นกล้า11หมู่บ้าน11ชุมชนที่มีความเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัยสร้างกิจกรรมจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นหลักสันติวิธีตามแนวทางของสมเด็จพระนางเจ้าตามแนวทางของการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินของเรานะครับซึ่งก็11หมู่บ้านก็เชื่อว่าในปีต่อไปนะครับเราก็จะรับเงินพระทานขวัญถุงเพื่อเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์เป็นทุนประเดิมเป็นกิจกรรมที่เป็นลักษณะของการเป็นศูนย์รวมจิตใจที่จะได้ช่วยกันในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้อย่างยั่งยืนกับหมู่บ้านชุมชนในจังหวัดมัธยมของเรานะครับที่เป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่มีกิจกรรมได้ครบถ้วนทั้งในแง่ของการป้องกันทั้งในแง่การแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในแง่การประบัดรักษาทั้งในแง่การได้เฝ้าระวังป้องกันต่างๆนะครับก็คือหมู่บ้านสามแยกชมพูตำบลนาปากแสงอำเภอปทุมราชวงศาซึ่งมีการกิจกรรมนะครับชุมชนเข้มแข็งที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดเห็นผลเป็นรูปธรรมเป็นหมู่บ้านที่ปราศจากทั้งในแง่ของผู้เสพทั้งในแง่ของผู้ค้าโดยเขามีการกิจกรรมตั้งแต่เรื่องของการจัดเยวินยามเฝ้าระวังกับการที่จะนำสู่ไปคัดแยกในส่วนของผู้เสพผู้ค้านะครับเอาผู้เสพผู้ค้านะครับผู้ค้าไปสู่กระบวนการทางกฎหมายเอาผู้เสพมาเป็นผู้ป่วยแล้วก็สามารถประวัติรักษาหลังจากประวัติรักษาเสร็จนะครับก็ยังสามารถที่จะเอาผู้เสพเหล่านั้นกลับคืนคนดีเขาคืนคนดีให้กับสังคมมีการที่จะจัดสรรในเรื่องของงบประมาณในการที่จะพัฒนาอาชีพรายได้ให้กับเยาวชนผู้ที่หลงผิดไปให้กับกลายมาเป็นวิทยากรที่สามารถที่จะได้เป็นวิทยากรขับเคลื่อนในเรื่องของกองทุนแม่ทดแทนในส่วนของผู้นำชุมชนนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ใช้กระบวนการของชุมชนใช้หลักสันติวิธีนะครับในการที่จะเข้าไปลงในการที่จะเฝ้าระวังในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาบำบัดรักษาผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติดของเราเห็นผลเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนก็เชื่อแน่ว่านะครับในส่วนของการทำงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินของภายใต้พระแนวพระราชบัญญัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนชนนีพระพันปีหลวงของเราเป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นแนวทางที่เราควรที่ยึดถือแล้วก็สืบสานพระนิทานต่อเนื่องพระองค์ท่านนะครับเป็นการที่จะช่วยนะครับแบ่งเบาพระภาระนะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาติดของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐโดยใช้กระบวนการชนให้เกิดผลในการแก้ไขได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องต่อไปครับ
0: และที่บ้าน3แยกชมพูอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญอีกหนึ่งพื้นที่ที่สะท้อนพลัง

0: ทางของกองทุนแม่ของแผ่นดินได้อย่างชัดเจนชาวบ้านที่นี่รวมพลังกันอย่างเข้มแข็งรวมคิดร่วมทำรวมดูแลลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติดผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของทุกคนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสามแยกชมพูอำเภอปฐมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญจึงไม่ใช่เพียงแค่กองทุนแต่คือหัวใจของชุมชนที่หล่อหลอมด้วยความรักความสามัคคีและความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดิน
1: สวัสดีครับผมนายสมบัติป้องกันนะครับเป็นประธานกองทุนแม่บ้านสามแยกชมพูตำบลหน้าปลาแซงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแล้วก็ตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นพยาบาลบ้านสามแยกชมพูนะครับครับซึ่งการสามแยกชมพูนะครับเฮาก็ได้มีในเรื่องของการให้งานนะครับการให้งานในการในเรื่องของการป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งของสามแยกชมพูเฮานะครับเฮาได้รับนะครับเงินพระท่านควรถุงนะครับจากพันปีหลวงมาในปีพ.ศ. 2551นะครับซึ่งกิจกรรมนะครับในเรื่องของการป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับเฮาก็ได้มีการเฮ็ดกิจกรรมนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากปี51มาไปต้นมานะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในอิริยาบถของบ้านสามแยกชมพูเฮาเองเขาจะเป็นในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยจะมีการแพร่ระบาดมายาวนานแล้วนะครับซึ่งเขาจะเห็นผลที่มีอาการที่ค่อนข้างจะหนักในเรื่องของชุมชนก็คือในปีพ.ศ. 2545นะครับถึง50เนี่ยเขาได้มีลูกหลานเฮานะครับที่ได้พบนะครับปัญหาในเรื่องของการถึงคดีนะครับซึ่งเรื่องแรกจะมี2รายนะครับพอหลังจากนั้นนะครับ 2-3 ปีถัดมาจะเพิ่มไปอีก2รายนะครับซึ่งเฮาได้เห็นแล้วว่าในเรื่องยาเสพติดเนี่ยเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเฮามีประมาณ15รายนะครับในพื้นที่ซึ่งเฮามองเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเฮาบ่มีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับอย่างเป็นชัดเจนนะครับรูปภาพที่ชัดเจนจะเฮ็ดให้ลูกหลานเฮานี่มีโอกาสสูงนะครับที่จะถึงเมื่อคดีนะครับเพื่ออาจจะบ่สิหาคนโดยซ้ําไปนะครับแต่คือเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้เฮาต้องมารื้อฟื้นในชุมชนเฮาใหม่นะครับว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจะสิเฮ็ดหลานเยาวชนในตรงนี้นะครับให้เขาหลอดพ้นจากยาเสพติดได้แล้วก็สิ่งสําคัญนะครับในเรื่องของการถูกไอ้คุมขังนะครับดําเนินคดีนะครับในตรงนี้จึงในเรื่องของการดําเนินงานนะครับการดําเนินงานเฮาก็ใช้วิธีการในเรื่องของการขับเคลื่อนงานอยู่3แนวทางนะครับซึ่งแนวทางที่1นะครับเฮาใส่ในแนวทางของการเสริม3ความเข้มแข็งของชุมชนนะครับเพราะว่าเป็นหยังเฮาคือใส่แนวทางนี้นะครับซึ่งเฮาเห็นแล้วว่าในเรื่องของการดําเนินคดีเนี่ย4รายนะครับเฮาจะพบในส่วนของที่เป็นเยาวชนที่มีหน้าใหม่นะครับเพื่อนว่าเยาวชนหน้าใหม่เขามาเสพนะครับเขามาหลงเสพนะครับคือการชักชวนเนี่ยค่อนข้างที่จะชักชวนได้ง่ายนะครับสำหรับเยาวชนในรุ่นติดอายุน้อยๆนะครับเฮ็ดให้หลงนะครับลุ่มหลงนะครับยิบฉวยนะครับเขามาเสพได้ง่ายนะครับในตรงนี้นะครับเขาก็เลยสร้างคุ้มกันนะครับโดยนะครับสิ่งที่เขาเข้าไปก็คือในเรื่องของใส่ภูมิคุ้มกันระดับแรกเลยคือโรงเรียนนะครับสถาบันการศึกษานะครับโรงเรียนเขาจะมีโรงเรียนบ้านสามแยกชมพูโคชเลี้ยงเกื้อพัฒนานะครับจะมีโรงเรียนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเลยได้นำนะครับบารมีนะครับของทุนแม่ของแผ่นดินเด็กเขาไปสู่โรงเรียนนะครับซึ่งเขาเอิ้นว่าให้ความรู้นะครับกับลูกหลานเยาวชนนะครับในระดับประถมนะครับเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งเนื้อหาก็คือนำพระบารมีพันปีหลวงนะครับที่ว่าการป้องกันยาเสพติดนะครับให้ลูกหลานได้รับทราบซึ่งจะมีกองทุนอยู่กองทุนหนึ่งนะครับซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานเยาวชนเฮานะครับเพื่อจังใดอาจจะบ่ให้พัดหลงเข้าไปในเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งถ้าเกิดหลงเข้าไปแล้วโอกาสจะเลือกจะยากนะครับและการในเรื่องของกฎหมายนะครับตัวเรื่องคดีถูกจองจำนี่แหละครับสุดท้ายแล้วนี่คือเหตุให้เฮาเสียอนาคตนะครับเรื่องเล่าก็คือทำกิจกรรมครับลูกหลานเฮานะครับนักเรียนนะครับให้เขาได้ตระหนักรู้นะครับตระหนักถึงโทษภัยตระหนักถึงฤทธิ์ของยานะครับซึ่งในการให้งานนะครับก็จะมีหลายส่วนนะครับหลายภาคส่วนที่เขาไปรวมกันเช่นเขาจะเอื้อนทางที่ตำรวจนะครับเขาเอื้อนว่าชุดตำรวจสัมพันธ์จะมีชุดกู้แดนะครับชุดกู้แดเพื่อให้ความรู้นะครับที่เขากฎหมายนะครับให้ครับนักเรียนได้รับทราบว่ากฎหมายเนี่ยเขาเรื่องคดีเรื่องยานะครับจะต้องถูกจำคุกนะครับถูกติดคุกนะครับบริอยู่กับพ่อแม่นะครับหลักฐานก็จะเสียนะครับส่วนในเรื่องของคุณหมอนะครับคุณหมอจากโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลเพื่อจะให้ควบรุนเรื่องของฤทธิ์ของยาหนึ่งถ้าเกิดเขาใส่ยาไปแล้วนะครับมันจะมีสารหยังสารดูพามีนเฮ็ดหยังเฮ็ด

0: ในครอบครัวอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับถ้าเกิดครอบครัวได้ที่ข้อมูลเฮาสร้างได้เริ่มแรกนะครับโอกาสที่เฮาจะเกิดให้ลูกหลานเฮาพัดหลงเข้าไปในยาเสพติดหรือว่าไปก่อกลุ่มนะครับกับมั่วสุมกับเยาวชนนํากันนะครับเทศให้ปัญหาเรานี่จะน้อยลงนะครับสุดท้ายผู้เสพยาใหม่ก็จะบ่มีนะครับชุมชนเฮานะครับก็จะมีแต่ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างอื่นว่าต้องมาแก้ไขปัญหาเสพติดแล้วนี่คือของทุนแม่เฮาเองนะครับของสามอย่างชุมพวงเองนะครับเฮาพยายามถ่ายทอดไปทุกๆหมู่บ้านนะครับเพราะว่าในส่วนนึงเฮาก็มีค่อนข้างจะมีการให้งานที่ชัดเจนนะครับบ่ว่าจะเป็นหมู่บ้านต้นกล้าที่มาเบิ่งงานเฮานะครับเฮาพยายามให้ความรู้ด้วยของสามอย่างชุมพวงเฮานี่ละโมเดียวเฮานะครับสร้างให้ชุมชนอื่นได้เห็นว่าในเรื่องของยาเสพติดเฮาสามารถเฮ็ดได้นะครับเฮาสามารถป้องกันในตัวเฮาเองขึ้นอยู่กับผู้นําเฮานะครับกับกรรมการเฮาแล้วก็ผู้ปกครองนะครับแล้วก็เยาวชนเฮาต้องให้ความรู้ร่วมมือนะครับสิ่งใดที่เฮายังขาดเหลือก็จะมีหน่วยงานรัฐที่เฮาต้องขอประสานมาซอยเรื่องนี้มันจะเฮ็ดให้การเฮ็ดงานสร้างเกาะขึ้นมานะครับถ้าเกิดเฮามีภูมิกันในผู้ภูมิกันในเรื่องยาเสพติดแล้วต่อให้ยาเสพติดมันมีหลายขนาดใดนะครับมันมีผลิตมามือนึงเป็นเม็ดเป็นแสนเป็นหมื่นล้านนะครับมันก็บ่สามารถที่จะให้ลูกหลานเฮายิบช่วยได้บ่สามารถที่จะได้อันนี้คือเป็นนะครับพระบารมีของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเพิ่นได้มอบให้พี่น้องปวงชนชาวไทย
1: ค่ะและในช่วงสุดท้ายของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะไปติดตามดูวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติหมู่3ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญที่น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาสืบสานและต่อยอดการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเพื่ออนุรักษ์และรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่สร้างงานสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะกับช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ที่บ้านเปื่อยตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายทุกเส้นไหมทุกผืนผ้าสะท้อนถึงความตั้งใจความปราณีตและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระราชทานแนวทางการส่งเสริมศิลปาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางสายันสำราญสุขประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมฝาฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของบ้านเปื่อยหัวดงค่ะบ้านเลขที่113หมู่3ตำบลเปื่อยอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญที่แรงบันดาลใจที่จะตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของดิฉันก็แรงบันดาลใจจากท่านพระพันปีหลวงท่านสนับสนุนท่านส่งเสริมแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากคำพูดของท่านที่เราติดไว้ข้างฝาแล้วก็มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีมาส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับกลุ่มของเราไม่ว่าจะเป็นย้อมสีธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็เส้นไหมท่านต้องให้เป็นเส้นไหมเป็นไหมน้อยพันธุ์ไทยสาวมือสาวลงตะกร้าแล้วก็ให้เป็นจากทอจากตีเกียวไหมจากทุกอย่างที่เราทุกขั้นตอนท่านจะไม่อยากให้เป็นเคมีอยากให้ออกมาจากสีธรรมชาติแล้วก็ในชุมชนของเราเพราะว่าชุมชนของเรามีวัตถุดิบเยอะนะคะเราหาเราตามชุมชนของเรามันจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ให้ชุมชน

0: ของเราท่านสนับสนุนแล้วก็มีฝ้ายหญิงสิริวัณวลีนารีรัตน์ท่านให้ไปอบรมอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ท่านก็ส่งเสริมสนับสนุนก็เป็นลายผ้าลายผ้าพระราชทานแล้วก็จะให้มีเครือข่ายจากเดี๋ยวนี้ก็ยายก็อายุมากแล้วก็จะให้มีวัยรุ่นรับงานต่อยายก็จะไปสอนที่โรงเรียนอนุบาลเดิมหน้าชุมชนเปลืองหัวดงให้นักเรียนเขาให้รู้จักกันรู้จักที่ไปที่มาของเส้นไหมที่ไปที่มาของการเลี้ยงไหมแล้วก็ส่งผ้าไปประกวดระดับประเทศได้รับรางวัลพระราชทานจากพระเทพรัตนราชสุดาประมาณ3ปีซ้อนจนได้นักเรียนเราจนได้เป็นทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเริ่มทอผ้าตั้งแต่คุณย่าตายายเคยทำมานะคะก็ทำมาจากยายเขาจะมาหาคุณแม่แต่เริ่มจะมาตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปี53เลยมีเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนส่งเสริมมาตลอดแล้วก็ให้ไปจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ทำมาก็มีเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขทางพัฒนาชุมชนจังหวัดพัฒนาชุมชนอำเภอและก็อุตสาหกรรมท่านจะมาดูแลปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ประมาณ11-12คนค่ะแต่ก่อนเราก็ทอแล้วก็คนนั้นทอคนนี้ทอแล้วก็เอามารวมกันขายนะคะเราขายสมาชิกเราก็ทอด้วยแล้วก็ขายด้วยแล้วก็ในกลุ่มมีเงินทุนเราก็เอาไปให้สมาชิกเขาทอสมาชิกทอแล้วก็เม็ดละเท่าไหร่ก็ว่าไปจะมัดหมีหัวละเท่าไหร่เราก็จ่ายไปในกลุ่มของเรารวมกันมาก็จะได้เป็นผืนนี้มาเส้นยืนเราก็เป็นไหมบ้านแล้วกว่าจะออกมาเป็นตีเกียวขั้นตอนตามที่เห็นนี่แหละคือตีเกียวแล้วก็มามัดหมี่ค่ะมามัดหมี่รายราชพัตราพรนายนี้รับมาปีที่แล้วค่ะเป็นลายพระราชทานชื่อลายราชพัตราพรแล้วก็ทออยู่พื้นนี้อยู่ประมาณความกว้างเมตร2เซนเส้นยืนแล้วก็ความยาวอยู่ประมาณ2เมตรมาตรฐาน2เมตรทออยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะเสร็จอันนี้ไซส์สีลูกว่าสุกออกมาเป็นสีนี้ลูกว่าบ้านเรานี่ออกมาเป็นสีนี้ส่วนมากดิฉันจะส่งไปศูนย์ศิลปาชีพทำเสร็จแล้วก็ไปส่งศูนย์ศิลปาชีพทุก3เดือนส่งแล้วก็ขายในชุมชนเราในชุมชนถ้าท่านสนใจอยากมาดูการทำไหมครบวงจรถ้าสนใจตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าก็แจ้งมานะคะเพราะว่าเราจะทำตลอดในกลุ่มของเราจะทำตลอดเราจะให้ดูตลอดที่ตั้งของกลุ่มก็บ้านเลขที่113หมู่3ตำบลเปลือยอำเภอเลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญเบอร์โทรศัพท์0881289550ค่ะแม่ภูมิใจมากที่มาจุดนี้แม่ภูมิใจแม่ภูมิใจท่านเพราะว่าเวลาท้อแม่จะนั่งดูแม่จะนั่งดูท่านเวลาแม่ท้อมันมีกำลังใจแม่อยากให้วัยรุ่นมาส่งมาซึ่งในจุดนี้ให้มากๆและแม่ก็จะพยายามส่งเสริมเขาแม่จะพยายามแนะนำเขาแล้วก็เขาอยากได้อะไรเขาอยากทำอะไรแม่จะส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นการทอไม่ว่าจะเป็นการตีเกียวหรือมัดหมี่ถ้ามีใครเขาสนใจแม่จะตามเลย ามไปหาเขาให้เขาทำเพราะว่าแม่จะอยู่แม่ก็60กว่าแล้วเนาะอีกไม่นานมันก็จะหยุดละแม่อยากให้วัยรุ่นมีสืบสานงานตัวนี้ต่อจากพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านมีความจริงใจกับเรามากเลยค่ะ
1: ชาวบ้านที่นี่จึงน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติรวมกันสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านผ้าไหมผ้าฝ้าย้อมสีธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและเอกลักษณ
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและล่าสุดสามารถควบคุมการแพร่กระจายได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่และล่าสุดสามารถควบคุมการแพร่กระจายได้แล้ว
8: ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งบุญวันตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และติดตามการแพร่กระจายของสารอย่างใกล้ชิดเพราะขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ปิดประตูหน้าต่างและช่องระบายอากาศเพื่อลดการรับสัมผัสสารแอมโมเนียหากมีอาการแสบตาแสบจมูกระคายเคืองทางเดินหายใจหายใจลำบากหรือเวียนศีรษะให้รีบออกจากพื้นที่ไปยังบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกและรีบพบแพทย์หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีรวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันทั้งนี้ล่าสุดมีรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมการแพร่กระจายของสารแอมโมเนียได้เรียบร้อยจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
3: ด้านนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้ดำเนินการอพยพนักเรียนและบุคลากรในพื้นที่เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลจากโรงงานน้ำแข็งไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามขั้นตอนมาตรฐานความปลอดภัยสากลเรียบร้อยแล้ว โดยจากรายงานเบื้องต้นยังไม่มีรายงานนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใดเสนาธิการทหารบกเปิดเผยการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีเป็นการหารือในกรอบอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักพร้อมระบุจะมีการหารือด้านความมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาตามแนวชายแดนด้วย
9: พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัทรเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่10กรกฎาคมเพื่อเข้าพบนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่าเป็นการไปหารือในประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนและเศรษฐกิจเป็นหลักส่วนในด้านความมั่นคงจะมีการหารือเรื่องการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนและปัญหาบุคคลสองสัญชาติส่วนการพูดคุยเกี่ยวกับการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ในการพิจารณาของคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมองว่าต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้นำไปสู่การยกระดับฝ่ายตรงข้ามปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ประชาชนจังหวัดพังงาแห่เติมน้ำมันหลังน้ำมันทุกชนิดปรับลดราคาลงพร้อมคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพในด้านอื่นๆปรับตัวลดลงตามไปด้วย
10: หลังมีการประกาศลดราคาน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินปรับลดลง2.51 บาทถึง2.56 บาทต่อลิตรวันนี้ส่งผลให้ที่สถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาพบว่ามีประชาชนเดินทางไปเติมน้ำมันอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามไม่พบการซื้อน้ำมันกักตุนแต่อย่างใดโดยผู้ประกอบการหลากหลายอาชีพต่างแสดงความพอใจเพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการประกอบอาชีพอย่างเช่นนายสุขตรีวัฒกีเจ้าของเรือนำเที่ยวอ่าวพังงาเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเพราะช่วยลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือนำเที่ยวได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องออกเรือให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นประจำด้านผู้รับจ้างตัดปาล์มน้ำมันกล่าวว่าการลดราคาน้ำมันครั้งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันรถที่ใช้รับส่งคนงานไปยังสวนปาล์มในพื้นที่ต่างๆทุกวันทำให้สามารถประหยัดต้นทุนในการทำงานได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้บรรยากาศตามสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นไปอย่างเรียบร้อยประชาชนส่วนใหญ่ต่างหวังว่าการปรับลดราคาน้ำมันครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพในด้านอื่นๆปรับตัวลดลงตามเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ประกอบการในระยะยาวชัดชัยจิตจำนงสวทตะกัวป่ารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝ่ายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
13: ในชีวิตของคุณมีครูสักคนไหมครับที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลครูผู้มอบความรู้เป็นแสงสว่างนำทางและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ
12: จังหวัดลำพูนเชิญชวนลูกศิษย์สถานศึกษาสมาคมมูลนิธิและองค์กรต่างๆร่วมกันตอบแทนพระคุณครูด้วยการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปีพุทธศักราช2570รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นใน14ประเทศแห่งภูมิภาคเอเชียโดยมีหลักเกณฑ์สำคัญคือต้องเป็นครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อวงการศึกษา
13: ร่วมกันเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินี้โดยสามารถยื่นแบบเสนอรายชื่อพร้อมเอกสารประกอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนสารกลางจังหวัดลำพูนชั้น3
12: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูนหมายเลขโทรศัพท์053-096-286หรือดาวน์โหลดประกาศการคัดเลือกและแบบเสนอรายชื่อได้ที่ลิงก์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: มีข่าวดีมาบอก
15: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
16: ข่าวดีที่95
17: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
18: ดูได้ตอนเย็นนอก
14: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
19: อ้าวอีปอดกับฟังรายการวิทยุนะอีขึ้นสวทระปูนนะเป็นประจำนะ
20: ได้เวลามาฟังข่าวดี
14: ข่าวเด่น
20: ข่าวดัง
14: เพลงลูกทุ่งม่วน
20: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95นะเจ้าดีเจอ้อยนันทพรฮับนาตี้ดำเนินรายการนะเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะก็ติดตามรายการข่าวดีที่95กันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้า17ถึง18นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้าคุณผู้ฟังก่อนเคารพธงชาติก็มาฟังข่าวกันนะเจ้าช่วงยามแลงหลายท่านบอกเนี่ยฟังรายการดีเจออยอยู่เนอร์อีนะขอบคุณนักหน้าเลยนะเจ้าขอบคุณนักหน้าขอบคุณหลายๆขอบคุณบาดายบ่มีอย่างฮื้อก็ต้องขอบพระคุณนะเจ้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจนะเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยกันเนาะตั้งคลื่นFM นะเจ้าความถี่95เมกะเฮิรตซ์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนนะเจ้าซึ่งเขาก็ดำเนินงานนะเจ้าในส่วนของการผลิตและก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในต่อเนื่องกันมานะเจ้าคุณผู้ฟังบัดนี้เข้าปีที่41จะเข้าปีที่42แห่งปูนทือในเดือนกันยาใน42ปีละสำหรับสถานีวิทยุแห่งนี้นะเจ้าคลื่น FM 95เมกะเฮิรตซ์เนี่ยนะเจ้าถือว่าเป็นสถานีวิทยุที่มีความยาวนาน อายุยืนยาว อายุยืนยาวที่สุดนะเจ้าอยู่กู้กับพี่น้องชาวละปูนเฮามาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะเจ้าก็ถือว่าเป็นคลื่นวิทยุนะเจ้าที่จะทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดละปูนนะเจ้าสมัยตะก่อนที่ปั้นตั้งสถานีแรกๆนี่นะคุณผู้ฟังปั้นกระจายเสียงรู้สึกจะเป็นความถี่ 95.5 นะเจ้า 95.5 สมัยนั้นนะเจ้าก่อนนั้นออกตี5ถึง5ทุ่มตี5ถึง5ทุ่มแต่เนาะจำดีเจ้านี่ถึงมาอยู่สวทละปูนที่จำชื่อนายสถานีคนแรกไอ้นะจำแม่นเลยนะเจ้าเพราะว่าเมื่อกี้จะกี่การนำเสนอเนี่ยเนาะก็จะจำชื่อของผู้อำนวยการสถานีคนแรกซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์เป็นข้อมูลนะเจ้าความเป็นมาของสวทละปูนที่ถูกจารึกไว้เนี่ยนะเจ้าก็คือนายประทีปจารุโยธินซึ่งเป็นนายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนคนแรกนะเจ้าแล้วก็2545นี่ขยายเวลาออกอากาศถึงเที่ยงคืนเลย2530นี่เปลี่ยนคลื่นความถี่จาก 95.5 เป็น95นะเจ้าเปลี่ยนเครื่องทรงเมื่อปี31นะเจ้าปี35นี่ปรับปรุงห้องทรงแห่งใหม่นะเจ้าปี52นี่มีเครื่องทรงวิทยุพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบนะเจ้าอุปกรณ์ทรงกระจายเสียงห้องผู้ประกาศอย่างเงี้ยมาแปลงเพิ่มใหม่รัศมีออกอากาศ40กิโลเมตรทางอากาศซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของจังหวัดละปูนแล้วก็บางพื้นที่ของทางเชียงใหม่เชียงใหม่นี่ก็จะมีสันปัดตองหางดงแม่วางสารปีนะเจ้าสันกำแพงสันทรายดอยสะเก็ดแม่ออนเอนาที่สามารถรับสัญญาณออกอากาศรายการได้นะเจ้าท่านผอ.สถานีวิทยุสวท.ละปูนคนปัจจุบันนั้นหมอ.อัญชันสระลำเนี่ยก็เป็นคนสันปะตองเจ้า อยู่สันปะตองขับรถไปปิกไปปิกละปูนสันปะตองตึงวานว่าใกล้น้อยเดียวบ่ได้ประมาณ20นาทีก็ถึงละเนาะก็แน่นอนว่าสามารถที่จะรับฟังสัญญาณรายการของทางสวท.ได้อย่างชัดเจนนะเจ้าในส่วนของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยละปูนปัจจุบันนี้ก็ออกอากาศตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามาก็ฟังวิทยุเนาะฟังธรรมะรับอรุณนะเจ้าจากตุลุงวัดอันยังก็ข้างวัดพระธาตุเนี่ยวัดศรีสุพรรณนี่เนาะออกอากาศรายการตอนไหนเจ้าเลยนะเจ้าแล้วก็มีรายการข่าวยามเช้ารายการอู้ข่าวเล่าความโดยดีเจน้องอั้นนะเจ้าดีเจยองน้องอั้นเนาะแล้วก็ก้นแซวกันนะว่าสวทละปูนี้จะได้อีนะมีก้าคนชื่ออ่างทั้งนั้นเลยนะไล่มานี่หัวหน้าช่างหัวหน้าอึง
หัวหน้าอึงนะมีลูกน้องที่เป็นช่างชื่อเอสนะนะเจ้าในช่างเอสหัวหน้าอึงในช่างเอสนะถ้ามาฟังของดีเจนะเจ้าดีเจนี่ก็จะเป็นดีเจโอมดีเจแอร์ดีเจอันนะแล้วก็ดีเจออยนะเจ้าออทั้งนั้นเลยนะครอบครัวตัวออนะเจ้าก็บอกว่าใครฮือสอดคล้องกันเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อผู้ร่วมสถานีท่านอื่นๆที่เป็นออแองที่หมดเนาะสมัยก่อนผอแปะก็จะบอกผอแอะวันเดียวเขาจะมามีผอเป็นออแองแบบผออันอันอึ่งเอสนะโอมแออันออยนะเจ็ดอ๋อก็นะคุณผู้ฟังจาก13คนนะมีแอร์แม่บ้านหนึ่งคนหนึ่ง8อก่อนนะเจ้าเออเนาะใครจะไปใครมีเรื่องกับคนตัวอที่สวทเด้อถ้าสมมติมีข้อความใบเนาะออกตังเพจนั่นเพจนี้นะเดี๋ยวคนชื่ออ่างจากสวทลำพูนนี่นะหาคำใบยากพอเด้อ8อก่อนนะเจ้าก็ว่ากันไปเจ้าคุณผู้ฟังสบายๆกันเนาะก็เป็นหมู่เป็นคู่อู้กันเจ้าฟังวิทยุเนี่ยฟังข่าวอย่างเดียวมันก็บ่ม่วนเนาะคุณผู้ฟังเนาะฟังเพลงอย่างเดียวมันก็บ่ม่วนนะมันก็ง่อมเหมือนกันนะเจ้าเปิดเพลงฟังอย่างเดียวบ่ฟังบ่มีดีเจมาอู้เห็นเลยมันก็บ่ม่วนนะดีเจเอาให้มันถึงม่วนต้องมีดีเจอู้เห็นหน่อยนะเจ้าติดที่ว่าบางดีเจนี่อู้นักไปหน่อยนะอย่างดีเจออยนี่อู้นักไปหน่อยอู้นักไปนะเจ้าเอามาให้มันดีก็เปิดเพลงได้แล้วเนี่ยเจ้าเป็นว่าวิทยุเนี่ยมีเสน่ห์แก้ง่อมแก้เงาเนี่ยเจ้าฟังกันไปเพลินๆเนาะฟังไปด้วยกันเนี่ยถ้าพอคลิปวิดีโอในมือถือนี่ก็ละสายถามจะได้นะใส่แว่นตาแง้งยูฮันน่ะนะเจ้าตึงจิตึงแง้งยูฮันนะเจ้าแต่ถ้าฟังวิทยุเนี่ยเปิดละไว้เตอะนะเจ้าเนี่ยกันไปตอยทำกับข้าวไปตอยขับรถไปตอยจะเนี่ยยังก็ฟังวิทยุเป็นกู้แก้ง่อมแก้เหงากันได้นะเจ้าคนเฒ่าคนแก่แม่วันนี่บอกว่าเนี่ยมีดีเจตังสวทนี่เป็นหมู่นะเจ้าเพราะว่าลูกหลานก็ไปเงี้ยการกันหมดเนาะง่อมเงาอยู่บ้านนี่ไปตั้งได้ก็บ่ได้แข่งขากับบ่ดีนะเจ้าเนี่ยได้ก็บ่จังจะเนี่ยนะเปิดวิทยุเนี่ยฟังเอ้นะก็ยินดีนักๆนะเจ้าฝากสวทลปุ่นเป็นแห่งหนึ่งคลื่นความถี่ที่จะได้ส่งกระจายเสียงคือพี่น้องชาวลปุ่นเฮาแก้ง่อมแก้เงากันนะเจ้าคือพี่น้องชาวลปุ่นเฮาได้รับทราบพับหูข้อมูลข่าวสารนะเจ้าไปเตะกันเนาะเรื่องที่ท่านอยากหูเรื่องที่ท่านควรหูนะเจ้าแล้วก็เรื่องที่ท่านต้องหูท่านเปิดมาคลื่นนี้ได้รับฟังกันแน่นอนเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้า FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเพลงสวทนี่วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขพร้อมกับข่าวสารดีๆตัวละกันนะเจ้าคุณผู้ฟังมีข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะภัยมีลูกมีหลานเฮียนในระดับชั้นปวส.ปริญญาตรีหรือว่าอนุบาลม.ปลายหรือปวช.นะเจ้าฟังทางนี้นะจำเดี๋ยวนี้ทางอบจ.ละปูนเปิ้นเปิดรับสมัครทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือประจำภาคเรียนที่1ปี2569เนี่ยเจ้าแบ่งเป็น2ประเภททุนนะเจ้า2ประเภททุนประเภททุนที่1คือทุนการศึกษาระดับปวส.ปริญญาตรีนะอันนี้เปิ้นสนับสนุนเงินทุนเนี่ยนะเจ้าทุนการศึกษาเนี่ยนะบ่เกิน 16,500 บาทระดับปวส.เนี่ยบ่เกิน 13,500 บาทระดับปริญญาตรีบ่เกิน 16,500 บาทนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับปวส.หรือปริญญาตรีหลักสูตรสูงกว่าม.ปลายแต่ไม่เกินปริญญาตรีเนี่ยนะเจ้าเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีภูมิลำเนาในจังหวัดละปูนมาน้อยกว่า1ปีนะเจ้าศึกษาในสถาบันของรัฐเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสนะเจ้าซึ่งจะต้องมีเอกสารรับรองตามที่ประกาศกำหนดไว้ตัวนะเจ้าอันนี้ถ้าอยู่ในเงื่อนไขแล้วท่านสามารถแจ้งประสงค์ขอรับทุนได้3ช่องทางช่องทางที่1คือยื่นด้วยตัวเองเลยที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้น3สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนในวันเวลาราชการนะเจ้าหรือท่านจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้เนาะส่งไปที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนเลขที่125หมู่15ตำบลป่าสักอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูน51000นะเจ้าหรือจะยื่นทางออนไลน์เนี่ยสมัยนี้ก็ง่ายเนาะยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ปวส.ประเภท1ปริญญาตรีประเภท1ปวส.ประเภท2ปริญญาตรีประเภท2เอนะในเว็บไซต์ของทางอบจ.ละปูนท่านเปิดเข้าไปดูและคลิกเข้าไปตามประเภทของทุนนะเจ้าที่ท่านจะยื่นขอรับการสนับสนุนถึงเวลา 16:30 นของวันสุดท้ายที่เปิ้นจะรับสมัครก็คือวันที่17กรกฎาคมเท่านั้นนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของทุนประเภทที่2อันนี้จะเป็นลักษณะของเงินช่วยเหลือนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นม.ปลายถึงชั้นปวส.นะเจ้าก็เพิ่งก่อนจะให้วงเงินช่วยเหลือตามระดับชั้นนะเจ้าอย่างอนุบาลประถมศึกษาเนี่ยไม่เกินทุนละ 1,000 บาทเอ๋เนาะมัธยมศึกษาตอนต้นไม่เกิน 2,000 บาทนะเจ้ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.ไม่เกิน 3,000 บาทสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายหรือเทียบเท่าปวช.ก็สามารถที่จะขอรับนะเจ้าเงินช่วยเหลือนักเรียนตรงนี้ได้เงื่อนไขเช่นเดียวกันเจ้ามีสัญชาติไทยภูมิลำเนาในจังหวัดลำพูนไม่น้อยกว่า1ปีเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสแต่จะต้องมีเอกสารรับรองตามที่ประกาศกำหนดตัวยื่นนะเจ้ายื่นข้อมูลเนาะยื่นการขอรับการช่วยเหลือได้ผ่านทางสถานศึกษาเท่านั้นนะเจ้าสำหรับกลุ่มที่เป็นเงินช่วยเหลือในระดับอนุบาลถึงม.ปลายหรือปวช.เนี่ยยื่นเองมาได้ต้องยื่นผ่านสถานศึกษาเท่านั้นเพื่อให้สถานศึกษาเนี่ยส่งต่อให้กับหน่วยงานต่างการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดทั้ง8หน่วยงานเนี่ยก็ได้ดำเนินการคัดกรองแล้วก็ส่งนะเจ้าข้อมูลมาให้กับทางอบจ.ต่อไปบอกว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาละปูนเขต1เขต2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางละปูนศึกษาธิการจังหวัดพระพุทธศาสนาจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดอาชีวศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์6นะเจ้าก็จะเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลของนักเรียนนะเจ้าที่จะยื่นประสงค์ขอรับการช่วยเหลือเนาะส่วนของปวส.ปริญญาตรีเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าลักษณะของทุนการศึกษาแต่ถ้าเป็นอนุบาลถึงชั้นม.ปลายถึงปวช.มูเนี้ยอันนี้เปิ้นฮ้องว่าเงินช่วยเหลือนักเรียนจะบ่เหมือนกันนะเจ้ารายละเอียดเนี่ยคือท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอบจ.ละปูนนะเจ้าเพจ Facebook ของอบจ.ละปูนเพจ Facebook ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนเข้าไปดูได้เลยแล้วยื่น
ขอรับทุนการศึกษานะเจ้าหรือยื่นขอรับเงินช่วยเหลือนักเรียนในโครงการของอบจ.ตรงนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17กรกฎาคมเท่านั้นถึงแค่6โมงครึ่งถึงแค่16นาฬิกา30นาทีของวันที่17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะอันนี้สำคัญเนาะแล้วก็เป็นข่าวสารที่อยากจะฝากท่านบอกต่อถ้าสื่อสารบ่ได้หมดบอกครบประท้วนก็คือบอกลูกบอกหลานบอกคนที่เปิ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลทางโซเชียลมีเดียนะจ๊ะแล้วก็คือเปิ้นปะท้องว่าใดอ่ะคือเปิ้นไปพอในเว็บไซต์นะเจ้าในช่องทางของอบจ.ละปูนว่าเนี่ยอบจ.เพิ่นฮื้อทุนนะนะเจ้าทุนอะหยังเนี่ยฮื้อไปหอมกรรมมันจะมีทุนตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรีเลยนะเจ้าทั้งหมดรู้สึก3ล้านบาทนะเจ้าที่นายกเฮงเปิ้นจัดสรรงบประมาณไว้สำหรับการดูแลในส่วนของผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษาปัจจัยเฉพาะแค่นักเรียนในสังกัดของอบจ.ละปูนเท่านั้นนะเจ้าแต่ครอบคลุมในทุกส่วนการศึกษาแต่ว่าก็จะต้องเป็นสถานศึกษาของรัฐแล้วก็เป็นผู้ที่มีเงื่อนไขที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของรายได้นะเจ้าแล้วก็เรื่องของด้วยโอกาสเรื่องของความยากจนเนี่ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแถมส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ตามระเบียบนะเจ้าของทางราชการที่จะดูแลนะเจ้าดูแลในภาคของการสนับสนุนการฮื้อทุนการศึกษากันนะเจ้าอ้าวประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวดีกันไว้ในช่วงของรายการช่วงนี้ข่าวดีที่95นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้า

FM 95นะจ๊ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ลำไยบ้านเฮาเริ่มออกแล้วนะคุณผู้ฟังดีจะอ้อยได้จิมลำไยที่สวนนะจ๊ะโอ้จัดกรอบหวานเหมาะเลยนะเจ้ามาแล้วลำไยในฤดูกาลของจังหวัดลำพูนนะเจ้าลำไยที่ขึ้นชื่อว่าจะอร่อยที่สุดแห่งปีลำไยที่อยู่คู่กับดินดีนะเจ้าลำไยที่อยู่คู่กับคนละปูนเนี่ยบ้านบอกอร่อยที่สุด นายเจ้าด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์นายเจ้าทำเพื่อการปลูกลำไยในพื้นที่ของจังหวัดละปูนเนี่ยนายเจ้าเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นที่สุดในโดยเฉพาะในเรื่องของลำไยในฤดูนายเจ้าแต่นอกจากนี้ผลไม้อื่นๆเนาะละปูนเขาก็ปลูกได้เยอะแล้วก็เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีนายเจ้าอย่างเช่นทุเรียนวันก่อนท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าท่านสันติธรยิ้มละไมนะเล่าขวัญบ่หมอส่งหูบทุเรียนจากสวนพอสวนอย่างก็สวนทุเรียนที่ดอยขมอบะเขือแจ้เนี่ยเจ้าทุเรียนบะเขือแจ้ทุเรียนดอยขมอบะเขือแจ้เนี่ยส่งมาฮื้อพออื้อเฮาเลยบอกว่าโอ้ยคนกรุงเทพป้าพอได้กินทุเรียนดอยขมอแล้วนะเจ้าดีเจอ้อยยังบ่ทันได้กินเลยนะอย่างมาได้กินก่อนคนละปูนแหมหน้า มีอย่างวันชอบส่งมาให้ดูนะเจ้าก็เลยแซวว่าเอ๊สงสัยเพราะส่งไปเป็นกำลังใจให้ท่านประธาน ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านสันติธรยิ้มละไมนะเจ้าเพิ่นเป็นรองประธานที่เกี่ยวกับคณะของการตรวจสอบการทุจริตนะเจ้าการสอบราชการของท้องถิ่นนะเจ้าได้รับการแต่งตั้งนะเจ้าโดยตำแหน่งหน้าที่ท่านเนี่ยคือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่เพิ่นยังมีหลายคนคนนั้นดูแลด้านนี้อีนะคนนี้ดูแลด้านนั้นอย่างละปูนเท่านี้ก็เหมือนกันอย่างผู้ว่าละปูนเนี่ยมี1คนเนาะแล้วก็มีรองผู้ว่า2คนเนาะมันก็จะแบ่งกันผู้ว่าคนที่1เนี่ยดูเรื่องของความมั่นคงดูเรื่องของเศรษฐกิจการดูเรื่องอย่างการนะคนที่2เนี่ยดูอาจจะดูในเรื่องของปัญหาอย่างก็ภาคของการท่องเที่ยวภาคของเศรษฐกิจภาคของพืชผลทางการเกษตรเนี่ยนะก็จะดูงานที่แต่ละด้านกันเนาะแต่ว่าของท่านรองปลัดสันติธรเนี่ยปั้นดูงานในด้านของจำชื่อไฟปั้นมาได้นะจ๊ะแต่ว่าก็คือดูงานในด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูงานในเรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยอยู่ก็เลยเป็นประธานอาจารย์ในการตรวจสอบบางคนบอกว่าเอ้าก็เปิ้นจะเกษียณวันพรุ่งวันทื่อนี่แหละก็อย่าเอามาเปิ้นมาเป็นประธานอยู่อีนะก็คือตาแล้วเปิ้นดูงานในด้านนี้อยู่นะเจ้าก็เลยได้รับมอบหมายให้เป็นประธานนะเจ้าในการตรวจสอบเนาะลักถามเปิ้นอยู่ได้ก่อนแล้วนะเจ้าเปิ้นก็ยิ้มมาอย่างเดียวอ่ะส่งไลน์ไปถามเป็นไงบ้างคะอีนะยิ้มอย่างเดียวนะเจ้าหันเปิ้นเดินนักข่าวเปิ้นตอยสัมภาษณ์เนาะก็เลยบอกโอ้ก็ต้องหารายการป้าป้อเมืองอู้เรื่องละปูนก็เจ้าเองนะเปิ้นก็ทำหน้าตกใจมาแย่นะเจ้าเหมือนผวาเอาว่ามาแล้วเปิ้นส่งทุเรียนมาให้ดูก็เลยบอกว่าโอ้ยทุเรียนละปูนคนกรุงเทพพอได้กินละคนละปูนยังไม่ได้กินเตื้อนะเจ้าคนละปูนนี่ได้กินทุเรียนทางใดทุเรียนจันทบุรีนะเจ้าได้กินทุเรียนทางใต้ได้กินทุเรียนทางอุตรดิตถ์ได้กินทุเรียนทางไหนมะฮู้นะเจ้าแต่ว่าเฮ้ยทุเรียนละปูนนี่ยังไม่ได้กินกําเตื้อเพราะบอกคนไทยเนี่ยรักทุเรียนที่สุดเลยนะเจ้ามีผลสำรวจผลไม้ในฤดูกาลเนาะอันดับที่1เนี่ยครองแชมป์ผลไม้ในใจคนไทยเลยนะเจ้าก็คือทุเรียนคุณผู้ฟังคนเหนือเนี่ยซ้ำชอบซื้อนะเจ้านักที่สุดในประเทศไทยตัวอีว่าผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านายณัฐพงศ์จิระเลิศพงศ์นะเจ้าเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเจ้า 5,400 กว่ารายทั่วประเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อและก็บริโภคผลไม้ของประชาชนพบว่าผลไม้ของไทยเนี่ยยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคต่อเนื่องขณะที่พฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้มีความแตกต่างกันตามระดับของรายได้ในด้านช่องทางการเลือกซื้อและก็ระดับการจ่ายตอยเริ่มต้นที่พฤติกรรมการบริโภคคนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 73.4 นะจ๊ะอันนี้ชอบซื้อผลไม้กินเป็นประจำเลยโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาล
ทุเรียนเนี่ยครองแชมป์อันดับ1ในใจมหาชนเลยนะเจ้าสูงสุดถึง45%เงาะ32%มังคุด28%ลำไย12%อีว่าเออลองกองนี่7%ช่วงนี้มีลองกองเนาะมีลำไยลำไยยังมาออกเตื้อเงาะเงาะมังคุดเนี่ยเริ่มได้กินนะนะเจ้าก็แต่ก็ยังดีอ้อมีลำไยติด1 ใน 5ส่วนผลไม้ที่ซ้อมกินได้ทั้งปีเนี่ยส้มส้มนี่เพิ่นบอกครองแชมป์ไปเลยนะเจ้าแตงโมเป็นอันดับ2กล้วยเป็นอันดับ3มะม่วงอันดับ4นะเจ้าอันดับ5เป็นฝรั่งอันดับ6เป็นสับปะรดอันดับ7เป็นแอปเปิ้ลลองลงมาองุ่นแล้วก็มะละกอสุกอันนี้สามารถที่จะกินได้ตลอดทั้งปีนะเจ้าส่วนความที่ในการซื้อของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ทุกเดือนแต่ไม่ทุกสัปดาห์แล้วก็มียอดใช้จ่ายเฉลี่ยบ่เกินวันละบ่เกิน300บาทต่อเดือนเป็นหลักสำหรับเงินที่จ่ายไปซื้อผลไม้เนี่ยนะเจ้าส่วนความดีในเรื่องของการดูเรื่องของตลาดนะตลาดสดตลาดนัดเนาะยังคงเป็นแชมป์ช่องทางหลักนะเจ้าโดยเฉพาะในภาคใต้คนกินสินค้าเกษตรกินอย่างก็ผลไม้หมู่เนี้ยเนาะทางใต้เนี่ยปกติจะซื้อตลาดสดตลาดนัดเนี่ยนะจ๊ะแต่ว่าทางกรุงเทพปริมณฑลนี่บอกค่อยไปเดินซื้อกาดนะเน้นความสะดวกสบายไปที่ร้านสะดวกซื้อไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะห้างติดแอร์เนี่ยนะที่ปันจะซื้อเป็นส่วนใหญ่นะจ๊ะแต่ที่น่าเซอร์ไพรส์ที่สุดปันบอกสายช็อปออนไลน์เนี่ยภาคเหนือนี่ขึ้นแท่นอันดับ1ในการซื้อผลไม้ออนไลน์นะจ๊ะโหมฟังสูงสุดในประเทศไทยเลยนะต้องการซื้อผลไม้ตามฤดูกาลบางชนิดนะเจ้าถ้าบ้านเฮาบ่มีขายนี่สั่งเอา F มานะเจ้า F มาเนาะแล้วก็เรื่องของรายได้ยังเป็นตัวแปรที่กำหนดพฤติกรรมการบริโภคผลไม้อย่างชัดเจนนะเจ้ากลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยจะเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักนิยมซื้อจากตลาดสดลดพุ่มพวงในงบไม่เกิน300บาทส่วนผู้ที่มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทเนี่ย มีพฤติกรรมการซื้อผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตสั่งออนไลน์นะเจ้าสั่งซื้อตรงจากชาวสวนเนาะซึ่งสูงกว่าภาพรวมเฉลี่ยถึง2เท่าเลยนะจากมียอดใช้จ่ายขยับขึ้นไปอยู่ที่300ถึง500บาทต่อเดือนจากข้อมูลการบริโภคที่หลากหลายเนี่ยเจ้าทำให้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าผลักดัน8มาตรการการบริหารจัดการผลไม้ปี2569นะเจ้าครอบคลุมทั้งทางด้านการผลิตการแปรรูปการขนส่งการตลาดนะจ๊ะเพื่อรองรับผลผลิตรักษาเสถียรภาพและก่อสร้างรายได้ที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรโดยมุ่งยกระดับคุณภาพผลไม้ลดความสูญเสียเพิ่มมูลค่าทางผลผลิตส่งเสริมการบริโภคในประเทศและก็ขยายตลาดต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผลไม้ไทยในตลาดโลกซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนต่อไปนะเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเนาะคนไทยเลิฟทุเรียนที่สุดนี่นะแต่คนไทยก็เลิฟลำไยนะลำไยก็ยังติด1ใน5ถึงแม้ว่าจะเป็นที่4แต่ว่าลำไยก็ยังอยู่ในใจของคนไทยนะเจ้าเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้มาสัมผัสนะงานลำไยแล้วก็มากินลำไยสดๆที่เมืองละปูนด้วยกันนะเจ้า

คุณผู้ฟังเจ้าก็อยู่ด้วยกันนะเจ้าเนาะตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95

ต่างๆของจังหวัดละปูนที่มาร่วมเป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารพันต่างคลื่น FM 95นะเจ้าก็ติดตามกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนแล้วพบกันใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้าน
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

จะไปนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องเก๋วันทะการนะสาวเหนือสาวแปะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับเพลงที่มีชื่อว่าจะไปนะครับนะนำมาทักทายคุณผู้ฟังนะยามแรงวันนี้วันที่8กรกฎาคม2569อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ยามแรงฝนพรำๆเพลงเบาๆสลับข่าวสารนะ18นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาก่อนอื่นนะครับอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับก็ได้ออกประกาศเนาะล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็ได้คาดการลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านี่นะภาคเหนือภาคอีสานนอกภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบาด้านภาคเหนือเนาะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์นะก็ต้องระมัดระวังกันตัวพี่น้องเกษตรกรเนาะช่วงนี้ฝนตกบ่สม่ำเสมอนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ควรระวังการเพิ่มขึ้นของศัตรูพืชจำพวกนอนนะครับในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมก็ควรเร่งระบายน้ำออกจากแปลงปลูกตัวเนอร์ยกร่องแปลงฮือสูงนะครับป้องกันน้ำที่แช่ขังโคนต้นพืชนานนะทำให้รักพืชเนี่ยขาดอากาศต้นพืชตายได้นะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำขังแปลงตัวเนอร์นะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้นะครับฟื้นฟูสภาพสวนตัดแต่งกิ่งของลำไยให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อราและควรกำจัดผลที่เน่าเสียและก็ล่วงโดนให้ถูกวิธีนะครับฝังให้ลึกนะจะได้บ่เป็นแหล่งสะสมของโรคและศัตรูพืชนะครับทันใดทำการปศุสัตว์เนาะแต่ต้องระมัดระวังนะมันสำรวจโรงเรือนบริหือเปียกชื้นหรือว่าปล่อยหือสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นระยะเวลานานๆนะครับสุ่มไฟไล่ยุงให้เป็นตัวแล้วก็ดูแลในเรื่องของแมลงดูดเลือดในช่วงค่ำตัวเนอแล้วก็พื้นที่ที่มีฝนตกสะสมติดต่อกันนะครับต้องเฝ้าระวังอันตรายและเตรียมการเพื่อป้องกันความเสียหายนอกสมาร์ตเตอร์ของผู้ฟังเกษตรกรควรเฝ้าระวังอันตรายและเตรียมการเพื่อความป้องกันความเสียหายนะจากน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณตีหลาดเชิงเขาตึงมีฝนตกสะสมแล้วก็มีทางน้ำไหลผ่านตะกี้อู้ถึงในเรื่องของพืชสวนเนาะเดี๋ยววันนี้เขาจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับผลผลิตลำไยและมะม่วงนะครับพระเอกสองอย่างนี่ของจังหวัดลำพูนของเขาเนาะอันดับแรกนี่ลำไยแล้วก็มะม่วงเนี่ยนะเดี๋ยวเขามาอู้มาคุยกันในช่วงต่อไปนะครับรวมถึงการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรนะกระทรวงการเกษตรนะท่านรัฐมนตรีช่วยโฮมนะปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นะครับก็ลงพื้นที่ตีเวียงหนองล่องแล้วก็ภาษาเนาะติดตามกันได้ส่วนกำหนดการอย่างท่านเดี๋ยวเรามาอู้มาคุยกันช่วงต่อไปของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงเนาะแฮมเรื่องหนึ่งนะครับลักษณะอากาศนะก็มีการตรวจอากาศโดยเรดาร์อันนี้เป็นเรดาร์ของพิษณุโลกนะครับเรดาร์ของจังหวัดลำพูนยังบอกอัปเดตขึ้นมาเตือนนะครับเอาภาคเหนือตอนล่างก่อนนะครับแต่ก็มีการตรวจเจอฝนเนาะที่ใกล้ๆลำพูนนี่มีอำเภอฮอดนะอำเภอดอยเต่าอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่นี่เจอกลุ่มฝนนะครับกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จังหวัดลำพูนของเราก็เจอนะครับที่อำเภอลีนะทุ่งหัวช้างบ้านโฮงแม่ทาอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งช่วงหน้ามาติดตามในเรื่องของลำไยแล้วก็มะม่วงเขียวมรกตกันครับ

กลับมาปะกันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เนาะก็จะมาอู้กันในเรื่องของการเกษตรกันพ่องถ้าอู้ถึงการเกษตรของจังหวัดลำปูนเนาะมันก็ต้องอู้ถึงมะม่วงเขียวมรกตและลำไยนะก็มีข่าวสดๆร้อนๆนะจากห้องประชุมสารกลางจังหวัดลำปูนนะเมื่อจวงเจ้าวันนี้นะวันที่8กรกฎาคมนะครับทางจังหวัดลำปูนเขาก็มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรนะหรือตีห้องกันติดปากว่าคอพอจอนะครั้งที่2ปีนี้ท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์ก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการเบญจวรรณมีเผือกเป็นประธานในการประชุมเป้าหมายหลักในการประชุมวันนี้นะครับก็คือการประเมินสถานการณ์ผลผลิตนะผลไม้ของจังหวัดลำปูนของเฮาก่อนหน้านี้ทางพาณิชย์จังหวัดก็ได้รับงบมาจัดทำโครงการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งมะม่วง500ตันและลำไยสดจ่อแฮม2,500ตันเพื่อช่วยพยุงราคาบ่ฮื้อของล้นตลาดนะครับเฮามาเริ่มในเรื่องของตลาดมะม่วงเขียวมรกตก่อนนะครับปีนี้ผลผลิตรวมๆก็อยู่ที่ประมาณ 32,000 ตันนะครับโดยจะทะลักออกมาหนักที่สุดก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี่แหละคุณผู้ฟังเดือนนี้เดือนเดียวนะครับก็ปาไปแล้วเนาะ 16,000 ตันนะหรือประมาณ 52% ของผลผลิตทั้งหมดนะสำหรับราคาเป็นจะได้พองเนาะเทียบกับต้นฤดูกาลตอนนี้ราคาอาจจะมีย่อตัวลงมาพองเนาะแต่ก็เพราะว่าของเริ่มออกเยอะนะราคาก็ย่อตัวลงแต่ถ้าเทียบภาพรวมกับปีที่แล้วถือว่ายิ้มได้นะครับราคาปรับตัวสูงขึ้นเนอะคุณผู้ฟังเบอร์1ขนาดใหญ่อยู่ที่3-7บาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นจากปีก่อน 20% เบอร์2ขนาดน้อยนี่อยู่ที่3ถึง 4.5 10สตางค์นะครับ4บาท50สตางค์นะต่อกิโลกรัมเพราะอะไรนะทำไมราคาถึงดีขึ้นนะเบื้องหลังนั่นก็คือความต้องการครับตอนนี้โรงงานแปรรูปต้องการมะม่วงเขียวมรกตไปทดแทนมะม่วงแก้วขมิ้นที่บ่สามารถนำเข้าจากฝั่งกัมพูชาได้นะประกอบกับเฮาต้องส่งออกไปมาเลเซียเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตลาดใหม่อย่างเวียดนามเข้ามาเพิ่มด้วยนะนะครับแต่ทางที่ประชุมก็ฝากเตือนไว้หน่อยหนึ่งเนาะต้องจับตาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้ดีเพราะถ้ามีอะไรอย่างเปลี่ยนแปลงปุ๊บอาจจะกระทบกับเสถียรภาพราคาบ้านเฮาได้นะครับมาติการเจาะลึกตลาดลำไยนะความท้าทายนะครับมาถึงคิวของลำไยแล้วปีนี้คาดการผลผลิตสูงกว่านะครับ 210,000 ตันนะซึ่งจะออกสู่ตลาดเยอะในช่วง2เดือนนี้เช่นเดียวกันข่าวดีนั่นก็คือแนวโน้มราคาปีนี้คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นสาเหตุลักๆมาจากสภาพอากาศตีร้อนแล้งทำให้ผลผลิตภาพรวมลดลงของน้อยลงราคาก็ขยับขึ้นตามกลไกตลาดนะครับแต่ต้องระวังขึ้นนักนั่นก็คือทิศทางราคายังมีความผันผวนมาจากตลาดจีนเน้อคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่เป็นชาวสวนลำไยต้องฟังดีเลยนะครับทางจีนนี่ขั้วเข้มงวดเนาะกับมาตรการสุขอนามัยพืชนี่ขั้นสุดเลยถึงการซุ่มตรวจแมลงศัตรูพืชและที่สำคัญที่สุดก็คือการควบคุมสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะสารรมควันลำไยนะถึงเปลือกและก็เนื้อรวมกันต้องห้ามเกิน50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเด็ดขาดนะครับถ้าแย่บ่ได้ตามมาตรฐานนี่ผลผลิตก็จะระบายบ่ออกแล้วราคาจะล่วงนักทันทีในช่วงที่ของออกมาครับเรื่องคุณภาพและความสะอาดปีนี้ต้องเป๊ะแต่เลยนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าพอใจเนาะนะครับสำหรับราคาลำไยนะตีราคาวันนี้ลำไยในฤดูทั่วไปเกรด AA นี่39บาทต่อกิโลกรัมเกรด A 29บาทเกรด B 25บาทเกรด C 17บาทนะครับลำไยสดจ่อที่ส่งออกอินโดเกรด AA 32บาทต่อกิโลกรัมนะครับที่เหลือลองลงมาลำไยหลุดลวงนี่เกรด AA นี่26ถึง27บาทต่อกิโลกรัมลำไยมัดปลูกนี่ AA บวก A นี่30ถึง33บาทต่อกิโลกรัมนะอันนี้ก็เป็นข่าวจากสำนักข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนนะครับก็ที่สำคัญที่สุดนะครับคือเรื่องคุณภาพเนื้อพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายดูแลสวนให้ปลอดโรคปลอดแมลงและคุ้มมาตรฐานการส่งออกให้ดีก็เชื่อว่าผลไม้ลำปูนปีนี้ไปได้สวยเน้อคุณผู้ฟังครับและอู้ถึงในเรื่องของลำไยนะมะม่วงนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยการเกษตรเนาะรัฐมนตรีโฮมนางสาวปิยรัตติยะไพรัตน์
นะครับก็จะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะครับซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานสวทลำปูนเนาะตึงดีเจโอมดีเจอันเนาะก็จะติดตามนะข่าวคราวนะทำข่าวของท่านรัฐมนตรีช่วยโฮมเนี่ยตีเวียงหนองล่องนะครับถ้ากำหนดการบอกเปลี่ยนแปลงนะก็จะมีการลงพื้นที่เก้าโมงเจ้าของวันเสาร์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ก็จะเดินทางถึงสวนแสนชัยของนายนิโรธแสนชัยนะที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเวียงหนองล่องหมู่1ตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนะครับก็จะลงพื้นที่เนาะ 9:00 น.เจ้าถึง 11:30 น.เนาะหลังจากนั้นนะครับก็จะออกเดินทางจากสวนแสนชัยเนาะ 11:30 น.แล้วก็จะไปพักรับประทานอาหารนาตีป่าสางเนี่ยหลังจากนั้นครับช่วงบ่ายนี่เนาะก็จะไปสักการะลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะเวลา 13:00 น. 13:25 น. นี่ทางรัฐมนตรีช่วยนี่ก็เดินทางไปถึงลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะครับก็จะมีการสักการะครูบาศรีวิชัยนะแล้วก็จะพบปะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมอบพันธุ์สัตว์น้ำคือองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นนะครับแล้วก็พบปะตัวแทนเกษตรกรกลุ่มรับรองเกษตรอินทรีย์นะแล้วก็มีการมอบปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับมีการมีกิจกรรมเช็คดินด่วนนะผู้ฟังครับมีแหมหลายอย่างเนาะมอบเงินโครงการฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรประเภทงบอุดหนุนนะได้แก่กลุ่มเลี้ยงปลานิลอำเภอลีกลุ่มเลี้ยงกบอำเภอป่าซางกลุ่มเลี้ยงปลาดุกอำเภอบ้านทิกลุ่มเลี้ยงกบอำเภอบ้านทินะครับนอกจากนั้นนะครับทางรัฐมนตรีช่วยก็จะรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำปูนเนาะการโอนฝ่ายพญาอุดเนาะรายงานผลการดำเนินการนะครับอยู่จนถึง 4:00 น.พุ่นนะครับใครอยากไปพบใครอยากไปเป็นกำลังใจหรือว่าใครมีเรื่องที่จะสอบถามพบปะอูคุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับก็วันที่11กรกฎาคม2569นะถ้าเกิดปะเสือกัก2คนนี่กรมประชาสัมพันธ์นะครับตัวอ้วนๆหน่อยอวบๆหน่อยนะต่ำๆนะก็ดีเจโอมเนี่ยเข้ามาทักทายกันได้ถ้าสูงๆผอมๆผมยาวรอๆทรงอบป่านี่ก็เป็นดีเจน้องอันเนี่ยเข้าไปทักทายเข้ามาอูมาคุยกันได้เป็นกำลังใจกันได้โอ้เพลงม่วนก้าอยากให้ฟังเพลงชะนีก้าแอะเข้ามาอูมาเอ่ยกันได้นะครับบอจิสวกเนี่ยดีเจสวทลปูนนะเอาละครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันในช่วงต่อไปครับ

ในช่วงนี้นะครับหน้าฝนนี่เนาะหลายท่านก็อาจจะชอบนะการนั่งรถไฟชิวๆเนาะไปสูดอากาศบริสุทธิ์คือเต็มปอดนะแนะนำเลยช่วงนี้นะครับปักหมุดเป็นลงตีสถานีรถไฟขุนตานนะครับไปแอลจุดเช็คอินสุดคลาสสิกนาตีอยู่กลางหุบเขานะครับรอยต่อระหว่างจังหวัดลำพูนและเกาะลำปางนะครับช่วงนี้งามนะมีเสน่ห์ละช่วงนี้นี่นะครับลองจินตนาการเนาะไปนั่งรถไฟหลอดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศพ้นอุโมงค์ปุ๊บนะก็ปะทะกับไอ้หมอกสีขาวอากาศเย็นสบายนะครับก็ไปถ่ายหูชิวๆชิคๆนะกับปากอุโมงค์รถไฟนะครับไปเดินเล่นชมสถาปัตยกรรมสถานีสไตล์วิลเทจก็ได้นะไปสัมผัสอากาศเย็นสบายสายหมอกยามเช้าแล้วก็แวะเติมพลังตีร้านกาแฟอันนี้ก็เดินขึ้นดอยน้อยเนอะเดินเล่นในอุทยานก็ได้นะวันหยุดสุดสัปดาห์จะนี่นะใครตีอยากจะทิ้งความวุ่นวายนะพาครอบครัวแล้วก็คนรู้ใจไปชาร์จแบตเตอรี่กับธรรมชาติได้เลยตีสถานีรถไฟขุนตานนะครับแต่ถ้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์ไหนบ่ว่างนี่ปลายเดือนนี้มีกิจกรรมนะครับขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะก็เนื่องจากนะชมรมอิ่มบุญลำพูนวัดมหาวันและก็กลุ่มสะพานบุญละปูนนะได้จัดให้มีกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนอกกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬบูชาและก็วันเข้าพรรษาเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญผ่องเนาะและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในจังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในประเทศนะที่ใจรถไฟเป็นสื่อกลางนะครับนำพาผู้คนนี่ไปทำบุญนะทำให้ผู้คนทั่วไปเกิดความสนใจในการไปทำบุญนะครับไปร่วมกันถวายเทียนพรรษามหามงคลถวายชุดมหาสังฆทานพร้อมด้วยต้นเงินจตุปัจจัยทายทานประจำปี2569ตีวัดดอยขุนตานตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับแล้วก็ทางพระพุทธศาสนาคือคนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปนะครับไปป้ากันปุ่นเนอร์งานบุญงานวัดเจนี่ดีเจโอมบอกใครอย่าพลาดอ่ะนะไปขึ้นรถไฟไปด้วยกันนะวันนี้ลืมนะครับงานบุญนะงานบุญขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นี่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนกับรถไฟในชุมชนเล็กๆนะที่อยู่กลางหุบเขานะครับบ้านขุนตานนะก็ไปแอลกันได้บุญได้แอลได้คลายเครียดได้บรรยากาศได้หูบสวยๆนะครับสำหรับกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งนี้นะก็พี่น้องประชาชนศรัทธาประชาชนพุทธศาสนิกชนนี่ต้องมาพร้อมกันนะ6โมงเจ้าที่สถานีรถไฟลำพูนนะเพื่อลงทะเบียนนะครับแล้วก็6โมง57นี่ก็จะออกเดินทางโดยรถไฟขบวนตี102นะมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟขุนตานนะครับแล้วก็7โมง36นาทีโดยประมาณนะครับรถไฟก็จะถึงสถานีรถไฟขุนตานละนะครับก็ร่วมกันแต่งดาต้นเงินและก็เครื่องไทยทานนะครับ8โมงเจ้านะร่วมกันสมาทานต้นเทียนพรรษานะครับต้นเงินและเครื่องไทยทานตีจะนำไปถวาย8โมงกึ่ง8นาฬิกา30นาทีนะครับถ้าผมมีอย่างกัดเคลื่อนนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็จะกล่าวทักทายคณะศรัทธาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสร็จแล้วครับก็จะปากันเดินเท้าขึ้นไปยังวัดดอยขุนตานนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีในวัดแล้วเนาะก็จะมีประธานจุดถูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยอย่างนี้เนาะสักเก้าโมงกึ่งก็จะมีกลุ่มช่างฟ้อนจิตอาสานะครับมาจะมาฟ้อนรำถวายมือเพื่อสักการะบูชาเจ้าพ่อขุนตานนะพญาเบิกนะครับแล้วก็9นาฬิกา45นาทีโดยประมาณก็รวมกันสักการะศาลเจ้าพ่อขุนตานพญาเบิกแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะพร้อมกันตีหน้าสถานีรถไฟขุนตานเพื่อรอเดินทางกลับก็ประมาณ10โมงนะครับพอเวลา 10:08 โดยประมาณนะครับขบวนรถไฟขบวนตี51ก็จะมุ่งหน้ากลับสถานีรถไฟละปูนนะครับช่วง 11:15 นาทีก็เดินทางถึงสถานีรถไฟละปูนเนาะแยกย้ายกันเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับใครจะกลับ
ขบวน10โมงก็ได้ไข่จะกลับมาแรงก็ได้วางแผนกันดีๆนะครับไปตึงเตื่อไปเมื่อนๆไปสูดอากาศบริสุทธิ์ไปเดินขึ้นทางบนปุ่นก็ได้เดินแอวก็ได้นะครับก็บ่ได้ลืมพกลมไปตัวเนอร์ช่วงนี้นะครับก็บรรยากาศก็จะดีไปแหมอย่างหนึ่งสำหรับการแอลดอยคุณตาลในช่วงนี้นะช่วงหน้าฝนจะนี่เนาะก็ไปสัมผัสความชุ่มฉ่ำของสายฝนสายหมอกลอยต่ำบรรยากาศป่าเขียวขจีกันได้นะต้อนรับทุกท่านอยู่ที่สถานีรถไฟขุนตาลและก็บ่ได้ลืมนะครับ26กรกฎาคมย่ำกันทำกรรม1กิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17ครับ

แล้วมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ข่าวก็จะเยอะหน่อยเนาะคุณผู้ฟังครับสลับครับเสียงเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับแล้วก็ช่วงแรงๆจะนี่หลายท่านก็เดินทางกลับบ้านหลายท่านก็ไปฮับลูกฮับหลานหลายท่านก็แวะซื้อข้าวซื้อปลาเนาะกลับไปทำกลับไปรับประทานกันที่บ้านนะครับบอกว่าจะใกล้หรือจะไกลบนถนนทุกเส้นทางนี่ก็ขอฮือขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าขับขี่ด้วยความเดี๋ยวตีกฎหมายกับนดนั้นบอดี้ฟังบอดี้เหีบนะครับบนท้องถนนนี่ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเหนือกว่าสิ่งอื่นใดนะครับจำไว้ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ9โครงการลงทุนใหญ่มูลค่ากว่า 6.6 หมื่นล้านบาทพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองโครงการเพื่อรองรับ Data Center กองทัพอิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในบาเรนและคูเวตตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้ณเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์พบหารือกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดันในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศเท่านั้นแต่ยังมีผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานร่วมคณะเพื่อหารือกับหน่วยงานคู่เจรจาของมาเลเซียในประเด็นที่รับผิดชอบด้วยซึ่งจะช่วยให้สามารถเร่งรัดการเจรจาและหาข้อสรุปร่วมกันรวมทั้งผลักดันความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทีมไทยแลนด์เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย EU รอบที่10ปลายเดือนกันยายนนี้และจะเร่งรัดกระบวนการเจรจาให้ได้ข้อสรุปและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
2: นายวีรพงษ์ประภาผู้แทนการค้าไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ว่าการเจรจาในรอบที่9สามารถปิดประเด็นการเจรจาได้ทั้งหมด8เรื่องซึ่งคิดเป็นสัดส่วน2ใน3ของการเจรจาในภาพรวมทั้งหมดถือว่ามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีมากสำหรับการเจรจารอบที่10ซึ่งประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ทางทีมเจรจาตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้เกิดความคืบหน้ามากที่สุดโดยปัจจุบันยังเหลือประเด็นหลักที่ต้องหารืออีก6กลุ่มใหญ่ได้แก่สินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการค้าดิจิทัลกฎกติกาและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระหว่างนี้ฝ่ายไทยจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมระหว่างรอบร่วมกับทางสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องเพื่อหาจุดร่วมหรือพื้นที่ที่ลงตัวสำหรับการหารือในหมวดที่เหลืออยู่โดยเป็นการทำงานสานต่อเพื่อไม่ให้ขาดตอนก่อนที่จะถึงกำหนดการเจรจารอบใหญ่ในเดือนกันยายนยืนยันว่าจะพยายามเร่งรัดกระบวนการเจรจาให้เร็วที่สุดควบคู่ไปกับคุณภาพของการเจรจาเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศไทยประชาชนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยรวมถึงเกษตรกรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำความตกลงในครั้งนี้
3: อะไรที่เราให้ได้อะไรที่เราให้ไม่ได้เป็นจุดที่เป็นผลประโยชน์อันนี้เป็นการบ้านที่ต้องทำอันที่สองเราต้องทำการบ้านร่วมกันกับฝ่าย EU นะครับว่าแล้วจุดร่วมคืออะไรนะภาษาเจรจาเราเรียกว่า landing zone เราคืออะไรนะครับในชัปเตอร์ที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราก็ต้องพร้อมครับแล้วก็เอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ตั้งครับเราจะพยายามให้ดีที่สุดครับแล้วก็จะพยายามเร่งการเจรจาให้เร็วที่สุดครับแต่แน่นอนครับผมจะพูดตลอดว่าเราจะต้องให้ความเร็วและคุณภาพของการเจรจาเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับเราจะต้องเจรจาให้ประเทศไทยคนไทย SME ไทยเกษตรกรไทยเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดจากการเจรจาครั้งนี้
2: ผู้แทนการค้าไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทีมเจรจาจะต้องพิจารณารายละเอียดเชิงลึกอย่างรัดกุมเพื่อวางกระบวนการไม่ให้ไทยเสียผลประโยชน์ต่อคู่ค้าโดยกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะเกิดขึ้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายภายในของไทยและต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยกตัวอย่างเช่นมาตรฐานด้านยาตลอดจนมาตรฐานการดูแลพืชและสัตว์ซึ่งไทยมีจุดยืนที่ชัดเจนและหนักแน่นในการมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของชาติและเกษตรกรไทยให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในทุกด้านยืนยันไม่มีปัญหาเรื่องเงินเยียวยาค้างจ่าย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลาและภาคใต้ได้ทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนและเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุการสนับสนุนการช่วยเหลือการเตรียมพร้อมส่วนพักพิงรวมถึงเรื่องอาหารและการสนับสนุนสินเชื่อด้านธุรกิจแม้จะไม่สามารถเอาชนะภัยธรรมชาติได้แต่ในเรื่องการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดได้มีข้อตกลงกันแล้วว่าจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
5: เราเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งแผนเผชิญเหตุทั้งเรื่องการสนับสนุนความช่วยเหลือการเตรียมพร้อมเรื่องศูนย์พักพิงนะครับความพร้อมเรื่องอาหารความพร้อมเรื่องการสนับสนุนด้านสินเชื่อด้านธุรกิจด้านอะไรต่างๆนะแต่เราสิ่งที่เรายังเอาชนะไม่ได้ก็คือธรรมชาตินะครับแต่ว่าในเรื่องของการไปเตรียมความพร้อมระบบการระบายน้ำการชำรุดต่างๆของโครงสร้างพื้นฐานแรงต่างเราได้มีข้อตกลงกันแล้วว่ารัฐบาลก็จะได้อนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ
4: สำหรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีปัญหาเงินเยียวยาค้างจ่ายโดยรัฐบาลยึดหลักการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้ที่ขึ้นทะเบียนและมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับการดูแลทุกคนพร้อมระบุว่าตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยอย่างต่อเนื่องปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติ9โครงการลงทุนใหญ่มูลค่ากว่า 66,000 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจกลั่นกรองโครงการเพื่อรองรับ Data Centerนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการขนาดใหญ่จำนวน9โครงการมูลค่ารวม 66,320 ล้านบาทครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญได้แก่อุตสาหกรรมอาหารขนส่งทางอากาศวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อรองรับการผลิต PCB การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลหรือ Data Hosting และพลังงานหมุนเวียนนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการจัดการพลังงานเพื่อรองรับการลงทุนและกลั่นกรองโครงการ Data Centerโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเพื่อทำหน้าที่บูรณาการและกลั่นกรองโครงการอย่างรอบด้านเตรียมพร้อมรองรับเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล AI และเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีแนวโน้มเติบโตและมีความต้องการใช้ทรัพยากรสูงทั้งมิติด้านการจัดหาพลังงานทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั่วโลกในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยไทยต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือสถานการณ์โลกที่ผันผวนรุนแรงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวนจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเลขเงินเฟ้อและภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้น แม้ในบางช่วงราคาน้ำมันอาจมีการปรับลดลงบ้างแต่ถือเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปิดจุดอ่อนดังกล่าวเพื่อปกป้องเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวที่มุ่งลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเร่งผลักดันการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดจนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกในภาคการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะการนำผลผลิตทางการเกษตรในประเทศอย่างน้ำมันปาล์มและเอทานอลมาผสมเพื่อใช้งานให้มากยิ่งขึ้น
6: แต่ว่าถ้าราคาน้ำมันลงมันอาจจะไม่ได้บวกเยอะแต่ที่กระทรวงพาณิชย์แถลงแล้วคือค่าครองชีพมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็สะท้อนว่าคนที่กระทบก็คือในเรื่องของปากท้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเรามีความจำเป็นเร่งด่วนที่เราจะต้องแก้ปัญหาจุดอ่อนของไทยคือพึ่งพากันนำเข้าน้ำมันตลาดโลกนะครับ
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมออกกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับเหมาทิ้งงานบังคับทำประกันภัยคุ้มครองบุคคลภายนอกนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดบทลงโทษผู้รับเหมาทิ้งงานก่อสร้างของภาครัฐให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยจะนำปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นมาประกอบการพิจารณาถึงสาเหตุของการทิ้งงานอย่างรอบคอบกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดทำแผนความปลอดภัยที่ชัดเจนและบังคับให้มีการทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองทั้งผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยดังเช่นกรณีอุบัติเหตุบนถนนพระราม2หรือเหตุการณ์ดินสไลด์ภายในอุโมงค์ก่อสร้างที่จังหวัดเชียงราย
7: การที่คุณจะรับงานมาเนี่ยในความปลอดภัยคุณมีการเตรียมแผนในเรื่องของความปลอดภัยไว้ขนาดไหนนะครับแล้วโดยเฉพาะการประกันภัยเนี่ยของผู้ทำงานหรือคนที่จะมามีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ควรจะมีเรื่องของคำว่าหลักประกันให้กับคนที่ต้องเสี่ยงภัยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องมองในภาพกว้างในส่วนนั้นด้วย
1: ขณะที่โครงการแลนด์บริดจ์กระทรวงคมนาคมจะหารือคณะกรรมการ3ฝ่ายวางแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และรูปแบบโครงการก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมยังไม่ได้ยกเลิกโครงการแต่จะชะลอการนำเสนอเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อรอผลการหารือของคณะกรรมการ3ฝ่ายที่จัดตั้งขึ้นประกอบด้วยภาครัฐฝ่ายบริหารและภาคประชาชนโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้รวมถึงรูปแบบการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์โดยจะนำผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.มาใช้เป็นข้อมูลประกอบพร้อมรับฟังข้อเสนอเพิ่มเติมจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมและรอบด้านมากขึ้นทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้และรูปแบบโครงการที่เหมาะสม
9: เอาแนวทางสนค.มาแล้วก็ฟังภาคประชาชนว่าเป็นยังไงตรงไหนเอาตรงไหนไม่เอาตรงไหนจะปรับปรุง SEC ไม่นำเสนอครม. Land Bridge ไม่นำเสนอครม.จนกว่าจะมีการพูดคุยกับกรรมการเนี่ยแล้วดูรูปแบบว่าเป็นแบบไหนมันมีหลายส่วนมากอย่างแรกคือเขาคิดว่าบริบทของการพัฒนาภาคใต้เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนมันจะกระทบกับชีวิตเขาหรือไม่จุดที่เป็นท่าเรือจุดไหนที่จะเหมาะสม
8: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเพิ่มเติมว่าภายหลังรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายคณะกรรมการจะพิจารณาทางที่เหมาะสมทั้งแนวทางการเดินหน้าโครงการการปรับรูปแบบการดำเนินงานหรือแนวทางอื่นตามข้อสรุปก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งรณรงค์เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งผู้แทนเป็นบอร์ดประกันสังคมช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนปิดลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารกองทุน
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมที่ตลาดละลายทรัพย์ซอยรัชดาภิเษก4กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นย่านสำนักงานและแหล่งรวมพนักงานบริษัทจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมโดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าขณะนี้อยู่ในช่วงการเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนและจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่15กรกฎาคมที่จะถึงนี้เช่นเดียวกับการรับสมัครผู้แทนเป็นกรรมการบอร์ดประกันสังคมซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ทุกคนเร่งลงทะเบียนก่อนหมดเขตและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569โดยล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วกว่า 700,000 คนและนายจ้างกว่า 6,000 คน
11: ซึ่งช่วงนี้ก็อยากจะรณรงค์ให้มาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนนะคะอย่าลืมนะคะลงสิทธิ์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ถึงวันที่15กรกฎาคมแต่ถ้าสมัครรับเป็นผู้เลือกตั้งก็ไม่เกิน15กรกฎาคมแต่ท่านอยากเปลี่ยนสิทธิ์ก็ตามก็สามารถดำเนินการมาที่สำนักงานเพื่อแก้ไขสิทธิ์ได้ในช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมเราจะลงไปเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่27กันยายน2569
10: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนปิดลงทะเบียนสำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์ทั้งผ่านสื่อออนไลน์และการลงพื้นที่ทั่วประเทศระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมโดยเน้นพื้นที่ที่มีผู้ประกันตนและสถานประกอบการจำนวนมากเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ลิตยาคุณสิมรายงาน
1: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่างๆส่วนกรณีเรื่องกำลังพลที่มีชื่อในหน่วยแต่ไม่มีตัวตนหรือทหารผีเลขาธิการกอรมน.กล่าวว่าได้ส่งเจรทหารบกไปตรวจสอบทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการโดยผู้บัญชาการทหารบกเน้นย้ำว่าถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนกระทรวงสาธารณสุขเร่งพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลยกระดับหมอพร้อมซูเปอร์แอปDigital Health Platform เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพให้แก่ประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับระบบบริการสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงโดยกระทรวงสาธารณสุขเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบหมอพร้อมซูเปอร์แอปและดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มพร้อมผลักดันดิจิทัลเฮลท์วอลเล็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลเป็น1ใน7นโยบายเสาหลักสาธารณสุขไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญามุ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถใช้บริการผ่านเครือข่ายบริการปฐมภูมิและสถานพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อลดขั้นตอนการรับบริการลดการใช้เอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนระบบสาธารณสุขในทุกมิติ ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ทางไกลและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียม
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
13: รมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Next กับระบบ National Single Window ของกรมศุลกากรเพื่อรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งวงเล็บกัญชาหรือแบบพ.จุดท.จุด32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสมกว่า 2,000 ล้านบาทและมีปริมาณการส่งออกสะสมกว่า 200,000 กิโลกรัมสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุมทั้งนี้เมื่อเชื่อมโยงระบบแล้วเสร็จผู้ประกอบการจะสามารถยื่นคำขอแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งผ่านระบบ DTAM Next ได้อย่างครบวงจรในรูปแบบดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19นาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารที่สำคัญของกองทัพสหรัฐหลายจุดในบาเรนและคูเวตในวันนี้ซึ่งรวมถึงฐานทัพสหรัฐในบันดาซัลมานเขตนาวิกโยธินที่5ของบาเรนและฐานทัพอากาศอาลีอันซาเลมของคูเวตนอกจากนี้ยังยิงโดรนของสหรัฐไปที่ที่พยายามแทรกแซงปฏิบัติการของอิหร่านการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายกว่า80จุดตามแนวชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอันตรายและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยระบุว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กขณะที่นางเมเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กกล่าวว่าจุดยืนของสหรัฐในประเด็นกรีนแลนด์นั้นชัดเจนมากแต่น่าเสียดายที่จุดยืนของเดนมาร์กก็มีความชัดเจนเช่นเดียวกับที่ผ่านมาคือกรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายทั้งนี้ประเด็นที่สหรัฐต้องการควบคุมเกาะกรีนแลนด์จุดยุทธศาสตร์สำคัญในมหาสมุทรอาร์กติกด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงจนก่อให้เกิดความตึงเครียดในหมู่เกาะพันธมิตรในหมู่พันธมิตรนาโต้ทั้ง32ประเทศอย่างไรก็ตามทางการกรีนแลนด์ยืนยันว่าอนาคตของกรีนแลนด์ควรต้องตัดสินโดยประชาชนชาวกรีนแลนด์ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569ฉบับที่1 ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคม2569ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันซึ่งขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาที
15: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่8กรกฎาคม2569นะครับแวดวงกีฬาวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับยังเป็นคุณากรชิมิทัศน์ปริยธรชัยโชดาและอาเคดคัมภีระนะครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับมาได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับใช้การโฟนอินเข้ามานะครับผมมาทำกิจกรรมนะครับที่สนามสุพัชราไสยนะครับกับทางด้านของกรมพละนะครับก็เริ่มที่แวดวงกีฬานะครับไปที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่โอซาก้านะครับทีมชาติไทยครับทีมอันดับที่21ของโลกดีกรีแชมป์เอเชีย3สมัยนะครับก่อนแข่งนั้นอยู่ที่14ของตารางสถิติแข่ง8ชนะ2แพ้6มี9คะแนนเจอกับสหรัฐอเมริกาอดีตแชมป์รายการนี้3สมัยซ้อนทีมอันดับที่4ของโลกและรองแชมป์โอลิมปิกปารีสเกมแพ้ไป3เซตรวดนะครับ21ต่อ25 18ต่อ25ได้20 25นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบแรกสัปดาห์ที่3กลุ่ม9หน้าสนามอาซูเออาริน่านะครับนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับการพ่ายแพ้ของไทยนัดนี้ก็เป็นการพ่ายแพ้นัดที่7นะครับมี9คะแนนอยู่เหมือนเดิมยังอยู่ที่14ของตารางนะครับส่วนสหรัฐอเมริกานะครับชนะเป็นนัดที่7นะครับก็มี23คะแนนนะครับสถิติชนะ9แข่ง9นะครับชนะ8แพ้1ก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับแล้วก็อันดับโลกยังอยู่แรงกิ้งที่4ของโลกนะครับไทยแรงกิ้งอันดับโลกตอนนี้21ของโลกนะครับรายการนี้เนี่ยแล้วก็เจอกับอเมริกาต้องบอกนะว่าอเมริกาเขาสูงยาวกว่าเขาคมเขาหนักด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราเจออเมริกาเคยชนะแค่ครั้งเดียวนะครับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในบริษัทตอนนั้นในปีนู้นแหละครับ World Grand Prix 2009ที่อาคารกีฬาเวท2สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงตอนนั้นเราชนะ3ต่อ2เซตนะครับผ่านมา17ปีเราไม่เคยชนะสหรัฐอเมริกาเลยนะครับนี่ก็คือแพ้นะครับแล้วเคยมีครั้งหนึ่งในการชิงแชมป์โลกเมื่อปี2022นะครับที่เมืองที่เนเธอร์แลนด์นะครับอัมแทมที่เนเธอร์แลนด์ตอนนั้นเนี่ยเรานำอเมริกาอยู่2ต่อ0เซตนะแต่ว่าเราก็แพ้2ต่อ3เซตเมื่อปี2022นะครับโค้ชออสกิตติพงศ์ฤทัยเกียงไกรนะครับชุดใหญ่ของเรานะในลงการแข่งขันกับสหรัฐอเมริกานะครับมีทั้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชญาก๊กรำสันติภาพพรจันทวิสูตรอัชรพรคงยศทัดดาวนึกแจ้งณัฐนิชาใจเสนนะครับแล้วก็มีเปียนุชแป้นน้อยนะครับเป็นตัวรับอิสระณัฐนิชาเนี่ยเป็นเซตเตอร์นะครับส่วนสหรัฐอเมริกานี่เขาชุดใหญ่นะชุดที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกเกมที่ปารีสมานะครับจอร์แดนทอมสันนะครับจอร์แดนพอลเตอร์นะครับดาน่าเรเก้ครับเชียก้าออกบูกูอาวอรีสกีเนอร์แล้วก็มีโลแกนเอ็กเลสตันนะครับผู้เล่นจากชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วก็มาด้วยนะครับเราก็เล่นดีดีแหละแต่อเมริกาเนี่ยเรื่องของเกมบุกเกมบัฟเขาเหนียวจริงๆนะครับนะก็แพ้ไปเรายังรอเชียร์นักกีฬาไทยกันต่อนะในนัดที่2พรุ่งนี้วันที่9วันพฤหัสนะครับเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในเวลา 17:20 นาทีที่สหรัฐอเมริกานะครับเจอกับโปแลนด์นะครับแต่เขาแข่งก่อนเรานะเขาแข่ง 11:00 นนะครับสนามแข่งขันนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับสนามอาซูเออารีน่านครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนผลในคู่อื่นของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3นะครับเบลเยียมเอาชนะโดมินิกัน3ต่อ2เซตนะครับได้2คะแนนนะครับกับชัยชนะนัดที่4ส่วนโดมินิกันเก็บได้1คะแนนนะครับ3ต่อ2เซตด้วยคะแนน25 19 25 20 14 25 24 26และ15ต่อ12นะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3นะครับระหว่างคู่นี้แข่งกันที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะครับช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับเบลเยียมตอนนี้ก็มีอีก2คะแนนนะครับรวมเป็น10คะแนนนะครับอยู่ที่11ของตารางขณะที่โดมินิกันนะครับแพ้เป็นนัดที่8แล้วก็ชนะเพียง1นัดนะครับก็มีเพิ่ม1คะแนนอยู่ที่17ของตารางนะครับตุรกีทีมอันดับที่3ของโลกครับแชมป์รายการนี้เมื่อปี2023รองแชมป์โลกล่าสุดครับฟอร์มเยี่ยมเอาชนะโปแลนด์ทีมอันดับที่5ของโลกแล้วก็เหรียญทองแดงรายการนี้3สมัยซ้อน3ต่อ1เซตครับ25 27 25นะครับ20 25 25 19แล้ว25 19นะครับแข่งที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับตุรกีชนะนัดนี้ก็มีคะแนนรวม18คะแนนอยู่ที่3ของตารางนะครับแข่ง9ชนะ7แพ้2ส่วนโปแลนด์นะครับตอนนี้ก็อยู่มีอยู่ที่5ของตารางนะครับแข่ง8นัดชนะ6แพ้2มี17คะแนนนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์ล่าสุดนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC อายุ18ปีชิง
จริญแห่งเอเชียนะครับที่เทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับที่เทอร์มินอล21โคราชนะครับก่อนหน้านั้นก็ได้4ทีมไปแล้วนะครับที่เข้าสู่รอบสุดท้ายไปชิงแชมป์โลกอายุ19ปีนะครับมีไทยเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนและคู่เมื่อวานนี้นะครับไทยนะฮะก็ได้อันดับที่3นะครับโดยการชนะนะครับชนะญี่ปุ่นนะครับในรอบหลายปีนะครับก็ได้เหรียญทองแดงส่วนคู่ชิงครับเมื่อวานนี้จีนแชมป์เก่านะคว้าแชมป์สมัยที่6นะครับแล้วก็สมัยที่2ติดต่อกันนะครับเอาชนะเกาหลีใต้นะครับ3เซตรวดนะครับ25 23 25 16แล้วก็25 16นะครับที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนครราชสีมานะครับจีนนี่ไม่แพ้มาเลยตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับเสียเซตเดียวกับเวียดนามก่อนหน้านั้นนะครับก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่6นะครับในปี1999ปี2001 2003 2005 2024นะแล้วก็ปีนี้2026นะครับก็เป็นการคว้าแชมป์ของจีนนะส่วนของไทยอย่างที่บอกนะครับเราสร้างประวัติศาสตร์ชนะญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ29ปีนะครับโดยได้เหรียญทองแดงนะครับชนะญี่ปุ่น3ต่อ2เซตนะครับเมื่อวันนี้รายงานไปแล้วนะครับอันดับที่5เวียดนามชนะคาซัคสถานนะครับอันดับที่7อินโดนีเซียชนะมองโกเลียอันดับที่9ฟิลิปปินส์ชนะไต้หวันอันดับที่11ฮ่องกงชนะอิหร่านอันดับที่13ออสเตรเลียชนะอุซเบกิสถานอันดับที่15คีกิสถานชนะอินเดียนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันนะครับฟุตบอลโลกเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับคู่อาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์ครับเมสซี่เจอกับโมซาลาครับคู่นี้เนี่ยเป็นอียิปต์นำไปก่อน 2-0 นำไปถึง80นาทีนะครับแล้วก็มีลูกหนึ่งที่ยิงเข้าแต่ว่า VAR บอกว่าฟาวไปก่อนด้วยนะครับแต่ว่า10นาทีที่เหลือนะครับอาร์เจนตินาฮึดสู้ไม่ยอมแพ้ไล่มา 1-2 ไล่มา 2-2 และแซง 3-2 ในทุกเวลาบาดเจ็บชนะ 3-2 ครับโอ้โหอาร์เจนตินาต้องบอกว่าแหมทำสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับเจออียิปต์นำ 2-0 นะโดยยาเซอร์อิบราฮิมยิงนำไปก่อนนะครับแล้วก็มอสตาฟาซิโกยิงลูกที่2ครับนาทีที่67นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่อียิปต์ได้นำ 1-0 นะนำ 1-0 เนี่ยทางด้านของอาร์เจนตินาได้จุดโทษด้วยนะครับแต่ว่าทางด้านของลีโอเมสซี่ยิงไม่เข้านะฮะผู้รักษาประตูของอียิปต์ปัดไม่ได้นะครับแล้วก็ทางด้านของมอสตาฟาซิโกยิงให้ทีมนำด้วยนะฮะ 2-1 ในครึ่งหลังเนี่ยแต่ว่าเป็นลูกฟาวล์ซะก่อนนะ VR ปรับฟาวล์แต่ที่สุดแล้วนะมอสตาฟาซิโกก็ยิงประตูให้ทีมนำ 2-0 จนได้ครับแต่จังหวะโต้กลับนะครับนาทีที่80ครับทางด้านของอาร์เจนตินาบุกหนักนะที่อียิปต์มันโต้กลับนะฮะรับแล้วก็โต้กลับเป็นคริสเตียนโรเมโรฮะมีจังหวะยิงให้ทีมได้มา 1-2ก่อนที่5นาทีต่อมานะอาร์เจนตินาบุกหนักโยนเข้ามากองหลังของอียิปต์เตะบอลคลิกไปมาเข้าเท้าซ้ายเลเนลเมสซี่กดเต็มข้อเลยครับให้ทีมเสมอ 2-2 ครับแล้วก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บ7นาทีครับนะแค่นาทีที่2ครับทางด้านของอาร์เจนตินาโยนโด่งๆเข้ามาครับแอนโซ่เฟอร์นันเดสมงเข้าไปครับให้ทีมจากที่ตามหลัง2-0-2ครับกลับมาชนะ 3-2 ครับโอ้โหเป็นเกมระดับ5ดาวเลยทีเดียวนะครับอาร์เจนตินาผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าหลายคนก็บอกว่ากรรมการเป่าในจังหวะที่อาร์เจนตินาเนี่ยโดนทำฟาวล์เยอะเกินไปส่วนที่ในจังหวะที่อียิปต์โดนทำฟาวล์กรรมการแทบจะไม่เป่าเลยเนี่ยประมาณนั้นแต่ว่าที่สุดแล้วเลเนลเมสซี่แล้วก็เพื่อนร่วมทีมอาร์เจนตินาช่วยกันนะครับให้ทีมชนะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับรอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่เอาชนะจุดโทษโคลอมเบีย4ประตูต่อ3นะครับคู่นี้เนี่ยเล่นกันตลอด120นาทีนะครับเหนียวกว่าทั้งคู่ไม่มียิงประตูได้เลยนะครับสุดท้ายดวลจุดโทษตัดสินแล้วก็เป็นเมืองนาฬิกาอย่างสวิตเซอร์แลนด์ครับแม่นกว่าชนะไป4-3นะครับส่งให้โคลอมเบียกลับบ้านตกรอบไปนะครับผลที่ออกมาทำให้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปเจอกับอาร์เจนตินานะครับแชมป์โลกที่ไปรอล่วงหน้าแล้วนะครับซึ่งแข่งกัน12กรกฎาคมนะคู่อื่นๆประกอบคู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกแล้วครับนะสเปนเจอเบลเยียมนะครับสองทีมนี้เนี่ยจะเจอกันแน่นอนนะครับผู้ชนะดังฝรั่งเศสโมร็อกโกสเปนเบลเยียมชนะสุดท้ายไปรอชิงนะครับส่วนกลุ่มล่างนะนอร์เวย์เจอกับอังกฤษในวันที่12นะอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับสองทีมนี้เจอกันนะครับสี่ทีมนี้เจอกันผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วครับน่าสนใจสำหรับฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับส่วนทางฝั่งอาดิดาสครับเปิดโฉมลูกฟุตบอลในรอบชิงแล้วก็รอบรองนะรอบรองรอบชิงและชิงที่3มาด้วยครับลูกฟุตบอลอาดิดาส
Triorda นะครับ Triorda Final นะครับเป็น Adidas ที่จะมาใช้ในฟุตบอลรอบรองรอบชิงนัดที่3ในฟุตบอลโลกคราวนี้ครับ Triorda Final นะฮะมีการปรับดีไซน์ลูกฟุตบอลนะครับเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็สร้างโครงสร้างเพื่อประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับลวดลายสวยงามรอดูแล้วกันนะครับนะฮะเรื่องของลูกฟุตบอลนะครับจากเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับก็หลายทีมนะครับก็เดินหน้าต่อหลายทีมก็กลับบ้านนะอย่างผู้แพ้หลายทีมกลับบ้านถึงว่าแพ้ก็เป็นวีรบุรุษเหมือนกันนะครับเป็นกำลังใจกันต่อนะครับเรื่องของสมาคมฟุตบอลครับเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะผมมาในงาน FA Thailand Award 2025-2026นะครับซึ่งมีกิจกรรมมากมายนะครับนอกจากมอบรางวัลเกียรติยศให้กับนักฟุตบอลผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการฟุตบอลแล้วนะครับเมื่อวานนี้ยังประกาศเลือกเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน King Cup นะครับปรากฏว่าจังหวัดศรีสะเกษนะครับนะเลือกสนามกีฬาเกาะกลางน้ำนะการกีฬาแห่งประเทศไทยเกาะกลางน้ำสเตเดียมที่มีความจุ 12,000 ที่นั่งนะครับจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระธานคิงคัพนะครับฟุตบอลชิงถ้วยพระธานคิงคัพครั้งที่52นะครับศรีสะเกษนะครับได้รับเลือกจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการนะครับเลือกให้เป็นเจ้าภาพนะครับฟุตบอลชิงถ้วยพระธานคิงคัพได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระธานรางวัลคิงคัพสำหรับการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2511และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถ้วยรางวัลคิงคัพในการแข่งขันครั้งที่48เป็นต้นมานะครับตั้งแต่ปี2565ปัจจุบันนับว่าเป็นถ้วยพระราชทานที่มีความเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและเก่าแก่เป็นอันดับที่2ของทวีปเอเชียนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษและนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษครับคุณอนุรัตธรรมประจำจิตรวมถึงด้านของผู้บริหารของจังหวัดศรีสะเกษมากันพร้อมเลยนะครับได้รับเกียรติรับมอบสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานะครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในปี2569นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์นะครับ 9-17 พฤศจิกายน2569เป็นการแข่งขันระบบทัวร์นาเมนต์4ทีมแข่งทีมละ2นัดรูปแบบน็อกเอาท์รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็ทุกนัดก็จะเป็นการแข่งขันระดับ International A Matchนำผลการแข่งขันไปคำนวณใน FIFA Ranking ด้วยนะครับซึ่งผลทีมนะนอกจากทีมชาติไทยนะที่เข้ามาแข่งขันนะครับปัจจุบัน Ranking 94ของโลกนะครับมีโอมานนะครับอันดับที่79ของโลกมีทีมชาติบาเรน92ของโลกและทีมชาติทาจิกิสถานทีมอันดับที่101ของโลกนะครับมาแข่งขันส่วนการประกบคู่แข่งขันก็จะมีการจับสลากแล้วก็แจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับศรีสะเกษต้องบอกครับเป็นเมืองกีฬาอีกเมืองหนึ่งทางภาคอีสานนะครับไม่น้อยหน้าบุรีรัมย์ไม่น้อยหน้านครราชสีมานะครับศรีสะเกษก็เป็นทีมเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับมีทีมฟุตบอลด้วยนะไทยลีกศรีสะเกษนะมีราชสไลด์นี่นะเป็นทีมฟุตบอลของจังหวัดนะได้สิทธิ์เป็นผู้จัดการแข่งขันนะฮะก่อนหน้านี้จัดการแข่งขันฟุตบอลใน International Match ไปแล้วนะครับที่ไทยชนะเติร์กเมนิสถานเมื่อ27พฤษภาคมในปี2565นะครับแล้วก็เป็นการกระจายกระแสฟุตบอลสู่แฟนฟุตบอลในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยให้นิยมมากขึ้นนะครับก่อนนั้นไปเชียงใหม่ไปกาญจนบุรีไปสงขลาคราวนี้ไปที่ศรีสะเกษนะครับศรีสะเกษนั้นยกระดับเรื่องของสนามเรื่องของระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสนามแข่งขันสนามซ้อมสนามกีฬาจังหวัดเนี่ยนะครับก็ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ได้ตอบรับนะแล้วก็ได้รับเครื่องนะครับแล้วก็อย่างน้อยๆนะครับก็เราได้สนามได้แฟนๆนะครับชาวจังหวัดศรีสะเกษและภาคอีสานนะฮะได้ไปดูฟุตบอลกันนะครับอนาคตประเทศไทยนะเรามีสนามที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นนะฮะทั้งในระดับประเทศในระดับนานาชาติตามที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียและสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุไว้มากขึ้นนะครับว่าสนามของเราเนี่ยสุดยอดนะครับศรีสะเกษเป็นอีกสนามหนึ่งนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับในงานประกาศเกียรติคุณ FA Thailand Award 2025/2026นะครับซึ่งเป็นการจัดมาครั้งที่9ติดต่อกันนะครับเพื่อเชิดชูเกียรติยศนักกีฬาและบุคลากรฟุตบอลที่สร้างผลงานดีเด่นให้วงการฟุตบอลไทยนะครับเมื่อวานนี้ที่โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับบุคลากรทางกีฬามากันเพียบเลยทีเดียวนะครับมากันเยอะมากนะครับนะแน่นอนแล้วครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอุปนายกสมาคมสภากรรมการนะบุคคลสำคัญมากันด้วยนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรรณกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยพิมลศรีวิกรณ์นะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระ

นะครับรางวัลสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปีสโมสรราชบุรี FC นะครับรางวัลสนามแข่งขันยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็สนามช้างอารีนาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั่นแหละครับรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปีครับคุณต่อพงสมสิงห์ครับรางวัลผู้ตัดสินฟุตซอลยอดเยี่ยมแห่งปีครับปนัดดาโคเสนาพัตรานะครับแล้วก็รางวัลนักฟุตบอลชายหาดยอดเยี่ยมครับก็คือมาซายุกิโยชิดะนะครับรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีครับอิทธิชาประภาพันธ์นะครับรางวัลนักฟุตซอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีดาริกาเพียงพายลุนนะครับรางวัลสโมสรสร้างแรงบันดาลใจด้านการแพทย์แห่งปีครับลำพูนวอริเออร์นะครับแล้วก็10นะครับรางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมแห่งปีไทยลีก3ก็คือวสันต์สังคพันธ์นะครับรางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปีนะครับไทยลีก3ก็คือลูคัสกรอสซี่จากนรายูไนเต็ดนะครับ21ประตูรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยลีก3ก็คือลูคัสกรอสซี่จากนรายูไนเต็ดนะครับรางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมแห่งปีไทยลีก2ก็คืออานนท์บรรณศักดิ์นะครับจากราชสีสไลด์ยรางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปีนะครับไทยลีก2นะครับก็คืออาทิตย์บุตรกินดาจากขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับทำ18ประตู15คือรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีนะครับแค่ไทยลีก2นะครับมารอนดาซินวานี่จากปัตตานีนะฮะกองหลังนะครับแล้วก็รางวัลหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมแห่งปีไทยลีกนะครับสะสมภพประเสริฐนะครับจากปีทีประจวบ FC นะครับส่วนรางวัลผู้ทำประตูสูงสุดแห่งปีนะครับเปียเมอร์บิชเชอรี่ครับกองหน้าสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำไป23ประตูนะครับรางวัลนักฟุตบอลต่างชาติยอดเยี่ยมแห่งปีครับกาก้าเมนเดสครับจากการท่าเรือนะครับแล้วก็19ครับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีครับบุษสุพรรณบุรีรัตน์นะครับจากการท่าเรือ FC นะครับ20ครับรางวัลทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลนะครับในระบบการเล่น4-3-3นะครับของไทยลีกมีใครบ้างครับไมเคิลฟาเดนกาดนะครับสุพรรณบุรีรัตน์นะครับกีฬาวัฒน์อัครธรรมนะแคเนตดูโกนะครับสศรไขประโคนกองกลางมีเพียรดลจำรัศมีธนวัฒน์เสืองกิจถาวรโกรันคาวซิสกองหน้าเปโดตาน่าเกียโมบิชูรี่แล้วก็กาก้าเมนเดสนะครับแล้วก็รางวัลทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลไทยวีเมนลีกนะครับก็ทางด้านของ BGC นะครับแล้วก็รางวัลผู้หน้าผู้สอนยอดเยี่ยมแห่งปีไทยวีเมนลีกก็คือชนรงค์วงศ์วีระขันนะครับจาก BGC บัณฑิตเอเชียนะครับนี่ทีมแชมป์นะครับรางวัลผู้ทำประตูสูงสุดนะครับของไทยวีเมนลีกก็คือจาริสตาทินันทุยานะครับจากกรุงเทพมหานครยิงไป16ประตูนะครับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยวีเมนลีกก็คืออารีลองจากกองหลังของ BGC บัณฑิตเอเชียนะครับแล้วก็รางวัลนักเตะเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีก็คือยศกรบุรพาจากชลบุรี FC รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปีของลีกนะครับ Go of the Year นะครับได้แก่ประตูของโฮมิลมาตินกองกลางสโมสรสุโขทัย FC นะครับแล้วก็รางวัลประตูยอดเยี่ยมแห่งปีทีมชาตินะครับเป็นของปานิษฐาจิรัตนวิบูลนะครับกองหลังฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับในเกมที่ปาริฐาเนี่ยนะฮะยิงในการเจอกับอิรักในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะครับ 54.1% นะครับส่วนรางวัลนักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็คือสวรรค์เพ็งงามนะครับแล้วก็29ครับรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีธีรธรบุญมาทันนะครับกองหลังของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและทีมชาติไทยนะครับแล้วก็30ครับรางวัลเกียรติยศจากนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็คือคุณทวชัยสัจกุลนะครับนี่คือเรื่องของรางวัลที่ผ่านมานะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับยังอยู่ในเรื่องของฟุตบอลนะครับนะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับประกาศรายชื่อ25นักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชุดทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นะครับอาเซียนฮุนไดครับนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน24กรกฎาคมถึง26สิงหาคม2569นะครับเรามีแอนโทนีฮัสซันนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษนะครับเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็มีการประกาศรายชื่อแล้วนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับทัวร์นาเมนต์ระดับ FIFA International A-Match นะครับมีนับคะแนนเรนกิ้งด้วยนะครับแต่ว่าอยู่ในช่วงของนอกปฏิทิน FIFA นะครับซึ่งการประกาศรายชื่อของเราก็ดึงมาจากชุด U23 ด้วยนะชุดใหญ่ก็มีด้วยผสมผสานกันนะครับดาวรุ่งนะครับผู้สาประตูนะมีกำพลปฐมอัคคุณนะจากราชบุรีนะครับมีกรกฎพิพัฒน์รัตดาจากเมืองทองครับจัดชัยบุตรพรมจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับกองหลังชัยพลอดทนจากการท่าเรือนะฮะณัฐพงศ์สาริยาจากชลบุรี FC หรือบดินทร์วิรวัฒน์โนดมจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับพันศาเหมวิบูลจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพิชิตชัยสิงห์กระโทกจากอยุธยายูไนเต็ดมาโนทอมเบียจากสโมสรการท่าเรือ FC ครับวาริชชูทองจากบีจีปทุมยูไนเต็ดวันชัยจารุนงครานจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดครับอดิศรพรมรักจากราชบุรี FC อูเซมาเที่ยงขามเที่ยงขามนะจากสโมสรทีทีประจบ FC ครับกองกลางนี่มีคณะคำยกจากเมืองทองนะครับชลันวิทย์แซลาวจากพรามแบงคอกทศวรรษลิมวรรณเสถียรจากราชบุรี FC ปกเก้าอนันต์จากทรูแบงคอกพิชาอุซาจากทรูแบงคอกแล้วก็วรชิตกฤษีบำเพ็ญจากการ

0: ท่าเรือ FC นะครับสารัตอยู่เย็นจากบีจีปทุมนะครับเสกสรรราตรีจากการท่าเรือ FC นะครับกองหน้ามีเจฮานาฟีมามะจากพีทีประจวบนะครับเจสักเผยพี่มายจากการท่าเรือนะครับแล้วก็ยุสกรบุรพาจากชลบุรีรวมถึงได้พลาสติกกุตตัฟสันครับจากบีจีปทุมยูไนเต็ดมาติดชุดนี้ด้วยนะครับซึ่งอ่านสัญญาสั้นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะบอกว่าโอ้โหเราได้นักเตะหลายๆคนนะก็พอใจมากนะครับนะแล้วแน่นอนนะการได้ตัวพลาสติกกุตตัฟสันมาก็พอใจอย่างมากนะครับนักเตะทั้งหมดจะมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิต14กรกฎาคมนะครับที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับแล้วก็จะมีการฝึกซ้อมนะช่วงเย็นทันทีที่ BG Training Center นะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของเรานะรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยนะครับ25กรกฎาคมนะไปเย็นลาวก่อนนะที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวนะครับเวลา 20:25 กรกฎาคมนะครับ1สิงหาคมเปิดบ้านที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับเจอกับมาเลเซีย 20:00 นะครับ4สิงหาคมไปเยือนฟิลิปปินส์ครับเวลา 20:00 นะครับที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกนะครับแล้วก็วันที่8สิงหาคมเปิดราชมังคลากีฬาสถานเจอกับเมียนมานะครับ 20:00 วันที่8สิงหาคมนัดสุดท้ายนะครับซึ่งการแข่งขันของเรานั้นเชียร์ไทยได้นะในการถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับสำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันแบบเย่าเยือนนะครับรอบรองชนะเลิศ 15-16 สิงหาคมนะครับแล้วก็18-19สิงหาคมนะครับส่วนรอบชิงกำหนดไว้นะครับ22สิงหาคมและ26สิงหาคมนะครับยังอยู่ในเรื่องของฟุตบอลนะฮะแต่เป็นเรื่องของผู้สนับสนุนอย่างวาริกนะครับเปิดตัวชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยคอลเลกชันใหม่นะครับในแนวคิดไทยนิรักสงบแต่ถือรบไม่ขาดนะครับรายละเอียดของชุดแข่งขันชุดใหม่ก็คือการนำข้อความจากบทเพลงทีมชาติไทยมาประยุกต์ในลงไปในลวดลายบนเนื้อผ้านะครับเปรียบเสมือนการถักทอหัวใจคนไทยลงบนชุดแข่งขันเพื่อสื่อว่านักฟุตบอลทุกคนไม่ได้ลงทำหน้าที่เพียงลำพังแต่กำลังสวมใส่ความหวังความรักและกำลังใจคนไทยทั้งประเทศนะครับเสื้อทีมชาติไทย2026-2027นะครับภายใต้แบรนด์วาริกนะครับก็น่าสนใจนะครับเนื้อเพลงชาติไทยพิมพ์อยู่ในตัวเสื้อนะครับมีอนาคตเขาบอกว่ามีแผนที่จะนำเสื้อไปมอบให้กับพี่ๆทหารตามแนวชายแดนด้วยนะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการป้องกันประเทศนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยจะใช้ชุดนี้แหละครับแข่งขันเป็นทางการในศึกอาเซียนฮุนไดคัพด้วยนะครับเอาละครับได้เชียร์ได้ใส่กันด้วยนะได้เสียได้ใส่กันได้ชุดแข่งขันนะฮะไปติดต่อที่บูธนะในศูนย์การค้าอะไรต่างๆที่จำหน่ายนะครับร่วมกันใส่แล้วก็เชียร์ไทยไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องของมวยรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4มาถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนภาคใต้แล้วนะจัดกันที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสนามกีฬาจังหวัดระนองนะเมื่อวานนี้นะครับโอ้เมื่อวานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับคุณราชันมีน้อยนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก
1: ็ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยประกาศ25รายชื่อลงสู้ศึก AFF ฮุนไดคัพ2026ผสมดาวรุ่งตัวเก๋าผลักดันติดชุดใหญ่ครั้งแรกอีก5คนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:36 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาต่อจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่ง358เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือใบ THA 48เพื่อทรงเรือใบดังกล่าวร่วมในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จากนั้นทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาที่เรือใบ THA 48ซึ่งเป็นนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นจำนวน68ลำประกอบด้วยเรือใบประเภท Optimis กับประเภท Ilka 4และ Ilka 6ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำหน้าที่บังคับหางเสือเรือควบคุมทิศทางเรือใบด้วยพระองค์เองร่วมไปกับขบวนนักกีฬาเรือใบเยาวชนดังกล่าวทรงใส่พระราชหฤทัยและทอดพระเนตรการแล่นเรือใบของนักกีฬาเรือใบเยาวชนอย่างใกล้ชิดมีรูปแบบการแล่นเรือใบเป็นเส้นตรงมีเรือใบผู้นำอยู่ด้านหน้าแล้วเรือใบทุกลำแล่นตามตลอดเส้นทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่แนวสันเขื่อนราชประภาต่อจากนั้นขบวนเรือใบทั้ง68ลำจัดขบวนเรือเป็นเส้นตรงที่ด้านหน้าแนวสันเขื่อนและแปรขบวนเรือใบเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้มีความหมายขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานซึ่งมีประชาชนในพื้นที่และประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโบกธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสทร่วมชื่นชมพระบารมีเป็นจำนวนมากเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนับสนุนการพัฒนานักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบและการต่อเรือใบด้วยพระองค์เองและนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการทั้ง68ลำที่ร่วมในการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาอายุระหว่าง 7-15 ปีที่เข้าร่วมโครงการและมีโอกาสเรียนรู้ถึงกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตอีกด้วยเวลา 16:13 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่นั้นนายจุมพจน์ วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปภายในอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำพระราชทานพระราชบรุกาศให้นายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเขื่อนรัชประภาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจิมป้ายทรงคล้องพวงมาลัยและทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้เมื่อวันที่30กันยายน2530ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติอำเภอบางกรวยกรุงเทพมหานครสั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกลมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนประเทศและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนรัชประภาและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาเมื่อวันที่30กันยายน2530ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่รวม 195,000 ไร่เริ่มก่อสร้างโครงการตามแผนพัฒนาเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2525แล้วเสร็จปีพุทธศักราช2530โดยเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของภาคใต้ตั้งอยู่บนแม่น้ำพุมดวงมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวสูง94เมตรความยาวสันเขื่อน761เมตรพื้นที่อ่างเก็บน้ำ185ตารางกิโลเมตรโรงไฟฟ้ามีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยสามารถส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดันจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและผาสุกในวันเดียวกันนี้เวลา 16:41 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังอาคารพลับพลาเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่นั้นนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นเสด็จเข้าอาคารพลับพลาทอดพระเนตรนิทรรศการ48พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับนิทรรศการเขื่อนรัชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเขื่อนและประโยชน์ของเขื่อนในด้านต่างๆเสร็จแล้วพระราชทานพระราชบรุกาศให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติซึ่งทำการแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม2569จำนวน5ประเภทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้ประเภทออพติมิสบอยเด็กชายอิทธิชัยเตียธงชัยประเภทออพติมิสเกินเด็กหญิงปริยาพรจันทรวงศ์ประเภทออพติมิสอายุต่ำกว่า12ปีเด็กชายชนันชัยเตียธงชัยประเภทอิลก้า4นายพัชรพลรุ่มวิสัยและประเภทอิลก้า6นางสาว ปารณีม่วงงามกับผู้เข้าร่วมการแล่นเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานเหรียญที่ระลึกและพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์เพื่อติดตั้งบนอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลและรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในภารกิจด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน12โรงเรียนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อจากนั้นเสด็จออกจากอาคารพระพลาไปทรงปลูกต้นเขี้ยมซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกแล้วทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทณบริเวณด้านหน้าอาคารพระพลาสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่7กรกฎาคม2569เวลา 12:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีพุทธศักราช2568ณโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน129คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช2568ระดับภาคกลางในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดงานศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชศรัทธาธรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในศูนย์ต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆเช่นกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยซายน์โชว์เรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปอาทิฟักเชื่อมแหนมเห็ด และน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเกษตรและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนเป็นต้นในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการในพื้นที่จังหวัดนครนายกร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่างนำสิ่งของและผลผลิตทางการเกษตรมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรียกระดับระบบประปาให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามการพัฒนาระบบประปาและตรวจเยี่ยมสถานีจ่ายน้ำสนามชัยกปภ.สาขาจันทบุรีและสถานีสูบน้ำดิบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีณอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมรับฟังแผนเพิ่มศักยภาพระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อผลักดันการยกระดับระบบประปาให้ประชาชนชาวจันทบุรีเข้าถึงน้ำสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมกล่าวว่าหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรียังประสบปัญหาคุณภาพและปริมาณน้ำประปาส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนกปภ.จึงได้จัดทำแผนก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มศักยภาพระบบประปาสาขาจันทบุรีพร้อมก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ในพื้นที่ตำบลขโมงอำเภอท่าใหม่และขยายท่อส่งน้ำกว่า127กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามและอำเภอเมืองจันทบุรีรองรับผู้ใช้น้ำเพิ่มกว่า 30,000 รายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาสะอาดที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและยั่งยืนด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้นำเสนอโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาสถานีผลิตน้ำแก่งหางแมวที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพระบบประปาของจังหวัดจันทบุรีควบคู่กับการพัฒนาและขยายระบบส่งจ่ายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายวิตาลีคริชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟเมื่อวานนี้ซึ่งระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนสามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนได้อย่างน้อย139ลำจากทั้งหมด169ลำนอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธอีก5ลูกโดยเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแล้วอย่างน้อย60ราย ทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวถือเป็นการโจมตีครั้งที่3ในระยะเวลาไม่ถึง1สัปดาห์และยังเกิดขึ้นระหว่างการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ในกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนเกี่ยวกับการยุติสงครามครั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นของจีนกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายหลังเผชิญพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มจนส่งผลให้ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่อาทิมณฑลหูเป่ยมณฑลกานซูและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงพร้อมอพยพประชาชนแล้วกว่า 130,000 คนขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้รวมทั้งหมดเป็นอย่างน้อย38รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายนอกจากนี้แม่น้ำหลายสายมีน้ำล้นตลิ่งไหลบ่าท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างและสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับพื้นที่ทางการเกษตรเกือบ 32,500 ไร่ทั้งนี้ทางการจีนได้ส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนอาทิอาหารเสื้อกันฝนและเรือยางไปยังภูมิภาคดังกล่าวแล้วพร้อมจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน30ล้านหยวนหรือประมาณ147ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซมหลังภัยพิบัติในครั้งนี้นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาออกแถลงการระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐซึ่งมีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมและทำลายเสถียรภาพของคิวบาอย่างสิ้นเชิงนายโรดริเกสยังเน้นย้ำว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาความเสียหายด้านมนุษยธรรมต่อประชาชนชาวคิวบาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการลดลงของปัจจัยการดำรงชีพข้อจำกัดต่อศักยภาพในการพัฒนาของระดับบุคคลครอบครัวและสังคมซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งแจ้งและเข้าข่ายการลงโทษแบบเหมารวมทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อคิวบาเป็นเวลาเกือบ7ทศวรรษสร้างความเสียหายสะสมคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 178,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5,960,000 ล้านบาทต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกที่มีอยู่9แต้มอยู่อันดับ14ของรายการประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกที่มี20แต้มอยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยแพ้สหรัฐอเมริกา0ต่อ3เซต21 25 18 25และ21 25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับญี่ปุ่นในวันที่9กรกฎาคมเวลา 17:20 นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกาศรายชื่อ25นักเตะชุดสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียนAFF ฮุนไดครับ2026ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมโดยเป็นการผสมผสานระหว่างผู้เล่นดาวรุ่งและแข้งประสบการณ์สูงนำโดยสารัตอยู่เย็นปกเกล้าอนันต์เสกสรรราตรีนอกจากนี้ยังมีนักเตะที่ถูกดันขึ้นจากทีม U23 ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยได้แก่ชัยพลอดทนพิชิตชัยเสียนกระโทกอุซัยมาเชียงคามชวันวิทย์แซ่เล้าและเจฮานาฟีมามะโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าโดยรวมณตอนนี้พึงพอใจกับขุมกำลังนักเตะที่มีอยู่ในมือทัวร์นาเมนต์นี้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นเยาวชนและหน้าใหม่ที่เข้ามาในครั้งนี้ในการได้รับโอกาสลงสนามและแสดงผลงานรวมไปถึงต่อยอดไปถึงแคมป์ต่อไปในเดือนกันยายนถึงตุลาคมเพราะช่วงเวลานั้นจะเลือกขุมกำลังที่ดีที่สุดเพื่อเตรียมแผนสำหรับรายการที่ใหญ่กว่านี้ทั้งนี้นักกีฬาที่มีรายชื่อจะเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตในวันที่14กรกฎาคมนี้เวลา 12:00 นและทำการฝึกซ้อมในช่วงเย็นที่ VG Training Center โ บริษัทวอลลิกสปอร์ตจำกัดจัดงานเปิดตัวชุดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะใช้ในฤดูกาล2026ถึง2027โดยจะประเดิมใช้ในการแข่งขันอาเซียนคัพ2026อาเซียนฮุนไดคัพ2026นายสรรวนศักดิ์ศรีสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวอลลิกสปอร์ตจำกัดกล่าวว่าชุดแข่งขันในปีนี้จะทำขึ้นภายใต้แนวคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดโดยมีรายละเอียดสำคัญคือนำข้อความจากบทเพลงชาติไทยมาประยุกต์เป็นลวดลายบนเนื้อผ้าเปรียบเสมือนการถักทอหัวใจของคนไทยลงบนชุดแข่งขัน
5: ปีนี้เราตั้งใจทำโดยเอาเนื้อเพลงชาติไทยทั้งเพลงนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ดีไซน์มาใส่เป็นลายผ้าแสดงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยเป็นผู้ที่สนับสนุนพี่ๆทหารที่อยู่แนวหน้านะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็ดูซิว่าปีที่ผ่านมาเราต้องทำหน้าที่อะไรในฐานะผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ที่เราสนับสนุนแฟนบอลหรือในฐานะประชาชนคนไทยที่สนับสนุนผู้ที่เสียสละที่อยู่แนวหน้าตามชายแดนเราก็เลยทำชื่อชุดนี้ว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดนะครับ
4: ทั้งนี้ชุดแข่งขันทีมชาติไทยฤดูกาล2026ถึง2027มีทั้งหมด5สีโดยแต่ละสีได้รับแรงบันดาลใจจากถ้อยคำในบทเพลงชาติไทยและสื่อความหมายที่แตกต่างกันได้แก่สีน้ำเงินไทยนี้รักสงบสีแดงแต่ถึงรบไม่คลาดสีน้ำตาลสุวรรณภูมิสีเขียวไพรพิทักษ์และสีขาวสยามศรัทธาคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเปิดเผยว่ากรรมการบริหารของ IOC ได้มีมติยกเลิกระงับสถานภาพของคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวแล้วดังนั้นข้อแนะนำต่อสหพันธ์กีฬาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วมของนักกีฬารัสเซียจึงไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปทีมระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเดินหน้ายกชุดนักกีฬาสายเลือดใหม่เตรียมลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหลังสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬา13คนพร้อมผู้ฝึกสอน4คนไปเก็บตัวและแข่งขันในทวีปยุโรปมานาน1เดือนเพื่อยกระดับศักยภาพก่อนสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าได้ถึง3แชมป์ในอิตาลีฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยระบุว่าการส่งทีมไปยุโรปมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้นักกีฬาดาวรุ่งซึ่งจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตโดยหลังจากนี้จะประเมินผลงานอีกครั้งในศึกเอเชียนเกมเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนเดินหน้าสู่เอเชียนเกมพร้อมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาแม้ยอมรับว่าโอกาสลุ้นเหรียญยังเป็นงานหนักเนื่องจากหลายชาติชั้นนำของเอเชียยังมีศักยภาพเหนือกว่าไทยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
7: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะเรายังคงร่วมเดินทางไปกับหลากหลายเรื่องราวผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะและรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70 ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาค่ะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะเวทีการประกวดนี้นะคะก็เป็นเวทีที่เปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับการเมืองการปกครองและที่ใช้ชื่อการประกวดว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเนื่องจากว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่าน2 ชั้นที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนะศรีทวีหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะเรียบเรียงและลงเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันได้เลยค่ะ

ลุงอินเพิ่งกลับไปยายรวยบิดเอวกลับฉวยมีดก้มหน้าผ่าเมล็ดหนาในมือเนื้อในยาโหยขาวสะอาดค่อยเพิ่มจำนวนลงในจานสังกะสีลายดอกจบายายรวยมองมือเหี่ยวของตนหลายปีมานี้เนื้อหนังของแกถูกยางยาโหยขูดจนบางอีกไม่นานคงถึงกระดูกยางเหนียวสั่งสมอยู่ตามฝ่ามือแล้วก็นิ้วรีบแห้งทั้งก้าวยายรวยเป็นคนพันพื้นเมืองข้างบ้านแกก็เคยล่มครึ้มไปด้วยไม้พันพื้นเมืองอย่างมะม่วงหิมพานต์ส่วนปู่ย่าแกเรียกว่ายาโหยพ่อแม่แกก็เรียกยาโหยแกก็เลยเรียกมะม่วงหิมพานต์ว่ายาโหยมาตั้งแต่เกิดยาโหยต้นสุดท้ายยืนตายไปเมื่อ3ปีก่อนเปลือกมันพอกพูนตรงโคนต้นความทุกข์ท้อของแกสั่งสมเป็นรอยคราบดำบนฝ่ามือยายรวยรู้ดีว่าคราบดำของยางยาโหยไม่มีวันหายไปจนกว่าแกจะตายถ้าขาดตายใครจะดูนางตื่นมันหญิงชราคิดควันสีเทาหนาแทรกดงยาโหยขึ้นมาก่อนจากนั้นควันบางๆสีขาวลอยขึ้นเบียดสีเทายายรวยมองหาประกายยิบยับเหนือดงต้อกระจกทำให้ภาพที่แกเห็นมีแต่บทเบลอยายรวยนึกถึงหลายสิบปีก่อนแกเห็นประกายยิบยับนั่นชัดเจนราวน้ำในขันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้เอาซะเลยชีวิตข้าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเท่าไหร่สิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าก็คือความตายแกคิดว่าก็ดีเหมือนกันจะได้หมดทุกข์หมดเศร้าสักทีแต่ก็นั่นแหละใครจะดูแลนางตื่นรถแห่หาเสียงผ่านหน้าบ้านซอมซ้อขณะที่ความคิดของยายรวยวกไปวนมาระหว่างอยากตายกับไม่อยากตายหญิงชรานั่งหลังคู่นึกถึงร้อนฝนที่แกผ่านในดงยาโหยแกก็เกือบเอาลมหายใจไปทิ้งหลายทีเปลวระยิบเหนือดงนั้นแกไม่ได้หลงไหลอะไรนอกจากอดีตของตัวเองอดีตที่สั่งสมด้วยความเป็นแล้วก็ความตายยายเพ้ออะไรอีกจู่ๆคนบ้าก็สติดีขึ้นมานางตื่นหลานสาวของแกนั่นเองข้ากำลังดูควันฉันหิวข้าวแล้วล่ะที่ดินป่าริมทะเลนับร้อยไร่เป็นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้งนั้นบ้านที่ยายรวยซุกหัวนอนก็ด้วยเขาจะมาไล่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่รู้ยายรวยโดนความจนไล่ต้อนมาทั้งชีวิตยายรวยย่องแย่งไปเก็บยาโหยจนเจอผลงามๆก็เพลินใส่ถุงพร้อมฝันถึงรสชาติหวานอมฝาดจิ้มน้ำพริกกะปิจนกระทั่งเสียงใครคนหนึ่งตวาดขึ้นนั่นแก่บ้ายาโหยตรงนี้ของข้านะก็ตรงไหนเล่าก็ตรงที่เอ็งเหยียบอยู่นั่นไงถุงยาโหยของยายรวยไปอยู่ในมือคนมาทีหลังเมล็ดหนึ่งร่วงตอนถูกกระชากยายรวยน้ำตาคลอก้มเก็บเมล็ดยาโหยร่วงมากำแน่นวันนี้นางตื่นจะกินข้าวกับอะไรหญิงชรามืดมนไปหมดเหมือนทุกที่ที่แกย่างเหยียบจะมีเจ้าของไปหมดแล้วทุกคนเป็นเจ้าของพืชพันธุ์ธัญญาหารยกเว้นแกคนเดียว

วันต่อมาเยรวยเดินหาขวดพลาสติกริมทะเลหญิงชราเงยหน้าจากขวดเก่าเห็นควันสีเทาคลุ้งอยู่เหนือดงยาโหยสักพักแกเห็นประกายระยิบระยับเต้นเหนือกลุ่มควันแล้วเสียงปะทุเปรี้ยๆก็ดังขึ้นเยรวยวางกระสอบใส่ขวดเดินเข้าหาทิศทางที่ความร้อนรออยู่ไฟกำลังวิ่งล้อกับลมไปเรื่อยหญ้าไม้เกลี่ยมดำเป็นวงใครคนหนึ่งกำลังจ่อไฟแช่เข้าที่ขวดพลาสติกไฟลุกสอดขวดไฟเข้าไปในกอหญ้าหญิงชรานึกถึงความย่อยยับของไม้ผลทั้งพื้นเมืองลูกสุดท้ายของฤดูกาลแกอุตส่าห์ไม้มองไว้ยายรวยตะโกนสุดเสียงแต่ช่างแผ่วเบาเหลือเกินในดงไฟระอุอย่าเผามือไฟชะงักหันมาหาหญิงชราสีหน้าเรียบเฉยแต่ในตาสันดาริกปากขยับตอบนึงแก่บ้ายุ่งไม่เข้าเรื่องมือเผาเดินหนีเยรวยช่วยกิ่งไม้แห้งทุบลงกองไฟสุดแรงชราเน็ตไฟกระจายตกสู่กอหญ้าแห้งไฟยิ่งลุกลามหญิงชราหันมองรอบตัวแกกับต้นยาโหยติดในกองไฟซะแล้ว

ระเบียบใหม่ออกมาแล้วสมาชิกสภาลดจาก2เหลือ1คนต่อหมู่บ้านอบต.ประกาศรับสมัครกกต.ประจำตำบลไปควบคุมดูแลการเลือกตั้งหลวงอินประกาศชัดเจนว่าจะลงสมัครสมาชิกสภาเป็นตัวแทนหมู่บ้านวันเลือกตั้งจะมาถึงอีกไม่นานใบไม้ใบหญ้าขยับตัวคึกคักนกกาในดงยาโหยร่าเริงกว่าปกติขณะที่ชีวิตของยายรวยยังคงเชื่องช้าและก็หม่นมัวเช้ามืดหญิงจราตื่นมาบ้านหมุนคลื่นไส้ใจสั่นรัวเดินสะเปะสะปะออกมาเห็นหลานสาววัย18นอนคุดคู้ใต้ผ้าห่มขาดขาดยายรวยนึกอยากตายให้พ้นพ้นอยู่ทุกวันเมื่อวานหลวงอินหิ้วปลากระป๋องมาให้แกถึงบ้านถามสารทุกข์สุขดิบด้วยน้ำเสียงราวกับญาติสนิทยายรวยน้ำตาซึมความคิดอยากตายหายไปโลกนี้ยังมีคนไม่ทอดทิ้งแกเบี้ยผู้สูงอายุ700ของแกหมดไปตั้งแต่ต้นเดือนกับค่าน้ำค่าไฟค่าหนี้สินที่ร้านของชำตะแหวงข้าวสารน้ำมันน้ำปลานางตื่นจะได้กินข้าวกับยำปลากระป๋องหลังจากกินเต้ายาโหยจิ้มน้ำพริกมาหลายวันแล้วสาธุลุงอินพ่อมหาจำเริญถ้าข้าตายนางตื่นก็ไม่มีใครดูมาหลอกพ่อเอ้ยยิ้งชราคิดเปลวไฟวิ่งเข้าหาหญิงชราควันคุ้งไปทั่วแสบคอแสบจมูกกลิ่นไหม้ทะลักเข้าสุดโพรงจมูกยายรวยทรุดตัวอย่างจำนนต่อชะตากรรมน้ำตาทะลักใบหน้าของนางตื่นผุดวูบวาบอยู่ในความคิดของแกโถเอ้ยถ้าข้าตายแล้วใครจะดูแลมันยายรวยคิดแล้วก็น้ำตาทะลักออกมาอีกหญิงชราไม่รู้ตัวแล้วว่าทำไมต้องน้ำตาไหลเพราะว่าเจ็บปวดหรือว่าดีใจกันแน่เพราะว่าหลายบูบที่แกรู้สึกดีใจที่ได้ตายสักทีแต่แล้วก็สะท้านเยือกถ้าตายแล้วใครจะดูแลนางตื่นคนปัญญาอ่อนซึ่งเป็นหลานของแกยายรวยยายรวยหญิงชราสะดุ้งหลุดจากกองไฟมานั่งอยู่หน้าบ้านหญิงชราสุดงงงวยภาพความจำของแกกลับไปกลับมาหน้าเวียนหัวนี่แกนั่งอยู่หน้าบ้านทั้งที่รู้สึกว่ามือยังกำยาหวยร่วงเมล็ดนั้นแน่นอยู่เลยเปลวแดดระยิบระยับอยู่เหนือหัวชายวัยกลางคนผมหยิกผิวดำแดงที่เดินตรงมาหาหญิงชราหลงลืมความจำผุบโผล่แบบไม่มีแผนใดๆแกคล้ายจะรู้จักชายคนนั้นแต่แล้วก็นึกไม่ออกว่าเป็นใครฉันเองชายวัยกลางคนร้องบอกใครเหรอหญิงชราตะโกนร้องถามทั้งที่ห่างกันไม่ถึง3เมตรฉันเองเขาย้ำคำเดิมเหงื่อซึมเป็นเม็ดเต็มหน้าผากกว้างเว้นไว้แต่ตรงรอยแผลเป็นนูนอ๋อลองเรินอ๋อยูหญิงชรากลับจำได้ขึ้นมาอย่างง่ายๆผ่าแดดมารองมีอะไรหรือเปล่าล่ะฉันเอาปลากระป๋องมาฝากนะตอนที่มีดพลาดจับปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายของยายรวยขาดยายรวยคิดว่านั่นเป็นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตของแกต่อมาตอนที่แกต้องการขอขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อไปรับเบี้ยพิการเดือนละ800แต่หมอไม่รับรองให้ด้วยเหตุผลที่ว่าแกยังทำงานทำการได้ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์หญิงชราก็คิดว่านั่นคือความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตจริงๆเจ็บซะยิ่งกว่านิ้วขาดเป็นคนพิการที่ไม่มีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการซะอีกแต่พอวันหนึ่งที่แกกลับจากหายาโหยแล้วพบนางตื่นนอนสะเอื้อนเลือดเต็มผ้าถุงแล้วก็บอกว่าใครก็ไม่รู้เอาตุ๊กตาใจร้ายเข้ามาในผ้าถุงมันยายรวยก็พบว่าสิ่งนี้ตั้งหากละที่เป็นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเน่าๆของแกอ๋อนี่จะเอาปลากระป๋องมาฝากรองเรือนว่าแล้วก็ถือวิสาสะนั่งลงยายรวยงงๆเงินๆปัดกวาดพื้นดำด่านด้วยยางยาโหยกวาดเท่าไหร่ก็ไม่ออกขอโทษนะจ๊ะพื้นที่น่ะมันสกปรกไม่เป็นไรหรอกฉันนั่งเดี๋ยวๆก็ไปละต้องไปเยี่ยมบ้านอื่นอีกแล้วนางตื่นล่ะมันเป็นยังไงมั่งหญิงชราตอบยาวเหยียด
ก็นอนซึมๆตามภาษามันนั่นแหละเวรกรรมของมันแท้ๆพ่อแม่ก็ทิ้งปั้มๆเป๋อๆยังมีคนมาทำมันได้ลงคอรองเรินดีต่อฉันกับหลานจริงๆอยากกินยาโหยก็บอกนะฉันจะไปหาผ่าไว้ให้นางตื่นนะมันชอบกินปลากระป๋องเนี่ยลุงอินก็เพิ่งเอามาให้เมื่อวานรองเรินตาวาบวาม

Facebook ทำให้ทุกคนรู้ว่าเมล็ดยางโหยหรือว่ามะม่วงหิมพานต์ราคาไม่ธรรมดาคั่วกรอบหอมควันไฟขายออนไลน์ถุงหนึ่งหลายร้อยบาทมีแต่ยายรวยเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องนี้หญิงวัยเกิน70อย่างแกรู้แค่ว่าทุกเมล็ดยางโหยที่แกหาได้ก็คืออาหารต่อลำไส้สองชีวิตวันที่หลานชายหลวงอินกับลูกลองเรินต่อยแย่งเขตยาหวยกันที่ร้านตะแหวงจนต่อมาลูกลามไปถึงคนเฒ่าคนโตของสองฝ่ายเป็นสัญญาณว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงต้องดุเดือดเป็นแน่วันนั้นยายรวยเดินหาขวดน้ำที่ชายฝั่งฝนตั้งเขาอยู่ในทะเลฟ้าแลบวับวาบลมผ่าเมฆดำระบายท้องฟ้าจนมืดครึ้มคลื่นซัดตูมตุ่มๆเข้าสู่ฝั่งคลื่นแรงแบบนี้ขวดพลาสติกขึ้นดีนักยายรวยก้มเงยเก็บจนเพลินไม่สนฟ้าฝนขณะเดียวกันที่ร้านของชำตะแหวงหมัดแรกของหลานชายหลวงอินถูกปล่อยออกมาที่ชายทะเลฟ้าสายแรกก็ฟาดเปรี้ยงไล่ยายรวยเช่นกันหญิงชราลากกระสอบหนีเข้าดงยาโหยฝนเทตุ่มลงมาทุกทางฟ้าเปรี้ยงลงไล่หลังอีกทีพร้อมกับหมัดรุ่นลูกชายรองเรินก็กระแทกเข้าดั้งจมูกฝ่ายตรงกันข้ามทั้งสองฝ่ายกระเด็นออกสู่สายฝนต่อจากนั้นภาพที่ปรากฏในม่านฝนโดยมีเสียงฟ้าฝนเปรี้ยงปร้างเป็นพื้นหลังคือน้ำฝนกลายเป็นสีชมพูทั้งเด็กและผู้ใหญ่นับสิบเปียกปอนหลายคนได้แผลเลือดไหลปนกระสายฝนจนหาสีแดงไม่เจอภาพตัดมาที่ดงยาโหยหญิงชราคนหนึ่งนั่งคุดคู้ตัวสั่นงันงกข้างกระสอบขยะใต้ต้นไม้พันพื้นเมืองที่กำลังเต้นรำ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนศรีทวีเรื่องราวยังไม่จบค่ะคุณผู้ฟังรอติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ค่ะในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงย้ำจุดยืนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงย้ำจุดยืนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำร่วมกันเพื่อจัดการกับปัญหา
6: สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ถ้อยแถลงของโฆษกสถานเอกอัครราชทูตถึงกรณีที่มีกลุ่มบุคคลในประเทศไทยไปชุมนุมที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของจีนประจำประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นมลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงโดยยืนยันว่าฝ่ายจีนให้ความสำคัญและติดตามประเด็นการปนเปื้อนของโลหะหนักในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงในประเทศไทยมาโดยตลอดและเข้าใจถึงความกังวลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฝ่ายจีนสนับสนุนให้ประเทศไทยและเมียนมาส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นและเร่งดำเนินการตรวจสอบร่วมกันโดยเร็วเพื่อจัดการอย่างเหมาะสมฝ่ายจีนพร้อมจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับประเทศต่างเพื่อร่วมกับพิทักษ์ไว้ซึ่งความมั่นคงทางนิเวศของลุ่มแม่น้ำโขงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคายเชียงใหม่และน่านให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
7: นายพิรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือได้เตรียมพร้อมและสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าในจังหวัดหนองคายเชียงใหม่และน่านเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแล้วซึ่งในส่วนของจังหวัดหนองคายมีพื้นที่เสี่ยง6อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองหนองคายอำเภอท่าบ่ออำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข1314บ้านดอยแหลมโรงเรียนแม่อายวิทยาคมที่เกิดการซุดตัวของดินเนื่องจากฝนตกสะสมในพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านได้มีการเข้าสำรวจพื้นที่และความเหมาะสมในการติดตั้งสะพานเบลลี่ในพื้นที่บ้านศาลาหมู่ที่4ตำบลเจดีชัยสะพานเชื่อมต่อบ้านหนองเหงือกหมู่ที่3ตำบลแงอำเภอปัวจังหวัดน่าน เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรเครื่องจักรกลบุคลากรและเครื่องมือให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วสิทธามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม
8: นายจุมพจน์วรรณชาติสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการเปิดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม Early Warningจำนวน249สถานีโดยกรมทรัพยากรน้ำจัดขึ้นนายธนศักดิ์ประเสริฐศรีผู้อำนวยการส่วนวิจัยภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบและเข้าใจถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจต่อการดำเนินการเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าของโครงการให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการใช้งานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากพัชรพลมาลายแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบครันด้วยสาระข่าวสาร
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ก็ใจเย็นลงละ ขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมอนามัยเตือนประชาชนระวังพยาธิใบไม้ตับจากพฤติกรรมบริโภคอาหารดิบลดเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมอนามัยเตือนประชาชนระวังพยาธิใบไม้ตับจากพฤติกรรมบริโภคอาหารดิบย้ำปรุงสุกทั่วถึงและเลือกอาหารปลอดภัยลดเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระยะยาว
6: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับมาจากการบริโภคอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนเพียงพออาหารที่มีการปนเปื้อนจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงการใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ไม่สะอาดและการขาดสุขอนามัยส่วนบุคคลเช่นไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างรวมถึงแหล่งอาหารที่ไม่ปลอดภัยและกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานแนวทางการป้องกันโรคนี้ต้องเริ่มจากการบริโภคอาหารสุกสะอาดและปลอดภัยควบคู่กับสุขอนามัยที่ดีรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงอาหารดิบทุกชนิดโดยเฉพาะปลาน้ำจืดล้างวัตถุดิบให้สะอาดและเลือกแหล่งอาหารที่ได้มาตรฐานผู้ประกอบการต้องใส่ใจการผลิตอาหารก่อนการเสิร์ฟควรระมัดระวังอาหารหมักที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้ระยะเวลาหมักไม่เพียงพอซึ่งอาจยังมีตัวอ่อนของพยาธิปนเปื้อนอยู่หรือหมดอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งตรวจสอบโรงงานน้ำแข็งในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งกำชับไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีให้ติดตามเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลในโรงงานน้ำแข็งบริษัทบุญวัน2019จำกัดอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเหตุแอมโมเนียในระบบทำความเย็นรั่วไหลซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจำนวน36รายและทางจังหวัดได้สั่งให้มีการอพยพเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง2แห่งคือโรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวชท่าช้างและโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยจำนวนนักเรียนรวม 3,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจความปลอดภัยโรงงานน้ำแข็งแห่งอื่นอีกประมาณ28โรงงานในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำชับให้มีการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มความระมัดระวังเฝ้าระวังพร้อมกับดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานทำน้ำแข็งทุกแห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคตปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งหารือกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสุขอนามัยสุกรในประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเลี้ยงสุกร
8: นายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมหารือกับกรมปศุสัตว์สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทยและสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์และผู้แทนจากหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยประเด็นสำคัญได้แก่การกำหนดราคากลางสินค้าปศุสัตว์ตามข้อเสนอของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเรื่องการกำหนดราคากลางสุกรที่มีชีวิตหน้าฟาร์มเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการเลี้ยงสุกรและช่วยให้เกษตรกรทุกขนาดสามารถจำหน่ายผลผลิตโดยที่ไม่ขาดทุนพร้อมกำหนดโครงสร้างราคาจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และกากถั่วเหลืองที่เป็นวัตถุดิบหลักของอาหารสัตว์ให้มีความยุติธรรมและไม่เป็นภาระต่อภาคปศุสัตว์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันพุธที่8กรกฎาคม2569เพื่อนฝันวันนี้อุเทนพรมพันใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงมาร์ชราชวัลลบค่ะเป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491เพื่อให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์และพระราชทานออกบรรเลงวันที่3ธันวาคม2495คืนวันนี้มาร์ชราชวัลลบจะเป็นการบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเ

ที่จบไปนั้นคือมาร์ชราชวัลลบบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่7ค่ะและทรงพระราชนิพนธ์ในปี2491จะต่อได้เพลง3เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยนะคะเริ่มด้วยเสียงคุณรวงทองทอลันธมศิลปินแห่งชาติค่ะเพื่อคุณต่อด้วยกระดังงาลนไฟโดยคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์และใกล้มือคว้าคุณบุษยารังสีขับร้องไว้ทั้ง3เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ทาตรีหรือวิชัยโกกิลกณิตแต่เดิมนั้นก็อยู่ที่กองวิชาการมีความสามารถทางด้านการขีดเขียนความจริงก็เริ่มชีวิตราชการจากการเป็นพนักงานพิมพ์ดีดและเมื่อได้เห็นภาษาไทยในการพิมพ์ดีดบ่อยเข้าก็สนใจแล้วก็ลองแต่งเพลงจากนั้นก็ได้มีผลงานเพลงออกมาโดยตลอดค่ะฟังเพลงชื่นใจยามยากต่อได้บ้านนา2เพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเพลงที่3บ้านสวนทาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินคณะโฆษณาสารทั้ง3เพลงนี้คุณวินัยและคุณวรนุชขับร้องค่ะ

พูดถึงเพลงที่ทาตรีแต่งนั้นคุณวินัยก็จะมีโอกาสขับร้องได้หลายรูปแบบค่ะเพลงในจังหวะเร็วๆแม่ทูลหัวครูเอื้อใส่ทำนองเพลงศรัทธารักเพลงนี้ก็ครูเอื้อใส่ทำนองเช่นกันและกอดคุณด้วยใจทำนองโดยครูเวศค่ะทั้งหมดนี้ทาตรีแต่งคำร้องนะคะ

ใหญ่ก็ล้านตามเราชมหอมหอมนวลคุณแต่เพียงลมลมรังชวนปวดใจเหลือคงควรนิยมใหม่

เพ้อไปคุณไม่ควรเครื่องผมเลยผมรักตัวคุณแต่เพียงใจเฉยเตรียมตนไม่ยอมขอเอ่ยงอนขอเถิด

0: นเคืองผมเลยผมรักตัวคุณแต่เพียงใจเคยเตรียมตนไม่ยอมขอเอ่ยวอนขอเจอคนดี
1: นั่นคือผลงานของทาตรีที่คุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงหลายเพลงอยู่นะคะสุนทรภรณ์เองก็มีเพลงที่เป็นผลงานของทาตรีอยู่พอสมควรเช่นเพลงลานจันรันจวนต่อได้เพียงเงาทาตรีแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและอีกเพลงหนึ่งสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณบุษยาค่ะคลื่นละเมอฝั่งเป็นผลงานของทาตรีและครูเอื้อเช่นเดียวกัน

นั่นคือผลงานคำร้องโดยทาตรีนะคะและสุนทรภรณ์บันทึกเสียงอีกเพลงหนึ่งค่ะพ่อค้าเรือเร่เป็นเพลงที่ทาตรีและครูเอื้อร่วมกันแต่งสำหรับภาพยนตร์เรื่องแม่ย่านางแต่ไม่ได้บันทึกแผ่นเสียงนะคะเป็นการร้องสดจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าภายในเปิดเผยราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับตัวดีขึ้นเร่งเชื่อมโยงตลาดผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรมการค้าภายในเปิดเผยราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับตัวดีขึ้นเร่งเชื่อมโยงตลาดดูดซับผลผลิตและผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียม
6: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคากุ้งร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าหลังมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทยกรมการค้าภายในจึงบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมเร่งเชื่อมโยงตลาดกุ้งจากแหล่งผลิตสำคัญอาทิจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรังและฉะเชิงเทราไปยังจังหวัดปลายทางทั่วประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายขยายฐานผู้บริโภคและช่วยดูดซับผลผลิตออกจากแหล่งผลิตรวมถึงดำเนินกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งและโครงการเชื่อมโยงและระบายผลผลิตกุ้งภายในประเทศปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาและรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งจากการติดตามสถานการณ์พบว่าปัจจุบันปริมาณผลผลิตและราคากุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลราคาปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังร่วมกับสมาคมกุ้งไทยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีเดินหน้าผลักดันแบรนด์กุ้งไทยพรีเมียมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตขยายโอกาสทางการตลาดและยกระดับอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนปริมประโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลในเวทีประชุมสหประชาชาติน
7: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงความสำเร็จของประเทศไทยด้าน AI ในการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ณนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสสวิทว่าความสำเร็จของไทยในการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายด้านทั้งการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติการป้องกันและปราบปรามภัยออนไลน์การยกระดับการให้บริการของภาครัฐควบคู่กับธรรมาภิบาล AIทั้งนี้ไทยขอเชิญชวนให้สหประชาชาติและประเทศสมาชิกพิจารณาไทยเป็นพื้นที่ทดลองจริงสำหรับการประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมร่วมกันทดสอบแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนารูปแบบกำกับดูแลที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงที่เหมาะสมขณะเดียวกันประเทศไทยยังเปิดกว้างสำหรับความร่วมมือและการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับทีมคณะกรรมการความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล
8: แพทย์หญิงสุภารัตน์กาญจนวณิชหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุการสัมผัสสารเคมีสารชีวภาพและอันตรายจากการปฏิบัติงานยกระดับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากลทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันโดยการอบรมครั้งนี้มีผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการจากโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า25แห่งและโรงพยาบาลเอกชนอีก2แห่งร่วมกันขับเคลื่อนให้ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยสูงสุดในทุกมิติคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการโดยจารุลินมุสิกพงษ์
1: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time ยามค่ำคืนของวันพุธที่8กรกฎาคม2569ครับอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ก็มีเพลงสากลเก่าๆนะครับสำหรับกับข่าวสารการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับรัฐมนตรีรมช.โฮมเนาะเรามาชอโฮมกับลงพื้นที่ตีอำเภอเวียงหนองล่องอำเภอป่าสร้างนะรายละเอียดเป็นจะใดเดี๋ยวเรามาอู้มาคุยกันในช่วงที่2ของรายการ For the Good Time ในค่ำคืนนี้กันครับ

กลับมาปะกันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เนาะก็จะมาอู้กันในเรื่องของการเกษตรกันพ่องถ้าอู้ถึงการเกษตรของจังหวัดลำปูนเนาะมันก็ต้องอู้ถึงมะม่วงเขียวมรกตและลำไยนะก็มีข่าวสดๆร้อนๆนะจากห้องประชุมสารกลางจังหวัดลำปูนนะเมื่อจวงเจ้าวันนี้นะวันที่8กรกฎาคมนะครับทางจังหวัดลำปูนเขาก็มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรนะหรือตีห้องกันติดปากว่าคอพอจอนะครั้งที่2ปีนี้ท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์ก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าราชการเบญจวรรณมีเผือกเป็นประธานในการประชุมเป้าหมายหลักในการประชุมวันนี้นะครับก็คือการประเมินสถานการณ์ผลผลิตนะผลไม้ของจังหวัดลำปูนของเฮาและก่อนหน้านี้ทางพาณิชย์จังหวัดก็ได้รับงบมาจัดทำโครงการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งมะม่วง500ตันและลำไยสดจ่อแฮม 2,500 ตันเพื่อช่วยพยุงราคาบ่ฮื้อของล้นตลาดนะครับเฮามาเริ่มในเรื่องของตลาดมะม่วงเขียวมรกตก่อนนะครับปีนี้ผลผลิตรวมๆก็อยู่ที่ประมาณ 32,000 ตันนะครับโดยจะทะลักออกมาหนักที่สุดก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี่แหละคุณผู้ฟังเดือนนี้เดือนเดียวนะครับก็ปาไปแล้วเนาะ 16,000 ตันนะหรือประมาณ 52% ของผลผลิตทั้งหมดนะสำหรับราคาเป็นจะได้พองเนาะเทียบกับต้นฤดูกาลตอนนี้ราคาอาจจะมีย่อตัวลงมาพองเนาะแต่ก็เพราะว่าของเริ่มออกเยอะนะราคาก็ย่อตัวลงแต่ถ้าเทียบภาพรวมกับปีที่แล้วถือว่ายิ้มได้นะครับราคาปรับตัวสูงขึ้นเนาะคุณผู้ฟังเบอร์1ขนาดใหญ่อยู่ที่ 3-7 บาทต่อกิโลกรัมขยับขึ้นจากปีก่อน 20% เบอร์2ขนาดน้อยนี่อยู่ที่ 3-4.5 10สตางค์นะครับ4บาท50สตางค์นะต่อกิโลกรัมเพราะอะไรนะทำไมราคาถึงดีขึ้นนะเบื้องหลังนั่นก็คือความต้องการครับตอนนี้โรงงานแปรรูปต้องการมะม่วงเขียวมรกตไปทดแทนมะม่วงแก้วขมิ้นที่บ่สามารถนำเข้าจากฝั่งกัมพูชาได้นะประกอบกับเฮาต้องส่งออกไปมาเลเซียเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีตลาดใหม่อย่างเวียดนามเข้ามาเพิ่มด้วยนะนะครับแต่ทางที่ประชุมก็ฝากเตือนไว้หน่อยนึงเนาะต้องจับตาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาให้ดีเพราะถ้ามีอะไรอย่างเปลี่ยนแปลงปุ๊บอาจจะกระทบกับเสถียรภาพราคาบ้านเฮาได้นะครับมาติการเจาะลึกตลาดลำไยนะความท้าทายนะครับมาถึงคิวของลำไยแล้วปีนี้คาดการผลผลิตสูงกว่านะครับ 210,000 ตันนะซึ่งจะออกสู่ตลาดเยอะในช่วง2เดือนนี้เช่นเดียวกันข่าวดีนั่นก็คือแนวโน้มราคาปีนี้คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นสาเหตุลักๆมาจากสภาพอากาศที่ร้อนแล้งทำให้ผลผลิตภาพรวมลดลงของน้อยลงราคาก็ขยับขึ้นตามกลไกตลาดนะครับแต่ต้องระวังหึ่งนักนั่นก็คือทิศทางราคายังมีความผันผวนมาจากตลาดจีนเน้อคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังที่เป็นชาวสวนลำไยต้องฟังดีเลยนะครับทางจีนนี่ขั้วเข้มงวดเนาะกับมาตรการสุขอนามัยพืชขั้นสุดเลยถึงการซุ่มตรวจแมลงศัตรูพืชและที่สำคัญที่สุดก็คือการควบคุมสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะสารรมควันลำไยนะถึงเปลือกและก็เนื้อรวมกันต้องห้ามเกิน50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเด็ดขาดนะครับถ้าแหะบ่ได้ตามมาตรฐานนี่ผลผลิตก็จะระบายบ่ออกแล้วราคาจะล่วงนักทันทีในช่วงที่ของออกมาครับเรื่องคุณภาพและความสะอาดปีนี้ต้องเป๊ะแต่ๆเลยนะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าพอใจเนาะนะครับสำหรับราคาลำไยนะตีราคาวันนี้ลำไยในฤดูทั่วไปเกรด AA นี่39บาทต่อกิโลกรัมเกรด A 29บาทเกรด B 25บาทเกรด C 17บาทนะครับลำไยสดจ่อที่ส่งออกอินโดเกรด AA 32บาทต่อกิโลกรัมนะครับที่เหลือลองลงมาลำไยหลุดลวงนี่เกรด AA นี่26-27บาทต่อกิโลกรัมลำไยมัดปลูกนี่ AA บวก A นี่30-33บาทต่อกิโลกรัมนะอันนี้ก็เป็นข่าวจากสำนักข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนนะครับก็ที่สำคัญที่สุดนะครับคือเรื่องคุณภาพเนื้อพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายดูแลสวนให้ปลอดโรคปลอดแมลงและคุ้มมาตรฐานการส่งออกให้ดีก็เชื่อว่าผลไม้ลำปูนปีนี้ไปได้สวยเน้อคุณผู้ฟังครับและอู้ถึงในเรื่องของลำไยนะมะม่วงนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยการเกษตรเนาะ
รัฐมนตรีโฮมนางสาวปิยรัตน์ปิยะไพรัตน์นะครับก็จะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะครับซึ่งเดี๋ยวทางทีมงานสวทลำปูนเนาะถึงดีเจโอมดีเจอันเนาะก็จะติดตามนะข่าวคราวนะทำข่าวของท่านรัฐมนตรีช่วยโฮมเนี่ยตีเวียงหนองล่องนะครับถ้ากำหนดการบอกเปลี่ยนแปลงนะก็จะมีการลงพื้นที่เก้าโมงเจ้าของวันเสาร์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ก็จะเดินทางถึงสวนแสนชัยของนายนิโรธแสนชัยตีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเวียงหนองล่องหมู่หนึ่งตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนะครับก็จะลงพื้นที่เนาะเก้าโมงเจ้าถึง11:30 นเนาะหลังจากนั้นนะครับก็จะออกเดินทางจากสวนแสนชัยเนาะ11:30 นแล้วก็จะไปพักรับประทานอาหารนาตีป่าสางเนี่ยหลังจากนั้นครับช่วงบ่ายนี่เนาะก็จะไปสักการะลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะเวลา13:00 น13:25 นนี่ทางรัฐมนตรีช่วยนี่ก็เดินทางถึงลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนะครับก็จะมีการสักการะครูบาศรีวิชัยนะแล้วก็จะพบปะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมอพันธุ์สัตว์น้ำคือองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นนะครับแล้วก็พบปะตัวแทนเกษตรกรกลุ่มรับรองเกษตรอินทรีย์นะแล้วก็มีการมอบปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับมีการมีกิจกรรมเช็คดินด่วนนะผู้ฟังครับมีแหมหลายอย่างเนาะมอบเงินโครงการฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรประเภทงบอุดหนุนนะได้แก่กลุ่มเลี้ยงปลานิลอำเภอลี่กลุ่มเลี้ยงกบอำเภอป่าซางกลุ่มเลี้ยงปลาดุกอำเภอบ้านทิกลุ่มเลี้ยงกบอำเภอบ้านทินะครับนอกจากนั้นนะครับทางรัฐมนตรีช่วยก็จะรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำปูนเนาะการโอนฝ่ายพญาอุดเนาะรายงานผลการดำเนินการนะครับอยู่จนถึง4:30 พุ่นนะครับใครอยากไปพบใครอยากไปเป็นกำลังใจหรือว่าใครมีเรื่องที่จะสอบถามพบปะอู้คุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับก็วันที่11 กรกฎาคม 2569นะถ้าเกิดปะเสือกัก2คนนี่กรมประชาสัมพันธ์นะครับตัวอ้วนๆหน่อยอวบๆหน่อยนะต่ำๆนะก็ดีเจโอมเนี่ยเข้ามาทักทายกันได้ถ้าสูงๆผอมๆผมยาวรอๆทรงอบป่านี่ก็เป็นดีเจน้องอันเนี่ยเข้าไปทักทายเข้ามาอูมาคุยกันได้เป็นกำลังใจให้กันได้โอ้เพลงม่วนก้าอยากให้ฟังเพลงชะนีก้าแอะเข้ามาอูมาเอ่ยกันได้นะครับแหมบทจีสวกเนี่ยดีเจสวทลำปูนนะอ่ะเอาละครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาป้ากันในช่วงต่อไปครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังฮักกาใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับโมบายสโตรกยูนิต1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.และกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ครับ

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ For the Good Time แป๊บเดี๋ยวแต่ฟังเพลงเพลินๆสลับกับข่าวเนาะก่อนค่ำคืนก่อนนอนในค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านฝันดีนะครับส่วนดีเจโอมก็จะลาคุณผู้ฟังไปรับพักผ่อนนะพรุ่งนี้เจ้าก็มาป้ากันใหม่นะครับกับรายการต่างๆที่ทางสวทมอบให้คุณผู้ฟังนะครับอย่างวันพรุ่งนี้เขาจะป้ากันเจ้าน้อยนะรายการอบจนะพบประชาชนนะวันพรุ่งนี้ดีเจโอมจัดแต่งดีเจน้องออย1วันนะครับมาป้ากันเจ้าน้อยพรุ่งนี้8โมงเจ้าอ่ะค่ำคืนนี้ดีเจโอมลาไปก่อนเน้อคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไว้พุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยา

0: อนามิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีเรื่องเล่าว่ากาลครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลคือสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านได้ลงไปส่งน้ำในสระบัวคือได้ไปอาบน้ำในหนองบัวครั้นได้กลิ่นดอกบัวที่บานก็สูดดมด้วยความสดชื่นเทวดาประจำป่าไม้ได้ปรากฏกายขึ้นแล้วก็เตือนว่าการสูดดมกลิ่นที่เจ้าของบ่ได้ยกฮื้อนี้ก็เป็นการถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้ฮื้ออย่างหนึ่งท่านเป็นดังผู้ขโมยกลิ่นภิกษุแย้งว่าตัวเองเพียงดมอยู่ห่างๆบ่ได้เด็ดฮื้อมันฮักในขณะที่คนอื่นถอนรากดอกบัวคุดเอาเง่าดอกบัวเก็บเอาดอกบัวไปครับบะหันจะถูกตักเตือนเลยเทวดาก็ตอบว่าบุคคลที่เปรอะเปื้อนด้วยกิเลสหนาอยู่แล้วนั้นเปรียบดังผ้าเจ็ดครัวผ้าเจ็ดเครื่องใจไม้สอยต่างๆที่มันดำไปทั้งผืนมีรอยเพิ่มขึ้นแหมย่อมบ่มีไผหันจะไปตักเตือนก็เปล่าประโยชน์แต่ผู้แสวงหาความบริสุทธิ์อยู่เป็นนิดนั้นเปรียบประดุจดังผ้าขาวสะอาดแม้รอยด่างเพียงเล็กน้อยก็ปรากฏชัดดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าบาปประมาณเต่าปลายขนย่อมปรากฏดุจเต่าก้อนเมฆในนภาอากาศแก่บุรุษผู้แสวงหาความสะอาดอยู่สม่ำเสมอพระภิกษุรูปนั้นได้ฟังก็สลดใจรู้สึกว่าตัวเก่าได้ปล่อยใจให้ติดความเพลิดเพลินไปแล้วติดในรูปรสกลิ่นเสียงเพลิดเพลินไปแล้วก็บ่ได้โกรธเคืองเทวดากับน้อมรับคําเตือนนั้นด้วยความสํานึกในบุญคุณและขอให้เทวดาช่วยตักเตือนตัวเก่าแหมหากว่าปลายหน้าไปหันว่าอาตมาภาพนี้มีความประมาทพลาดพลั้งอย่างใดก็ขอให้เทวดาว่ากล่าวตักเตือนได้เนิ่นเรื่องนี้ชวนให้ฉุกคิดได้ว่า พระคุณเจ้ารูปนั้นบ่ได้ลักทรัพย์บ่ได้เด็ดดอกไม้บ่ได้ทำมือสิ่งของผู้ใดบกพร่องหายไปเลยแม้แต่น้อยท่านเพียงสูดกลิ่นที่ลอยมาตามลมถึงอย่างนั้นก็ยังถูกเรียกว่าขโมยเมื่ออู้ถึงการไม่ขโมยเฮามักนึกถึงเรื่องทรัพย์สินไม่ขโมยคือไม่หยิบของที่ไม่ใช่ของตนมาลักมาช่อกงเพียงตะอี้ก็ดูเหมือนรักษาศีลข้อนี้ได้ครบถ้วนแต่ถ้อยกรรมที่ถูกวางไว้นั้นบ่ได้บัญญัติเพียงว่าอย่าลักทรัพย์ทว่ากับใจคำว่าอทินาทานาเวรมณีการงดเว้นจากการถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้หื้อและคำว่าสิ่งที่เขาไม่ได้ให้นี่เองที่เปิดประตูไปสู่ความหมายอันลึกซึ้งเพราะสิ่งที่คนเฮาถือเอาจากกันได้นั้นมีมากกว่าวัตถุที่จับต้องได้เมื่อพิจารณาดูอย่างไม่รีบร้อนจะเห็นว่าในแต่ละวันเฮาอาจจะถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้หื้ออยู่เสมอโดยที่บ่ได้มีทรัพย์สินใดบกพร่องหายไปจากผู้ใดเลยเฮาถือเอาเวลาของผู้อื่นเมื่อปล่อยให้เขารอคอยโดยบ่จำเป็นเฮาถือเอาความสงบของคนรอบข้างเมื่อระบายอารมณ์ใส่เขาเฮาถือเอาความดีความชอบของคนอื่นเมื่อได้รับคำชมในสิ่งที่เขาเป็นผู้กระทำเฮาถือเอาความไว้วางใจเมื่อรับปากแล้วก็บ่ทำตามเฮาถือเอาโอกาสในการหันแสงสว่างแห่งปัญญาของผู้อื่นเมื่อชี้นำทางที่ผิดสิ่งเหล่านี้ไร้บทบัญญัติที่จะเอาความผิดแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันคือการพรากบางสิ่งบางอย่างไปจากชีวิตของผู้อื่นโดยที่เขาก็บ่ยินยอมทีนี้เรื่องกลิ่นของดอกบัวที่เล่ามานั้นยังสะท้อนสัจธรรมที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นว่าการถือเอาไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้อื่นเท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับตัวเองตัวเองการปล่อยใจให้เพลิดเพลินหลงไหลในรูปในรสในกลิ่นในเสียงแม้เพียงเล็กน้อยก็คือการเปิดช่องให้ตัณหาเข้ามาริดรอนความสงบไปจากจิตใจภิกษุรูปนั้นถูกเตือนบ่ใช่เพราะว่าดอกบัวเสียหายแต่เพราะว่าใจของท่านได้ถูกความเพลิดเพลินขโมยไปการถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้หื้อกับการที่ตัณหาขโมยความบริสุทธิ์ไปจากใจจึงเป็นเรื่องเดียวกันเป็นสองด้านของการล่วงเกินสิ่งซึ่งบ่ใช่ของตนเมื่อเพ่งพิจารณาด้วยมุมมองนี้สิ่งทุกข้อที่ดูเหมือนเป็นเรื่องแยกจากกันกับก้อยๆเผยตัวว่ามีรากเหง้าเดียวกันมาแต่แรกการเบียดเบียนชีวิตเมื่อมองขึ้นถึงที่สุดก็คือการถือเอาสิ่งที่เขาบ่ได้หื้อเพียงแต่สิ่งที่พรากไปนั้นคือชีวิตอันเป็นสมบัติที่ห่วงแหนที่สุดและบ่อาจจะเรียกคืนมาได้การล่วงละเมิดในกามก็คือการชกฉวยในกายและความไว้วางใจที่เขาบ่ได้มอบคือหรือล่วงเข้าไปในความผูกพันที่บ่ใช่ของเฮาเป็นการขโมยในพื้นที่ที่อ่อนไหวที่สุดของหัวใจของมนุษย์การกล่าวความเท็จคือการขโมยความจริงไปจากคนฟังเขาควรได้รับรู้โลกตามที่มันเป็นจริงแต่เฮาก็ช่วยเอาความจริงไปจากเขาแล้วสับเปลี่ยนด้วยความเท็จการปล่อยใจให้มัวเมาจนขาดสติก็เป็นการขโมยที่ล้ำลึกเหมือนกันหากความเพลิดเพลินในกลิ่นคือการปล่อยให้ตัณหาพรากความสงบไปจากปัจจุบันการมัวเมาก็คือการให้โมหะปล้นชิงสติซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำทางเฮาเข้าสู่ธรรมะในวันข้างหน้าเป็นการขโมยหนทางหลุดพ้นไปจากตัวเองอะไรคือสิ่งที่ร้อยรัดศีลทั้งปวงให้รวมเป็นหนึ่งเดียวคำตอบบ่ได้อยู่ที่การกระทำภายนอกหากแต่ฝังลึกอยู่ที่เจตนา วนกลับไปที่หนองบัวแห่งกรรมหนึ่งเหตุใดเทวดาตนนั้นจึงมาเตือนพระภิกษุเพียงแค่ว่าพระภิกษุรูปนั้นไปสูดดมกลิ่นของดอกบัวแต่เหตุใดเทวดาถึงนิ่งเฉยต่อคนที่ขุดรากเหง้าหรือว่าเก็บดอกบัวไปกรรมเฉลยเรื่องผ้าขาวกับผ้าเจ็ดขัวนั้นเปิดเผยว่าใจที่ฝึกจนละเอียดและไฟความบริสุทธิ์เป็นนิดย่อมไวต่อการล่วงเกินแม้เพียงน้อยนิดประดุจดังผ้าขาวที่รอยด่างเต้าปลายขนก็ปรากฏขึ้นสิ่งนี้เองคือเจตนาท่านกล่าวไว้ว่ากัมมังเจตนาหังวทามิเจตนานั่นละเป็นกรรมและแก่นแท้ของการรักษาศีลก็คือเจตนางดเว้นไม่ใช่เพียงรูปแบบของการไม่กระทำศีลที่งดงามจึงเกิดจากใจที่บ่ได้เริ่มคิดจะถือเอาตั้งแต่เบื้องต้นและเครื่องหมายของใจเช่นนั้นบ่ใช่การไม่เคยพลั้งพลาดหากแต่คือการยินดีที่ได้หันรอยด่างของตัวเองเพื่อแก้ไขดังภิกษุที่บ่ได้โกรธเทวดากับขอบคุณและขอให้เทวดาช่วยเตือนตัวเองต่อไปในอนาคตใจที่เปิดกว้างรับความบริสุทธิ์ยิ่งกว่าทิฏฐิมานะของตัวเองอย่างนี้ตะอันที่จะเดินตางไก่ไปสู่จุดหมายได้ด้วยเหตุนี้เมื่อเจตนาที่จะบะถือเอาสิ่งที่เขาบะได้ฮือตั้งมั่นขึ้นในใจของคนผู้หนึ่งอย่างแท้จริงมันจึงบะได้คุ้มครองเพียงทรัพย์สินของผู้อื่นแต่แผ่ปกคลุมไปถึงชีวิตของสรรพสัตว์ความไว้วางใจระหว่างกันความจริงในกรรมอู้และสติของตนเองเพราะทั้งหมดล้วนเป็นการแสดงออกของเจตนาเดียวคือเจตนาที่จะบ่ล่วงเกินสิ่งซึ่งบ่ใช่ของตนใจที่บ่ถือเอาสิ่งที่บ่ใช่ของตนคือใจที่ฮู้จักพอและใจที่ฮู้จักพอนั่นเองที่กล้าฮือการบะถือเอาเมื่อสุขงมเต็มที่ในใจย่อมเปลี่ยนแปลให้เป็นการให้คือหมายความว่าเมื่อบะอยากจะได้แล้วก็อยากจะฮืออยากจะบริจาคอยากจะฮือตามอันนี้จะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเลยเพราะเราไม่อยากได้เราก็อยากให้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติคนอย่างนี้เมื่ออยู่ในบ้านบ้านก็สงบเมื่ออยู่ร่วมกับหมู่คณะหมู่คณะก็ไว้วางใจเมื่ออยู่ในโลกโลกก็มีสันติเพิ่มขึ้นแห่งหนึ่งส่วนความขัดแย้งต่างปวงในโลกนี้หากสืบสาวลงไปถึงรากก็มักเริ่มจากการที่คนผู้หนึ่งยื่นมือไปแย่งชิงสิ่งที่ผู้อื่นไม่ได้ให้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินทรัพยากรอำนาจหรือศักดิ์ศรีแต่ถ้าว่าแม้เจตนาไม่ถือเอานั้นจะแผ่กว้างจนคุ้มครองได้ทั้งโลกมันก็ยังบ่ไปถึงที่สุดตราบใดที่ยังเหลือสิ่งหนึ่งที่เฮายึดถือไว้เงียบๆตลอดชีวิตโดยบ่เคยรู้ว่าเรากำลังถือเอานั่นคือกายและใจนี่เองเฮาเรียกมันว่าของเราทั้งที่บ่มีผู้ใดเคยยกเฮามาอาศัยรูปอันนี้อยู่ตะอนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็มันอยู่ได้ชั่วคราวอย่าเพ้อถือเอาว่าเป็นของเฮาทั้งที่ขันทั้งห้านี้โดยเนื้อแท้ก็เป็นสิ่งที่เขาไม่ได้ให้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาและไม่เป็นของผู้ใดเลยเมื่อการมาถือเอาเดินทางมาลึกถึงขนาดนี้คือไม่ถือเอาแม้กระทั่งร่างกายและบ่ถือเอาแม้กระทั่งใจที่ตัวเองอาศัยมันจึงถึงที่สุดแห่งธรรมะเพราะไม่เหลือแม้ตัวเราที่จะถือเอาก็ย่อมบ่มีสิ่งใดให้ล่วงเกินได้แห่มนี่คือความน่าอัศจรรย์ของธรรมะเมื่อเข้าถึงจริงย่อมโอบคลุมทั้งหมดและเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงทั้งหมดนั้นก็เริ่มจากเหตุเดียวกับกลิ่นดอกบัวในเช้าวันนั้น ที่พระภิกษุเผลอใจสูดกินเข้าไปด้วยความชื่นชมและเพลิดเพลินเผลอใจส่งออกไปโดยบ่ฮู้บัดตันที่จะฮู้ตัวภิกษุรูปนั้นยังดีที่มีเทวดาเตือนหากเขาบ่มีเทวดาเตือนก็เหลือแต่การเปิ้งตัวเก่าด้วยการกลับมาฮู้สึกตัวเองแห่งครั้งหนึ่งเมื่อเขาฮู้ว่าเผลอและเมื่อฮู้สึกตัวอย่างละเอียดถึงที่สุดจนกลายเป็นธรรมชาติการบะถือเอาของผู้อื่นการบะถือเอาสิ่งต่างๆที่บ่มีคนยกคือจะแผ่คุมทุกสภาวะได้กลิ่นดอกบัวก็แค่ปล่อยให้ทุกสิ่งมันเป็นไปเช่นนั้นเองอันนี้ญาติโยมต่างหลายอย่าไปยึดติดในสิ่งที่มันบ่ใช่ของเราหรือแม้กระทั่งการเดินทางไปเดินไปแล้วไปพบธนบัตรหรือว่าพบเงินพบสิ่งของมีค่าตกอยู่ข้างต่างทั้งที่เรารู้ว่ามันบ่มีใครเป็นเจ้าของแต่ว่าเราไปยิบเอาอันนี้เราก็ถือว่าเป็นของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เพราะฉะนั้นอย่าทำจิตของมนุษย์นี่เมื่อไม่อยากได้เราก็อยากจะให้มือของผู้ให้จึงสูงกว่าใจของผู้รับทีนี้ต่อมาการที่เราจะเป็นคนดีหรือบ่ดีได้นั้นเนี่ยพระภิกษุรูปนี้เนี่ยเปิ้นยังมีเทวดาเป็นเพื่อนมีเทวดาคอยให้คำแนะนำเปิ้นอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงตรัสชี้แจงแสดงต่อไปแห่งว่าคนบ่ดีเนี่ยเฮาอย่าไปคบพระพุทธองค์ทรงต้องการให้คบคนดีมงคลสูงสุดในชีวิตของมนุษย์นั้นพระพุทธเจ้าทรงเริ่มสอนด้วยการไม่คบคนพาลเป็นข้อแรกบ่ใช่เพราะบังเอิญแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเรียงลำดับพระธรรมอย่างมีความหมายเพราะการคบคนพาลคือรากฐานแห่งความเสื่อมของชีวิตเปรียบดังผ้าขาวที่บริสุทธิ์หากนำไปคลุกฝุ่นแม้เพียงชั่วครู่ความขาวมันก็มัวหมองหรือดังน้ำหอมที่อยู่ใกล้ซากป่าเน่าบ่เหมือนมานานก็คระคลุ้งด้วยกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นเหมือนยังสังฆทานเนี่ยญาติโยมทั้งหลายถ้าหากมีคนเปิ้นปรารถนาดีนะอันนี้เปิ้นอาจจะฮู้บ่เต้าตันก็ได้เวลาเปิ้นจัดสังฆทานนี้เปิ้นมักจะมีข้าวสารใส่ตวยข้าวสารเป็นถุงสําเร็จรูปด้วยนะแต่ละเปิ้นก็มีผงซักฟอกใส่ลงไปตวยผงซักฟอกเป็นถุงเนี่ยเวลาเอาใส่มาแล้วถ้าหากว่าเขาทิ้งไว้ประมาณ3วัน4วันนี่นะลองเอาข้าวนั้นมาหุงญาติโยมข้าวหุงนั้นจะมีกลิ่นของผงซักฟอกอยู่เพราะว่ามันไปอยู่ใกล้กันเนาะมันไปอยู่ใกล้กันกับผงซักฟอกมันก็เลยมีกลิ่นคนบ่ดีก็เหมือนกันถ้าหากว่าไปคบค้าสมาคมกันแล้วครอบคนอย่างใดก็เป็นคนอย่างนั้นแม้เขาตั้งมั่นในความดีแต่เมื่ออยู่ท่ามกลางความชั่วจิตใจย่อมก้อยๆดังพร้อยประดุจดังเล็กที่วางไว้ใกล้ความชื้นแม้จะแข็งแกร่งเพียงใดสุดท้ายก็ต้องถูกสนิมกัดกร่อนลักษณะของคนพาลนี้เป็นอย่างใดเป็นบอกว่าคนพาลเปรียบดังผู้เดินทางที่สูญเสียเข็มทิศในชีวิตเมื่อบ่มีทิศทางจึงปล่อยให้อารมณ์และความอยากปาไปคนพาลมักจะโกรธง่ายดังไฟที่พร้อมลุกไหม้เมื่อถูกลมแห่งความขัดใจปัดมาและความพยาบาทนั้นก็ยังรากลึกยากที่จะดับได้เพราะไม่เคยฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางด้วยการขาดความใคร่ครวญคนพาลจึงทำในสิ่งต่างๆตามใจปรารถนาเหมือนเหือที่แล่นออกไปในทะเลโดยไร้หางเสือบ่อาจจะควบคุมทิศทางวันหนึ่งก็ต้องพบกับคลื่นลมแห่งปัญหาจนกระทั่งอับปางไปคนพาลนั้นเมื่อทำผิดก็บ่อาจจะยอมรับมักจะโทษคนอื่นหรือโทษโชคชะตาเหมือนคนที่หลงในกระจกเงาแห่งอัตตามองมหันข้อบกพร่องของตัวเอง จึงบ่มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาคนพาลชอบนินทาว่าร้ายเพราะการทำลายผู้อื่นทำให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าแต่นั่นเป็นเพียงภาพลวงตาเหมือนคนที่พยายามจุดไฟเผาบ้านคนอื่นสุดท้ายควันก็ย้อนมาทำร้ายตัวเองคนพาลมักจะประมาทในชีวิตบ่หันคุณค่าของเวลาจ่ายชีวิตไปวันๆโดยบ่มีเป้าหมายเหมือนนกที่บินวนเวียนไปโดยบ่ฮู้ว่าจะไปในที่ใดสุดท้ายก็เหนื่อยล้าและหมดแรงคนพาลมักจะอวดดื้อถือดีปิดหูปิดตาจากคำแนะนำที่มีประโยชน์เหมือนแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำขุ่นดังอุปมาว่าแม้คนพาลจะอยู่ร่วมกับบัณฑิตตลอดชีวิตเขาก็ไม่รู้ธรรมะเหมือนทัพพีที่ไม่รู้จักรสแกงคนพาลชอบคบคนที่เป็นคนชั่วเอาคนชั่วมาเป็นมิตรเพราะคนที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกันเหมือนเหือที่มันหัวแล้วก็มาพบกันต่างก็บ่อาจจะช่วยให้แห่มฝ่ายนั้นพ้นจากการจมลงไปทีนี้มนุษย์คนเราต้องสร้างความเข้าใจและมีเมตตาในความมืดมนของคนพาลนั้นก็แฝงไว้ด้วยความทุกข์และความบ่รู้ความบ่รู้นี่เป็นการพาลอย่างหนึ่งนะพอบ่ฮู้แล้วชอบมักจะไปแนะนำเปิดในสิ่งที่บ่ถูกต้องที่เขามีทุกข์เพราะว่าเขาบ่เข้าใจชีวิตเขามีทุกข์เพราะว่าบ่เคยรู้จักความสงบที่แท้ทุกพ่อหลงทางในป่าแห่งกิเลสพระพุทธเจ้าจึงบ่ได้สอนให้เกลียดชังคนพาลแต่ให้เมตตาและเข้าใจเหมือนหมอที่หันใจคนไข้แต่ก็ต้องรักษาระยะห่างเพื่อบ่ให้ติดโรคเพราะแท้ที่จริงแล้วเราทุกคนล้วนเคยเป็นคนพาลมาก่อนเพียงแต่บางคนได้พบแสงสว่างแห่งปัญญาเร็วกว่าบางคนก็ยังคงเดินวนเวียนไปอยู่ในความมืดการรู้จักคนพาลจึงบ่ใช่เพื่อดูถูกหรือรังเกียจแต่เพื่อเข้าใจและระวังตนเหมือนคนที่รู้จักงูพิษไม่เกลียดงูแต่ก็บ่ควรประมาทและเข้าใกล้งูสรุปว่าพระพุทธองค์ทรงสอนให้เลือกคบแต่บัณฑิตนักปราชญ์แทนที่จะไปคบคนพาลดังพุทธดำรัสที่ตรัสว่าการคบบัณฑิตเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองเหมือนดวงจันทร์โคจรไปตามทางของดวงดาวและการรู้จักเลือกคบคนก็คือการรู้จักรักษาตนให้พ้นภัยการบ่คบคนพาลคือรากฐานสำคัญของความเจริญในชีวิตประดุจแสงสว่างที่ช่วยให้เราหลีกพ้นจากภัยในความมืดชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่คือเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมติอาตมาภาพนำเสนอให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันก็สรุปได้ว่าอันดับแรกเนี่ยคนเฮานั้นบางทีบางครั้งบางอย่างเฮาอาจจะบ่ได้ขโมยแต่เพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นการขโมยหรือเปล่าก็เป็นต้นว่าการที่พระภิกษุรูปนั้นสูดเอากลิ่นของดอกบัวสูดเอากลิ่นของดอกบัวทุเจ้าตนนั้นเนี่ยเปิ้นบ่ฮู้ว่านั่นคือการขโมยแต่ในขณะเวลาเดียวกันที่เปิ้นได้กลิ่นของดอกบัวจิตใจเปิ้นก็เพลิดเพลินเจริญใจไปกับกลิ่นของดอกบัวนั้นท่านทั้งหลายอันนี้ล่ะคือสิ่งที่เปิ้นไปขโมยมาโดยที่เปิ้นบ่ฮู้คิงเพราะว่าเมื่อขโมยมาแล้วสูดกลิ่นมาแล้วถ้าหากว่าเปิ้นได้กลิ่นและเปิ้นก็พิจารณาว่าเอออันนี้กลิ่นเนาะได้กลิ่นเนาะท่านทั้งหลายสิ่งเหล่านั้นมันก็จะเป็นปกติแต่พอเปิ้นสูดดมไปแล้วปรากฏว่าเปิ้นกลับหลงไหลได้ปลื้มกับกลิ่นของดอกบัวนั้นจึงถือว่าเปิ้นขโมยเอากลิ่นดอกบัวนั้นไปหรือยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเฮาไปจุไปหลายไปหลอกลวงเปิ้น มนุษย์ทุกคนนั้นมีสิทธิ์ในอันที่จะได้รับความจริงจะรู้ความจริงว่าอะไรอย่างเกิดขึ้นในชีวิตอะไรอย่างเกิดขึ้นในโลกแต่หากกลับไปจุเปิ้นไปบอกเฮอเปิ้นว่าเออบ่ใจเน้อเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เน้อในฐานะที่ตัวเก่าเป็นผู้อู้นั้นมีคุณธรรมมีภูมิธรรมมีความรู้ที่คนฟังอาจจะเชื่อถือคนสุดท้ายคนฟังก็ไม่ได้รับความจริงเพราะว่าเขาไปขโมยความจริงจากเปิ้นมาอันนี้ท่านทั้งหลายก็ต้องคิดต้องพิจารณาดูว่าคำว่าสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลายอย่างหลายประการที่เปิ้นบ่อยากจะฮื้อเฮาก็อย่าไปเอาหรือบางอย่างบางประการเฮาอาจจะบ่รู้แต่เฮาไปถือเอาในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเฮาก็ฮึกึดพิจารณาดูฮึดีว่าบางทีเนี่ยเฮาอาจจะทำไปโดยความประมาทพลาดพลั้งหรือว่าเผลอสติไปอย่างยกตัวอย่างเป็นต้นว่าเฮาอาจจะมีงานจัดงานที่บ้านของเฮาอาจจะมีการเปิดเพลงร้องรำวงอะไรอย่างกันต่างๆนานาเปิดเพลงเสียงดังจนถึงเมื่อค่ำยามคืนเดิกเข้าก็มายอมรับมายอมนอนอาตมาเคยดูในเฟซบุ๊กนะบรรดาคนทั้งหลายที่เพิ่นได้รับความเดือดร้อนเพิ่นไปตัดสายไฟแห่ก็มีอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือการขโมยความสุขในชีวิตคือเมื่อคืนเพิ่นอาจจะต้องการให้รับให้นอนแต่ว่าเสียงนั้นมันดังรบกวนเพิ่นอยู่ตลอดทั้งที่เฮาก็ไม่ได้ไปขโมยเอาความสงบเลยนะแต่ว่าการกระทำของเรามันขโมยมาอย่างจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยการกระทำอย่างนี้เลยสิ่งที่จะทำให้เฮาท่านทั้งหลายมีสิ่งที่ดีก็คือสตินั้นเนี่ยบอกว่าเฮาจะทำมาอย่างเฮาก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมบอกว่าเฮาจะอู้อะหยังเฮาก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมบอกว่าเฮาจะคิดอะหยังก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนี้จึงจะถือได้ว่าเป็นสัจธรรมความจริงที่อยู่ในตัวในตนของเฮาโดยแท้ถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาดูอย่างนี้แล้วชีวิตความเป็นอยู่ของเฮาก็จะเต็มไปด้วยสติจะบ่ประมาทจะบ่ขาดสติและต่อมาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าก่อนที่ชีวิตของเราจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นคนดีนั้นมันย่อมมีสิ่งที่หล่อหลอมญาติโยมสภาวะที่อยู่รอบข้างของเราเนี่ยบ่ว่าจะเป็นครอบครัวบิดามารดาคนในครอบครัวเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างใดเราก็มักจะเจริญรอยตามแบบนั้นครูบาอาจารย์ของเฮามีพฤติกรรมอย่างใดเฮาก็มักจะเจริญรอยแล้วก็ถอดเอาแบบอย่างนั้นมาเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เฮาทั้งหลายทั้งปวงพยายามคบแต่คนดีคนที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดในอรรถในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ดีให้มีคุณค่าอยู่ดีให้มีประโยชน์อย่าไปอยู่แบบไร้ค่าไร้ประโยชน์ใดๆอันนี้เป็นเรื่องที่อาตมาภาพนำมาเล่าให้บรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันเพื่อเอาไว้ไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายการคบบัณฑิตเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองเหมือนดวงจันทร์โคจรไปตามทางของดวงดาวการรู้จักเลือกคบคนคือการรู้จักรักษาตัวเองเพื่อพ้นภัยการไม่คบคนพาลคือรากฐานสำคัญของความเจริญในชีวิตประดุจแสงสว่างที่ช่วยให้เราหลีกพ้นจากภัยในความมืดญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้โปรดสนำจำจือไว้ดังนี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยาย ที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ขออนุญาตเวลาในท้ายรายการนี้ได้ประชาสัมพันธ์คือบรรดาท่านต่างหลายได้สดับตรับฟังกันว่าตามที่อาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนปอกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายร่วมไปแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดหน้าแดนดินถิ่นล้านนาทำบุญหนุนดวงชะตาถวายตาลเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทานเก้าวัดด้วยกันในอำเภอแจ้ห่มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอำเภอเมืองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแล้วก็อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮวันจันทร์วันอังคารตรงกับวันที่3วันที่4เดือนสิงหาคมพ.ศ.2569เป็นเวลา1คืน2วันโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ตรงกับวันที่3เดือนสิงหาคมพ.ศ.2569เวลา5นาฬิกาอาตมภาพจะจัดรถไปรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายตามบ้านและตามจุดนัดหมายต่างๆเอามาพร้อมกันที่วัดสุพรรณรังสีในเวียงละปุนเมื่อคณะพร้อมแล้วก็จะออกเดินทางไปยังจังหวัดลำปางไปรับประทานอาหารเจ้ากันที่ลำปางและก็เดินทางต่อไปยังอำเภอแจ้ห่มและอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเพื่อไปไหว้พระวัดที่หนึ่งณวัดตงบอนตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานที่วัดตงบอนนี้มีพระธาตุเก่ามีเจดีย์เก่าอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าพระธาตุเจดีย์เจ้าแต่นแก้วที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระธาตุเก่าแก่ดั้งเดิมโบราณโบราณของบ้านของเมืองและของวัดตงบอนป่าเหี่ยวแห่งนี้วันที่2นั้นจะไปไหว้พระณวัดศบลีตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานอันนี้จะไปกราบนมัสการพระประธานศักดิ์สิทธิ์ในวิหารโบราณชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดภาพเล่าเรื่องเจ้าบุรวงศ์หงอมมาชาดกธรรมล้านนาแล้วก็วันที่3จะไปไหว้พระณวัดป่าดวงแก้วโพธิญาณตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานอันนี้จะไปชมวิหารทรงล้านนาที่งดงามอลังการกราบนมัสการพระพุทธรูปพระเจ้าตันใจและพระประธานในวิหารศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานขอพรได้ดังประสงค์ที่วัดนี้มีถ้ำพญานาคราชที่เข้มขังด้วยพลังฤทธิ์จากนั้นก็จะพาญาติโยมไปพักผ่อนอริยบทอาบน้ำแร่และรับประทานอาหารกลางวันณอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่มีสายน้ำตกและป่าไม้อันร่มรื่นเจริญตาเจริญใจดีนักจากนั้นจะพาญาติโยมไปไหว้พระวัดที่4ณวัดสีหลวงแจ้ซ้อนตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานไปกราบนมัสการพระเจดีย์โบราณที่ศักดิ์สิทธิ์กราบนมัสการพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ในวิหารโบราณชมรูปปั้นสัตว์ป่าหิมพานต์บริเวณบันไดต่างขึ้นที่แปลกตาแต่ว่าคนโบราณเปิ้นสร้างกันไว้แบบน่าดูน่าชมแล้วก็มีปริศนาให้หมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายได้พิจารณาดูและจากนั้นมาก็จะนำญาติโยมไปไหว้พระวัดที่5ณวัดขวงกลมตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานกราบนมัสการพระเจดีย์โบราณทรงสี่เหลี่ยมและกราบพระประธานองค์ศักดิ์สิทธิ์ในวิหารโบราณได้ชมแนวกำแพงหินโบราณที่คนสมัยเก่าเปิ้นก่อไว้อย่างงดงามเป็นระเบียบแบบแผน แบ่งเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสออกอย่างชัดเจนจากนั้นจะไปไหว้พระวัดที่6ณวัดอโขชัยคีรีตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มนมัสการพระพุทธสากยมุนีคีรีอโขพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางเปิดโลกที่อยู่ในวิหารบนดอยสูงกราบนมัสการพระเจดีย์โบราณซึ่งบรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าตามออกในธรรมปัจเจ้าเรียบโลกจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายเดินทางมุ่งตรงไปยังจังหวัดพะเยาพักค้างคืนที่นี่1คืนที่นี้ต่อมาในวันอังคารตรงกับวันที่4เดือนสิงหาคมพ.ศ.2569เวลา7นาฬิการับประทานอาหารเจ้าแล้วก็จะพาญาติโยมออกเดินทางจากที่พักไปเพื่อไปไหว้พระวัดที่7ณวัดสี่คมคำพระรามหลวงกราบนมัสการไหว้พระขอพรพระเจ้าตนหลวงตงเอียงพระพุทธรูปโบราณองค์ใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของล้านนาไทยเฮาจากนั้นมาก็จะไปไหว้พระวัดที่8ณวัดพระธาตุขิ่งแกงอำเภอจุนจังหวัดพะเยากราบนมัสการพระธาตุขิ่งแกงพระธาตุโบราณองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่ออกในธรรมตำนานพระเจ้าเรียบโลกจากนั้นก็จะไปไหว้พระวัดที่9ณวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลงกราบนมัสการไหว้พระขอพรพระยอดขุนพลที่ทรงฤทธิ์เสร็จแล้วก็จะพาญาติโยมเดินทางกลับมายังพระนครเชียงใหม่และเมืองละปูนเมืองบุญหลวงโดยสวัสดิภาพทุกท่านการไปทำบุญครั้งนี้เราจะตานเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนเตียนพรรษาเป็นเจ้าภาพเล่มละ500บาทผ้าไตรชุดละ500สังฆทานชุดละ500ผ้าอาบน้ำฝนผืนละ100รวมก็เป็นชุดละ 1,600 บาทมีญาติโยมที่รับเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนผ้าไตรสังฆทานชุดใหญ่อยู่4ท่านคือท่านที่1ได้แก่คุณโยมแม่สวรักษ์เหล่าสิริเสถียรคุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรเป็นเจ้าภาพ1ชุดคุณพ่อบัณฑิตคุณแม่ลัดดาเหล่าสิริเสถียร1ชุดคุณโยมพิเชษคุณโยมวรรักษ์ธนันชัยร้านแม่ขาพาณิชย์เมืองเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพ1ชุดคุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสบ้านสันปัญญางนอมรับเป็นเจ้าภาพแห่ม1ชุดตอนนี้ก็ได้4ชุดแต่กันละญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายท่านใดจะเป็นเจ้าภาพคนละชุดก็ได้หรือว่าจะเป็นเจ้าภาพเฉพาะเตียนผ้าไตรสังฆทานหรือผ้าอาบน้ำฝนก็ได้เนอแจ้งความประสงค์กับอาตมาภาพได้แล้วก็เรียงทัดจากนั้นมาก็มีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่เป็นร่วมทำบุญตาลเก้าวัดอันประกอบไปด้วยคุณโยมพ่อเปลี่ยนคุณโยมแม่บัวผินญาจันทร์ศึกและลูกหลานบ้านห้องกว่าม่วงเมืองละปูนอันนี้เปิ้นก็ร่วมทำบุญมาจำนวน200บาทตาล9วัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่ออินสมคุณแม่สมพิษศรีวิชัยพร้อมด้วยครอบครัวและลูกหลานบ้านแม่ร่องน้อยอำเภอเมืองจังหวัดละปูนอันนี้ก็ทำบุญมาอยู่200บาทอนุโมทนาไว้ณที่นี่ตวยเนิ่มที่นี่ก็ทัดจากนั้นมาอาตมาขอสรุปให้ญาติโยมต่างหลายฟังอย่างนี้รถคันที่1นั้นเป็นรถของอาตมารถคันที่2นั้นพร้อมกับรถคันที่3เป็นรถของคณะคุณโยมแม่ครัวอภัยดวงสีใสแล้วก็รถคันที่4เป็นคณะของคุณโยมจันแรมแก้วกริยาจากอำเภอสันกำแพงรถคันที่5เป็นรถของคุณโยมแม่ต้อยจันดีสุรินทรามนบ้านปากกองสารพีเชียงใหม่รถกันที่6นี้เป็นรถของคณะปภุพันธ์พันโทประสงค์คุณนายแม่สุภจิตแดงนาและแม่นายวรุณศิริชัยประเสริฐ แล้วก็รถคันที่7เป็นรถของคณะคุณโยมแม่ปลาสมจิตสุจาบ้านกิวแลบ้านเมบ้านเนิงบ้านสันอำเภอสันป่าตองพร้อมด้วยคณะของเปิ่นหนอรถคันที่8เป็นรถของคณะคุณโยมแม่ครูพิสมัยวงชูเวศหรือว่าคุณโยมแม่ติ๊กซึ่งคณะของคุณโยมแม่ติ๊กนี้จะมีอยู่4ท่านด้วยกัน5ท่านตึงคุณพิเชษธนันชัยร้านแม่ค้าพาณิชย์ในเวียง6 7คุณแม่ปราณีเทพวงศ์และคุณยายจันดีแก้วยังอันนี้จากบ้านป่าตันอันนี้ก็เป็น7ท่านด้วยกันเนาะทีนี้ต่อมารถของคุณโยมแม่สาวลักษณ์เหล่าสิริเสถียรนี่ยังมีอยู่4ท่านอยู่แล้วก็ต่อมารถกันที่10ก็เป็นคณะของแม่เป้าตลาดป่าเหวอันนี้ก็ยังมี8ท่านอยู่ก็สรุปได้ว่าในขณะนี้จำนวนคนที่จะไปนั้นถ้าจะฮึดเต็มกันรถแต่ละกันแต่ละกันนั้นก็ขาดสมาชิกไปอยู่10ท่านด้วยกันพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทท่านใดมีเจตนาประสงค์จะร่วมทำบุญเดินทางไปแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดด้วยกันในครั้งนี้ก็น้อมเอิญเชิญชวนได้เนอการไปในครั้งนี้ก็เป็นการประพฤติวัดปฏิบัติธรรม 1. ได้สร้างตานบารมีคือการฮื้อตานประการที่2ไปแต่ละตีนั้นอาตมาภาพมาได้ไปตานอย่างเดียวแต่ละตีแต่ละตีนั้นอาตมาก็จะบรรยายเรื่องราวตามประวัติศาสตร์และสอดแทรกธรรมะเข้าไปตัวเองก็เป็นการทำบุญข้อธรรมสวนะใหม่บุญนั้นเกิดจากการสดับตรับฟังธรรมะและเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเฮาตัวเองหลายท่านอาจจะบอกว่าเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่บัจจัยธรรมะธรรมโอจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องธรรมะคือปาคนเข้าวัดเนี่ยดีกว่าที่จะดึงคนออกนอกวัดญาติโยมทั้งหลายก็ขอประกาศน้อมเอิญเชิญชวนตามนี้เนอทีนี้ต่อมาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างตานบารมีหมู่เฮาทั้งหลายทำบุญมาก่อนักต่อนักแล้วอาตมาก็จะน้อมเอิญเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ฮื้อตานพ่องได้ฮื้อตานในกาลครั้งนี้ก็คืออาตมาได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเพื่อร่วมทำบุญสร้างบ้านเพื่อมอบเพื่อแก่คนยากจนในเขตอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำปูนประจำปีพ.ศ.2569นี้อาตมาเคยสร้างมาแล้วจำนวน3หลังด้วยกันญาติโยมต่างหลายครั้งแรกนั้นก็ไปแปลงที่บ้านแม่แสมเนาะบ้านแม่แสมอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำปูนครั้งที่สองก็ไปแปลงที่บ้านห้วยไร่อำเภอต้งหัวจ้างเหมือนกันครั้งที่สามก็ไปแปลงที่บ้านป่าตึงงามต้งหัวจ้างเหมือนกันแล้วก็ที่นี้ต่อมาครั้งที่ห้าเนี่ยไปแปลงที่บ้านดงอำเภอต้งหัวจ้างส่วนชื่อเจ้าของบ้านนั้นก็ขออนุญาตสงวนชื่อเสียงเรียงนามเปิ้นไว้เนาะทีนี้ก็เมื่อสร้างเสร็จแล้วเฮาก็จะไปทำพิธีมอบบ้านพร้อมเพียงเรียงหน้ากันอาตมาได้ประกาศไปแล้วว่าการก่อร่างสร้างแปลงในกาลครั้งนี้ก็จ่ายงบประมาณอย่างน้อยที่สุด 70,000 บาทญาติโยมทั้งหลายก็ในตอนนี้ประกาศไปมีญาติโยมมาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนนี้ดังต่อไปนี้อันดับแรกท่านที่บริจาคเป็นกรณีพิเศษได้แก่หนึ่งคุณโยมป้อบัณฑิตคุณแม่ลัดดามณีคัดตลาดป่าเหวบริจาคมา 50,000 บาทคุณโยมพิเชษคุณโยมวรรักษ์ธนันชัยร้านแม่ขาพาณิชย์ในเวียงเจียงใหม่อันนี้ก็บริจาคมาจำนวน 2,000 บาทลำดับต่อมาก็หมายมีคุณโยมแม่สาวลักษณ์คุณโยมแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรจากตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนบริจาคมาจำนวน 1,000 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมี คุณโยมแม่บุญทองคุณโยมป้อชัยวัฒน์คะชาโดยการประสานงานของคุณโยมพีรพงษ์คะชาปิยรัตน์อันนี้ก็บริจาคมาแห่ม1,000 บาทด้วยกันเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อโสพลคุณโยมแม่ทองใบมุนอิ่มจากบ้านปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เปิ้นก็บริจาคมาจำนวน500 บาทถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่จันเพนคำโพธาคุณโยมพิมนราใจสุรชัยคุณโยมพยุงศักดิ์ใจคำบ้านหนองก้นครุสันทรายบริจาคมา300 บาทคุณโยมแม่วัชรีชัยสวัสดิ์บ้านปากล่องป่าซางบริจาคมา100 บาทคุณโยมกาญจนีเฉียบแหลมบ้านปากกองสระปีบริจาคมาแห่ม100 บาทจากนั้นมาเจ้าภาพบ้านประตูบ้านประตูนี่บานละ 1,500 บาทมีอยู่3บานด้วยกันตอนนี้มีเจ้าภาพแล้ว1ท่านคือคุณโยมแม่จันดีสุรินทรามนบ้านปากกองสระปีเป็นเจ้าภาพ1บาน 1,500 ก็ขาดไปแห่ม2บานเนาะญาติโยมทั้งหลายส่วนว่าบานหน้าต่างมีอยู่4ช่องช่องละ 1,400 บาทช่องหนึ่งก็มี2บานรวมถึงวงกบด้วยเนาะโยมผู้บริจาคเป็นเจ้าภาพมามีคุณโยมป้อชยยุทธคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตบรกุลพร้อมบุตรธิดาร้านอาหารครัวจีนถนนมหิดลเมืองเชียงใหม่บริจาคมา 1,400 บาท1ช่องขาดไปแห่ม3ช่องเน้อต่อมาเสาจำนวน12ต้นต้นละ 1,200 บาทมีโยมเป็นเจ้าภาพดังนี้ต้นที่1ร้อยตำรวจโทธีรวิทย์คุณกัญญาคุณพลทานมณีวันบริษัทนอตเวิร์ดเซฟตี้บ้านจตุจักรเมืองลำพูนต้นที่2คุณแม่พองศรีกมุลธงบ้านบ่อแฮ้วเมืองลำพูนต้นที่3คุณป้อสวัสดิ์คุณโยมแม่วัชรากรรำบ้านตากระดาษเมืองเชียงใหม่อันนี้คนละต้นคนละต้นก็เป็นจำนวนต้นละ 1,200 บาทอันนี้ก็ทั้งหมดทั้งพวงขาดไปอยู่9ต้นนะญาติโยมทั้งหลายภายจะเป็นเจ้าภาพเสาต้นละ 1,200 ก็ได้เนอต่อมาเป็นเจ้าภาพอิฐบล็อกอิฐบล็อกนั้นชุด1มี10ก้อนชุดละ199บาทหรือ200บาทนั่นเองละญาติโยมทั้งหลายมีญาติโยมที่บริจาคร่วมทำบุญดังนี้ชุดที่1คุณพ่อเมืองแก้วคุณแม่เรียมรมวงวานชุมชนไก่แก้วบ้านสันปากกาวละปุนชุดที่2คุณโยมกมลคุณโยมมยุรีคำโพบ้านน้ำแผ่หางดงเชียงใหม่ชุดที่3คุณโยมวนิชาเสมอการบ้านสันปากข้าสันกำแพงชุดที่4คุณแม่สุพรรณาอีมังบ้านปากล่องป่าซางชุดที่5คุณโยมป้อกว้างคุณโยมแม่เดือนจอจันบ้านปากล่องป่าซางชุดที่6คุณโยมพ่อเปลี่ยนคุณโยมแม่บัวผินยะจันศึกพร้อมด้วยลูกหลานบ้านห้องก่อม่วงเมืองละปุนต่อมาก็คุณโยมอัญชลีมุนสารบ้านริมกวงละปุนเป็นเจ้าภาพ2ชุดต่อมาก็หมายมีคุณโยมแม่บุญรัตน์ทัตยาบ้านปากกองสระปีชุดต่อมาก็คือคุณโยมทิวาพรเทพสุนทรบ้านปากกองสระปี1ชุดชุดต่อมาคือคุณยายบุญนาคฐาน้อยคุณโยมวราพรอินแก้วชุมชนไก่แก้วบ้านสันปากกวาวชุดต่อมาป้าหนันบุญเรืองคุณโยมแม่ปราณีเทพวงศ์บ้านป่าตันเชียงใหม่อันนี้ก็ตั้งมดตั้งพวงเป็น14ชุดด้วยกันเรียงทัดจากนั้นมากอดเจ้าภาพปูนซีเมนปูนซีเมนนี่ถุงละ120บาทมีเจ้าภาพอยู่19ท่านดังนี้คุณโยมป้อเมืองแก้วคุณโยมแม่เรียมรมวงวานพร้อมด้วยลูกหลานชุมชนไก่แก้วบ้านสันป่ากวาวเมืองละปูนคุณกมลคุณมยุรีคำโพบ้านน้ำแพร่หางดงคุณป้อบุญมาคุณแม่คำมุนกันทัทิพย์คุณโยมแม่แสนวัชระขจรกุลคุณโยมแม่จันเปงยมยวงคุณโยมพ่อหลวงเกียรติแม่นิ้วสุภาวง คุณโยมพ่อสำราญแม่เล่ห์เชื้อวิญญาณคุณโยมสมบูรณ์คุณโยมลาวันกินแก้วคุณทีนกุลคุณเกษรินทร์แพรเขียวเด็กชายทีนภัทรเด็กหญิงทีนตาแพรเขียวคุณโยมแม่ขจีเนตรไพบุญอันนี้นี่จากอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่คำน้อยชัยวงศ์พร้อมด้วยลูกหลานและครอบครัวจากบ้านอุโมงค์เมืองลำพูนคุณโยมแม่นิพาโพธาพร้อมด้วยลูกหลานและครอบครัวจากบ้านอุโมงค์เมืองลำพูนคุณโยมป่ออินสมคุณโยมแม่สมพิษศรีวิชัยพร้อมด้วยครอบครัวและลูกหลานบ้านแม่ร่องน้อยคุณครูอัญชลีบ้านริมกวงลำพูนสองถุงคุณโยมยายบุญนาคฐาน้อยคุณวราพรอินแก้วและคุณโยมป้อหนานบุญเรืองคุณโยมแม่ปราณีเทพพวงศ์บ้านป่าตันเจียงใหม่ก็เป็นชื่อเสียงเรียงนามญาติโยมต่างหลายที่บริจาคในการร่วมสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนอาตมาภาพได้เป่าประกาศไปตอนนี้ก็มีญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมทำบุญรวบรวมได้จำนวน 15,216 บาทรวมกับของคุณโยมป้อบัณฑิตคุณแม่รัตดามณีคัดก็เป็นเงินอยู่ 65,216 บาทประกาศน้อมเอิญเจริญจวนเฮญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันเน้อบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเรื่องการทำบุญสุนทรตานตีอาตมาภาพประกาศเนื้อตันต่างหลายฟังไปนี้หลายท่านก็จะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องธรรมะในเรื่องใดพ่องและก็เป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของเราอย่างใดพ่องเรื่องการอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันนั้นเป็นหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงให้บรรดาเวนยสัตว์ต่างหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นตามหลักของสังคหวัตถุ4ซึ่งประกอบไปด้วยทานก็คือการฮื้อการฮื้อปันสิ่งของเต่าที่เฮาจะมีอยู่เป็นอยู่เอาตามหมอกพอให้พอดีบ่ได้เอานักเอาหนาเอาตามที่เฮาทำไปแล้วม่วนอกม่วนใจบุญเกิดจากการที่เฮาทำไปแล้วก็ฮื้อเกิดความสุขกายสบายใจสำหรับตัวตนคนเฮาบุญจึงเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตญาติโยมทั้งหลายปิยวาจาอู้กันด้วยความนุ่มนวลม่วนเพราะบ่ต้องไปตำหนิติตวายอันหยังกันละอู้กันด้วยจิตใจสันใจไมตรีที่แท้จริงอัตถจริยาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์อย่างเขาช่วยเหลือเพื่อภัยซึ่งกันและกันสงเคราะห์คนยากจนนี่ก็เป็นการบำเพ็ญประโยชน์และก็สมานัตตาประพฤติปฏิบัติตนให้เสมอต้นเสมอปลายบ่มีการขึ้นลงๆทำอันใดก็ตามก็ทำด้วยความสงบเงียบเรียบร้อยทำด้วยความที่ว่าเคยทำอย่างนี้เฮาทำอย่างนี้โดยเฉพาะการทำความดีบ่ใช่ว่าเคยทำความชั่วแล้วก็จะชั่วตลอดไปบ่ใช่อย่างนั้นเอาละอู้จะให้บรรดาป้อออกแม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตาฟังตามนี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ062
1: 1549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันตัง

0: หืบพ้นจากทุกข์สุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนื้อ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกลุ้นการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
11: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
12: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
13: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้

0: ก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48เพื่อลุ้นการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกครั้งที่1ทับ2569โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ2เรื่องคือเห็นชอบแนวทางการกำหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยและเห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเป็นรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยซึ่งวาระสำคัญคือการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้หลักเกณฑ์2ข้อประกอบด้วยข้อที่2และ6ด้วยคุณค่าความสำคัญของการเป็นพื้นที่แสดงออกถึงความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณและมีองค์ประกอบสำคัญสะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะทางศาสนาที่ผสมผสานถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมถึงเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ที่ประชุมปปช.มีมติเอกฉันท์รับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นคดีพิเศษพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยมีผู้ถูกกล่าวหารวมกว่า 6,000 ราย
3: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับคำร้องคดีทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้พิจารณาเป็นคดีพิเศษพร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนโดยมีนายสุชาติตระกูลเกษมประธานปปช.เป็นเจ้าของสำนวนเพื่อควบคุมดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองขณะที่นายแมนรัฐรัตนสุคนกรรมการปปช.ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวจากการพิจารณาคดีนี้เนื่องจากภรรยาซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกลางการสอบแข่งขันมีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวสำหรับคดีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้มีผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น 6,014 คนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน22รายกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันแก้ไขคะแนนและนายหน้าเรียกรับเงินจำนวน33รายส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่เหลืออีก 5,900 รายนั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เข้าสอบซึ่งทางปปช.จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายอย่างละเอียดและเป็นธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตือนประชาชนระวังพัสดุต้องสงสัยและงดรับฝากสิ่งของเสี่ยงผิดกฎหมาย
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับฝากหรือรับหิ้วพัสดุและสิ่งของแทนผู้อื่นเนื่องจากอาจมีผู้ไม่หวังดีใช้เป็นช่องทางในการก่อเหตุความไม่สงบลักลอบขนส่งยาเสพติดอาวุธวัตถุระเบิดหรือสิ่งผิดกฎหมายซึ่งผู้รับอาจตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือมีความผิดทางกฎหมายโดยไม่รู้ตัวขณะนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการตรวจสอบพัสดุอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะชิ้นที่ไม่มีเจ้าของอย่างชัดเจนพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งและประชาชนให้เจ้าของพัสดุเป็นผู้รับด้วยตนเองและงดรับฝากแทนบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดหากพบพัสดุผิดปกติไม่ทราบที่มาห้ามเปิดเคลื่อนย้ายหรือสัมผัสโดยเด็ดขาดและให้รีบแจ้งตำรวจฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันเหตุร้ายและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอูข่าวเล่าความมาละเด้อนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทาปิงนะครับผมทุกเช้าเลยนะครับจันทร์ถึงติดมีวันหยุดเนิ่มมาปากันจะอีนะครับผมเอาข่าวต่างๆมาฝากกันรวมไปถึงเพลงเพราะๆหน่อที่จะนำมาฝากกันช่วงนี้ก็มีฝุ่นตกซ้อๆแซะๆเนาะตกแต่เหาะแต่เหาะนะตกข่อยแห้งตะไดนะครับผมพอซ้ำเติมพออย่างอันเก็ดหิมะอีนะครับแต่จะได้แล้วใครเป๊ะฝุ่นเนี่ยอาจจะต้องระวังกันในเรื่องของสุขภาพนะครับผมพออู่ถึงสุขภาพนะตอนนี้ฮอตฮิตขนาดเลยตีจะต้องอู่นะไม่พลาดแน่นอนเลยตีจะเอาเรื่องนี้มาฝากทุกท่านเนาะพะญาติใบไม้ตับนะครับหรือว่ามะเร็งท่อน้ำดีนะตอนนี้เป็นปัญหาสาธารณสุขเนาะพอเปิ้นพบนะเจอโรคเหล่านี้นะคนไทยมีการเสียชีวิตนะครับจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็มะเร็งตับเป็นจำนวนหนักเนาะพบทางนะภาคตอนออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานของเฮาภาคเหนือของเฮาก็มีนะครับผมซึ่งจะป่วยเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลกนะก็คือทางประเทศไทยแล้วก็จะปินส่วนมากก็จะปินตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเนาะขณะนี้นะครับผมเรื่องนี้เนาะก็ดังใหญ่เลยนะครับผมเลยเอามาอู่กันสักหน่อยนะครับผมมันเกิดจากอายังมันปิ้นจะได้มันติดจะได้อาการพี่จะได้มาฟังกันสักหน่อยเนอะโรคพยาธิใบไม้ตับนะครับมีสาเหตุมาจากการกินนั่นแหละครับผมกินอายังเอ่ยกินปลาน้ำจืดเก็ดขาวนะวงปลาตะเพียนนะครับที่มีตัวอ่อนนะครับระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับเนอะนำมาปรุงแบบดิบซุกๆหรือว่าดิบเลยนะสำคุณกินก่อยปลาสุ่มปลาปลาสุ่มเนอะหรือว่าปลาจอมนะมันเฮาก็มีเหมือนกันเนอะเมื่อพยาธินะครับใบไม้ตับนะครับมันสะสมนะครับแล้วก็ระยะเวลานานๆท่อน้ำดีเกิดการอักเสบนะครับผมผนังท่อน้ำดีหนาขึ้นพัฒนาปิ้นมะเร็งเนอะท่อน้ำดีใดในระยะต่อมาคนสุนัขหรือว่าแมวนะครับผมเป็นแหล่งรังโรคเนอะก็คือสามารถหับเจอได้นั่นเองนะกินอาหารประเภทปลาน้ำจืดเก็ดขาวแบบดิบหรือแบบสุกๆดิบๆแล้วถ่ายอุจจาระนะครับผมปนเปื้อนลงสู่แม่น้ำหรือว่ามาติดเจอไปเนาะทำให้เกิดการแพร่ระบาดนะครับผมระบาดยาใบไม้ตับโดยมีนอนไซนะครับผมนอนไซหรือนอนใช้นะครับผมแล้วก็ปลาน้ำจืดเก็ดขาวนอวงปลาตะเพียนเป็นพาหะทำหือพยาธิใบไม้ตับเจริญเติบโตเป็นโตอ่อนระยะติดต่อสู่คุ้นสู่หมาสู่แมวต่อไปเนอะแล้วก็ใครฟังอยู่เนอะประชาชนตีเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับนะครับจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็เสียชีวิตได้เนอะเฮาจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเด็ดขาดบัดเดี๋ยวนี้นะครับผมห้ามกินสุกๆดิบๆต้องปรุงสุกร้อนนะเอาห่อนลงๆเลยเนอะปลอดภัยไร้โรคนะหรือว่าไร้โรคอันพยาธิใบไม้ตับเนอะในระยะนี้ก็ต้องบอกว่าต้องเร่งมาสื่อสารเนาะเนื่องจากว่าเปิ้นๆกันมาแล้วสาธารณสุขนะครับผมสาเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของใบพยาธิใบไม้ในตับเนาะยังมีการติดเชื้อสูงนะครับเดี๋ยวนี้นะเนื่องจากพฤติกรรมของประชาชนนั่นแหละครับติดกินปลานะครับผมปลาน้ำจืดเก็ดขาววงปลาตะเพียนนอตีแบบว่าปิ้นเมนูแบบว่าของแบบซุกซุกดิบดิบอีนะครับผมซัมเตอร์นอประชาชนก็ออกไปตุงไปนายังมีพฤติกรรมเนาะนั่นอาจจะมีในแบบว่าตามบันนอกนะสมคุณก็แบบไปถ่ายอุจจาระนอกนอกโสมไอ้นะอันนี้ก็ระวังกันไว้เตยเนี่ยก็เลยทำเหื่อพยาธิเหล่านี้นะครับไปปนเปื้อนในน้ำเนาะซัมเตอร์ก็มีหอยปลาอย่างเงี้ยนะครับผมติดนะเป็นปลาฮะเข้าไปนะครับผมจนมันเจริญเติบโตมาสู่คุณต่อไปนะครับผมแล้วปลาอย่างพองที่เสี่ยงนะครับผมปลาที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับนะครับผมก็คือปลาน้ำจืดเก็ดขาววงปลาตะเพียนซึ่งมีปลาตีเป็นกลุ่มนี้นะครับว่าจะเป็นปลาตะเพียนขาวปลาซอยนกขาวหรือปลาอีไทยในบรรทองการปลาซอยบรรเทาเนี่ยปลาขาวหัวมนนะครับผมปลาตะเพียนทองนะปลากระสูบจุดนะครับผมปลาขาวแน่แล้วก็ปลากระมังนี่นะอาหารที่เสี่ยงนะครับผมต่อการเกิดสิ่งมูนี้เนาะไม่ว่าจะปิ้นลาปลาดิบใครกินใครมักลาปลาดิบพองเนาะก่อยปลาสุ่มปลาปลาจอมปลาอย่างที่มันข่อยซุกหรือแม่แต่นะครับเดี๋ยวนี้ปลาปิ่งปลาอบเนี่ยแหละถ้าต้องมันยังปิ้นน้ำอยู่มันยังแดงอยู่นะอันนี้ไปดีกินกันเนาะเนื่องจากว่ามันซุกๆดิบๆพยาธิมันตายเนี่ยสมควรบอกว่าบีบน้ำใส่ก็ตายมันตายนะครับผมต้องบอกจะอี้ซ้ำเติมมันเป็นความเจอพิษๆเนาะในเรื่องของความอันตรายนะครับของโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีเนาะเมื่อพยาธิใบไม้
ไม่ตับอยู่ในร่างกายของคนอันตรายจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนของพยาธิสะสมเนอะระยะเวลาที่พยาธิเข้าสู่ต่อน้ำดีพยาธินะครับจะเกาะดูดผนังต่อน้ำดีทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการอักเสบแบบเรื้อรังแล้วก็เยื่อบุผนังต่อน้ำดีหนาขึ้นนะครับผมพัฒนาจุดกลายเป็นก้อนเพ็งเนอะไปอุดตันก่อนน้ำดีมีความเสี่ยงนะครับต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีแพทย์เปิ่นเตือนแล้วก็วินิจฉัยกันได้ด้วยการอันตราซาวด์นะครับซึ่งผู้ที่ติดพยาธิใบไม้ตับนะอาจได้รับการตรวจคัดกรองแล้วก็ตรวจพบนะครับในระยะต้นๆเนาะจะสามารถเข้ารับการผ่าตัดนะครับเพื่อรักษาได้อย่างทันท่วงทีเนาะแต่ถ้าหากมันอักเสบเรื้อรังมันมึนละอิเตะพัฒนาปิ่นก่อนมะเร็งแล้วอุดตันต่อน้ำดีนะตับถูกทำลายหลายอย่างถาวรเกิดภาวะดีสานเนาะตับโตท้องมานนะครับผมหรือว่าเสียชีวิตได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอันตรายของมันนะครับผมอาการของโรคมะเร็งนะครับท่อน้ำดีเนาะผู้ที่ติดเจอนะครับผมส่วนใหญ่มักมีอาการแสดงออกนะครับและอาจทราบว่าเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับเนอจนกว่าจะตรวจพบไข่พยาธิในอุจจาระเนอหรือได้รับการตรวจวินิจฉัยจากโรคนะวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับโดยการตรวจแอนติเจนนะครับของพยาธิในปัสสาวะผู้ติดเชื้อเนอซึ่งอันตรายจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนพยาธิเหมือนที่น้องบอกน้องอันบอกไว้เนอะว่ามันสะสมอยู่กับเฮามึนขนาดไหนนะเปิ้นบอกว่ามะเร็งนะครับผมโรคมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันเริ่มต้นก็เบื่ออาหารผอมลุ่งอ่อนเพลียอย่างเงี้ยนะครับผมมีไข้ต่ำๆอาการมาเกิดแบบตอนบ่ายๆเนอะระยะมีอาการเนาะก็เป็นตาเหลืองโตเหลืองนะครับผมภาวะดีสานเนาะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของจองมีน้ำในช่องท้องหรือว่ามีการบวมระยะสุดท้ายก็มีอาการตับโตมาตองมานนอนตับถูกทำลายถุงน้ำดีโป่งพองนะเกิดเป็นมะเร็งตอนนำดีนะครับเราอาจจะเสียชีวิตได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าอันตรายขนาดเนอไข่ตีกินของแบบอี้อยู่นะอยากจะบอกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันเนอกินซุกกินสะอาดนะครับผมถ่ายก็ถ่ายในห้องน้ำกันเนอถ่ายมีอาการแบบผิดปกติในเรื่องของร่างกายไปหาคุณหมอกันนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันรักษาเนาะล้างมือให้สะอาดก่อนกินข้าวกินน้ำกันเนาะแล้วก็ไปลืมนะปรุงสุกนะครับสุกอย่างเดียวเนาะมีสุกดิบๆนะครับฝากไว้ตัวในเรื่องของสุขภาพใครที่ฟังอยู่ระมัดระวังกันเนาะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้เนอวันนี้เอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากเช่นเคยเลยนะครับผมรองผู้ว่าละปูนนะครับเป็นนำบุคลากรนรมเต้นแอโรบิกนะครับทุกวันปุดเนอแต่ว่านี่วันปุดเนาะเป็นติ่นกันนะสร้างสุขภาพดีๆแล้วก็เสริมพลังงานในการทำงานเนอเย็ดแรงๆแต่ว่านี่นะครับผมสัก4โมงกึ่งเนี่ยเลิกงานกันปุ๊บเลยที่ลานอเนกประสงค์นะครับผมภายในสารกลางจังหวัดละปูนเจริญจนเนอท่านเบญจวรรณมีเผือกนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะครับพร้อมโดยท่านณัฐพรชูวงศ์นนายกเหล่ากาชาจังหวัดละปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดละปูนนะครับนำบุคลากรในสารกลางตินแอโรบิกกันนะครับผมกิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์นะครับผมเพื่อส่งเสริมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สร้างความสามัคคีเสริมพลังการทำงานของบุคลากรภาครัฐโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดละปูนแล้วก็ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรเนาะแล้วก็มีพี่น้องประชาชนติไก่เคียงเป็นไปติ่นด้วยกันนะครับผมท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะเวลาติ่นแอโรบิกมันจะมีรอยยิ้มเนาะใครเคยติ่นแอโรบิกพองเนาะซ้ําเตอร์เฮาชอบไปอยู่หลังๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะนี่ยังครับนี่นะเฮาจะไปแยงพอคนอื่นซ้ําเตอร์มาตะโลกับใครเฮาใส่เปิ้นมันมีความสุขนะครับผมเผื่อเขาไปอยู่ตั้งแนวปุ๊บปุ๊บก็ไข่หัวใส่เฮาเหมือนกันบินเหมือนกันก็ครับผมนะมีทั้งความสนุกมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็เติมพลังเนาะในการที่จะรวมแรงรวมใจกันทำหื่นนะสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายดีนะครับผมกิจกรรมดังกล่าวเนาะเป็นการส่วนหนึ่งเนาะที่ทำเหมือนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาวะบุคลากรจังหวัดละปูนตีมุงพละมดุงพัฒนาเออบุคลากรมีสุขภาพนะครับตีสมบูรณ์ทางร่างกายทางจิตใจทางสังคมแล้วก็ปัญญาเนอะผ่านการออกกำลังกายการหลินกีฬานะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เริ่มมาตะวันเนอะตะวันนี่ก็เป็นคุณนักคุณหลายนะครับตลอดจนนะครับผมเสริมสร้างกำลังใจเนาะสร้างสมดุลระหว่างการทำงานแล้วก็การดูแลสุขภาพกันตัวอันจะเป็นอาการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีเป็นการเหอปีนองนะเพอแบบออกกำลังกายเสร็จก็แฮมวันหนึ่งก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปหื่นบริการปีน้องประชาชนอย่างมีคุณภาพนั่นเองจังหวัดละปูนนะเป็นกำหนดจัดกิจกรรมนี้เนื้อออกกำลังกายกวนปุ๊ดณลานอเนกประสงค์ภายในสารกลางจังหวัดละปูนเพื่อปลูกฝังนะครับผมวัฒนธรรมการใส่ใจสุขภาพเหมือนกับองค์กรส่งเสริมให้บุคลากรมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวมการสร้างองค์กรแห่งความสุขความสามัคคีแล้วก็ความสุขภาวะที่ดีอย่างยืนนะครับใครที่อยู่ไกลๆแถวหันนะครับผมแนะนำเนิบไปกันได้นะครับผมไปย้างนะครับผมก็มาช่วยกันสร้างสุขภาพของตัวเก่าเนาะออกกำลังกายนี่ใดแต่นะใดตึงเหงื่อใดตึงสุขภาพที่ดีนะครับผมสุดท้ายเลยก็คือเฮาก็จำปิ้นโรคปิ้นไข่ปิ้นเมยพร้อมเดี๋ยวนี้โรคไข่มันน่าขนาดเลยเนาะจะได้เราก็เจริญจนกันนะครับใครอยู่ไกลไปกันเนอนะครับผมตีสารกลางนะครับผมก็ไปเจอกับพี่ๆบุคลากรกันไหนแล้วก็จะมีคุณตีเป็นประชาชนเนาะเขาไปติ่นกันตัวนะครับฝากและกันเนอร์กับกิจกรรมดีๆแบบอี้นะครับผมต่อไปอาจจะไปติดตามข่าวคราวอู่ข่าวเล่าความกับช่วงนั้นเลยตีข้องร้องข่าวนะครับผมวันนี้อู่ข่าวเล่าข่าวต้องลาไปก่อนแล้วเนอร์พักกันใหม่บำพุกนะครับผมฝุ่นตกเซซีซอๆก็จะไปตากฝุ่นกันเนอร์ปิ้นหงนะครับผมเผื่อจะป่วยจะเมื่อยกันเนอร์สวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่8กรกฎาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับได้ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA-48 แล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 28หมายเลขใบเรือ THA-48 จากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์ด้วยกันครับโดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33จากการที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบกันมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกผลักดันโครงการ Thailand Fast Passลดอุปสรรคการลงทุนหนุน FTA ยกระดับเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือ ABACครั้งที่3ทับ2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่9กรกฎาคม2569โดยได้กล่าวว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพโดยได้ผลักดันโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนทำให้การดำเนินการนั้นดำเนินได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและคาดการได้มากขึ้นครับและยังเป็นการสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือตัวย่อ FTA คุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจในการตัดสินใจลงทุนผลิตและขยายกิจการรัฐบาลเองก็พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจและผลักดันข้อเสนอจาก ABAC ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกันต่อไปครับก็เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนการขยายตัวของการค้าและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตลอดระยะเวลา3วันของการประชุม ABAC นั้นผู้นำภาคธุรกิจจาก21เขตเศรษฐกิจเอเปกและภาคเอกชนไทยได้ร่วมกันพิจารณาและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นสำคัญอันได้แก่การค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืนก่อนนำผลลัพธ์ไปพัฒนาเพื่อนำเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกณสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปลายปีนี้แหละครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีไทยเดฟเอ็กซ์2026ครั้งแรกของประเทศไทยผนึกภาครัฐเอกชนและนักวิจัยสร้างพลังอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยประจำปี2569หรือไทยเดฟเอ็กซ์2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ณสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีภายใต้แนวคิดในการจัดงานครั้งนี้ว่า Power of Self Reliance พลังแห่งการพึ่งพาตนเองเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและผลักดันสู่การพึ่งพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญชวนประชาชนแล้วครับบอกว่าให้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการโดยย้ำว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและรัฐบาลก็มีนโยบายผลักดันการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ลดการพึ่งพาการจัดหาจากต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและกองทัพเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตโดยคนไทยเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยยกระดับเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศกันด้วยครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอ.นัดพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประชุมคณะกรรมการร่วมชุดนี้นัดพิเศษนี่แหละครับเพื่อถอดบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่วางแผนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอนัดพิเศษครับเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและป้องกันอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมในปลายปีนี้แหละครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนกันด้วยรวมทั้งนำแซนด์บ็อกซ์มาใช้กับพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนเกิดเหตุและระหว่างเกิดเหตุเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมทั้งแผนดูแลอพยพประชาชนการให้ความช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยต้องชัดเจนและต้องประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าและต้องต่อเนื่องกันด้วยครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการขอรับการจัดสรรงบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจัดทำแผนงานและกรอบงบประมาณการแก้ไขน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยบูรณาการโครงการคมนาคมและระบบบริหารจัดการน้ำเข้าด้วยกันเพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในแผนงานประจำปีของแต่ละหน่วยงานต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องนายกรัฐมนตรีได้เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในทุกมิติแล้วครับมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดในการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการณเมืองปูตราจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบปะหารือกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียโดยมุ่งที่จะยกระดับความสัมพันธ์ของ2ประเทศคือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียแหละครับ และยังเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วการเยือนมาเลเซียในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะพบหารือกับภาคธุรกิจไทยในมาเลเซียและภาคธุรกิจมาเลเซียกันด้วยเพื่อรับฟังข้อเสนอแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมกันแสวงหาโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียและจะเดินทางไปยังด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญเลยครับในการยกระดับความเชื่อมโยงชายแดนของทั้งสองประเทศระหว่างไทยและมาเลเซียนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลซึ่งทางกระทรวงการคลังเขาเตรียมเปิดขายบอนออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทเดือนกรกฎาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนที่จะจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความมั่นคงสูงและปลอดภัยของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับและเพื่อให้คนไทยนั้นสามารถออมได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มแล้วครับโดยผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์มากกว่าการออมรูปแบบเดิมๆ plus ทุกเดือนมีจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายๆและทั่วถึงกันด้วย plus ผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ plus ตลาดรองซึ่งมีกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใสplus ช่องทางจำหน่ายอันนี้ด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้ง wallet สบม.หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยมีแผนที่จะจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2569วงเงินรวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาทครับประกอบไปด้วย2รุ่นอายุอันได้แก่3ปีและ10ปีด้วยกันโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางอันได้แก่ช่องทางที่1 Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเป็นช่องทางเดิมที่ประชาชนคุ้นเคยอยู่แล้วอันนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทโดยจัดสรรแบบ First Come First Save และซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทครับส่วนช่องทางที่2คือผ่านช่องทาง Bond Connect Platform ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่พัฒนาร่วมกับสบน.บริษัท settrade.com จำกัดธนาคารแห่งประเทศไทยและบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดโดยสามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งวงเงิน 2,000 ล้านบาทด้วยกันและเป็นการจัดสรรแบบ Small Lot Firstและจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อบอนออมพลัสได้ทันทีแล้วครับทีนี้การจำหน่ายบอนออมพลัสในครั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงแหล่งการออมและตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพมีความมั่นคงสูงและก็ได้รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอตอบโจทย์วิถีชีวิตในยุคดิจิทัลตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพอร์ตลงทุนและช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยในระยะยาวกันด้วยตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาลในการกระจายเครื่องมือการระดมทุนและการกระจายฐานผู้ลงทุนสู่ประชาชนในประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินธนาคารโลก 4,550 ล้านสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยประการที่1อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRD วงเงินรวมกว่า140ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,550 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาพัทลุงทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมทางหลวงชนบทดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้และเงินงบประมาณในอัตราส่วน70:30รวมทั้ง2โครงการแล้วก็รวมกว่า 6,678 ล้านบาทด้วยกันโดยได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ภายใต้แผนก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลแล้วสำหรับในประการที่2นั้นก็ได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า129ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอีระวดีทะเลสาบสงขลาประการที่3ก็เห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของทั้ง2โครงการเลยครับและนอกจากนี้ยังอนุมัติลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโดยให้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการยกระดับควบคุมธุรกิจเสริมความงามโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกระดับควบคุมธุรกิจเสริมความงามสั่งสคบประสานกับทางตำรวจและแพทยสภาดำเนินคดีตัดวงจรหมอเถื่อนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ร่วมติดตามกรณีตำรวจจับกุมผู้แอบอ้างเป็นแพทย์จำนวน2รายด้วยกันซึ่งจบการศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษาปีที่6และปวช.เท่านั้นแหละครับแต่ว่าอาศัยประสบการณ์จากการทำงานในคลินิกก่อนเปิดบ้านพักรับฉีดสารเสริมความงามให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งสร้างรายได้เดือนละกว่า 100,000 บาทเลยทีเดียวครับกรณีดังกล่าวนั้นสะท้อนความเสี่ยงรูปแบบใหม่ของธุรกิจเสริมความงามแล้วขณะนี้ก็พบอีกว่าความเสี่ยงได้ขยับไปสู่นอกระบบกันแล้วคือผู้ที่ไม่ได้เป็นแพทย์ใช้ช่องทางออนไลน์เข้าถึงประชาชนและก็เปิดสถานที่ให้บริการฉีดสารเสริมความงามโดยไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบการควบคุมตามกฎหมายจึงได้มีการสั่งการให้ทางสคบนี่แหละบอกว่าให้ไปตรวจสอบคลินิกเสริมความงามกันทั่วประเทศไทยเลยดีกว่าไหมให้ทุกแห่งจัดทำสัญญามาตรฐานตามกฎหมายสำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภามีความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักราช2525มาตรา26ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา43และหากเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาลเพิ่มเติมส่วนทางสคบนั้นก็มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในธุรกิจเสริมความงามในฐานะธุรกิจควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบการจะต้องจัดทำสัญญาและส่งมอบให้ผู้รับบริการหากฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วครับหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทด้วยกันหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ด้วยครับดังนั้นแล้วเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคและลดความเสี่ยงจากการให้บริการเสริมความงามที่มันไม่ได้มาตรฐานโดยตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา checkmd.tmc.or.th ครับหากพบการแอบอ้างเป็นแพทย์หรือได้รับความเสียหายจากบริการเสริมความงามสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดแล้วครับโดยทางสคบจะส่งต่อทุกเบาะแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กันต่อไปครับ และไปกันที่เรื่องการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โอกาสไทยบนเวทีโลกนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในอีก3เดือนข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพงานประชุมใหญ่ระดับโลกนั่นคือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในส่วนของการประชุม IMF นั้นหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ก็ให้ความสนใจกับการสร้างความยืดหยุ่นและการปรับตัวที่รวดเร็วท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงที่มันเพิ่มมากขึ้นแหละครับส่วนทางด้าน World Bank ก็ชูประเด็นการจ้างงานโดยชี้ว่าการจ้างงานเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศการทำให้ประชาชนมีรายได้และสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ได้ย่อมทำให้ประเทศนั้นๆมีรายได้เพิ่มขึ้นผ่านการเก็บภาษีและสุดท้ายคือประเทศก็จะพัฒนาไปได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ภาระจำยอมหรือที่ดินภาระจำยอมคือการที่เจ้าของที่ดินที่จำเป็นต้องรับภาระให้ผู้อื่นสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้โดยที่ดินต้องรับภาระนั้นเรียกว่าภาระยทรัพย์ส่วนผู้ที่ได้รับประโยชน์สามารถใช้สิทธิ์บนที่ดินของผู้อื่นได้เรียกว่าสามัญทรัพย์ส่วนทางจำเป็นนั้นคือที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะโดยถูกรายล้อมด้วยที่ดินแปลงอื่นหรือที่เราเรียกกันว่าที่ดินตาบอดกฎหมายจะให้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินดังกล่าวนั้นสามารถใช้ที่ดินของผู้อื่นเพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้โดยมีข้อจำกัดที่ว่าต้องเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ทางสาธารณะให้มากที่สุดหรือก่อให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดถึงแม้ว่ามันจะลำบากกว่าเส้นทางอื่นก็ตามและหากภายหลังที่ดินตาบอดนั้นมีทางออกสู่ทางสาธารณะเป็นของตนเองแล้วสิทธิในการใช้ทางจำเป็นย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงภาระจำยอมกับทางจำเป็นนั้นมีความเหมือนกันก็คือเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันและเป็นการขออนุญาตใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นส่วนความแตกต่างของภาระจำยอมและทางจำเป็นมีอยู่4อย่างคือ 1. ภาระจำยอมนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากนิติกรรมก็คือทั้ง2ฝ่ายอาจจะตกลงกันและอายุความซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการครอบครองปรปักษ์และกฎหมายกำหนดไว้เช่นกรณีการปลูกสร้างโรงเรือนลุกล้ำในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตส่วนทางจำเป็นนั้นย่อมเกิดขึ้นจากนิติเหตุหรือข้อกฎหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นข้อที่2คือภาระจำยอมนั้นต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ทางจำเป็นนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนดับ3คือภาระจำยอมนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีค่าตอบแทนแต่ทางจำเป็นนั้นต้องมีค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ใช้ทางเสมอดับ4ภาระจำยอมสามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นได้หลากหลายกว่าทางจำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินของผู้อื่นเฉพาะทางออกสู่ทางสาธารณะเท่านั้นทั้งทางภาระจำยอมและทางจำเป็นก็ล้วนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับที่ดินของผู้อื่นถึงแม้ว่าจะมีข้อกฎหมายกำหนดการใช้สิทธิประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นไว้อย่างชัดเจนแต่ผู้ที่ใช้ประโยชน์ก็ควรที่เคารพและให้เกียรติของเจ้าของที่ดินของท่านอื่นด้วยเพราะถือว่าเราเป็นผู้ที่ไปขอใช้ประโยชน์จากเขาและหากพบว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่ใช้ข้อกฎหมายในทางที่ผิดก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีในทั่วประเทศ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้ใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องหลังผู้นำสหรัฐประกาศว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วทีมนักตบสาวไทยเปิดสนามพ่ายสหรัฐอเมริกา3-0เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีกสนาม3ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะตามอาคารสถานที่ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนกรกฎาคม2569สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเช้าวันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครอบคลุมด้านการเกษตรการค้าการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา8 นาฬิกาวันนี้เพื่อเยี่ยมประเทศมาเลเซีย